0: ท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีต ปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีในจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทาง

แล้วก็เจ็บสุดท้ายก็แก่แล้วก็สลายไปกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมนะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เราไปยึดนะว่าเป็นของเราแล้วไม่ได้สร้างคุณงามความดีมีแต่บำรุงสังขารร่างกายนี่คิดว่ามันจะไม่แตกไม่ดับนะไม่ใช่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสร้างขาราอนิจจานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนะสร้างขาราทุกขานะสร้างขาราอนัตตานะสังขารเป็นทุกข์นะนั่งนานก็ทุกข์นะนอนนานก็ทุกข์นะต้องขยับอยู่เรื่อยนะสร้างขาราอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะสุดท้ายมันก็แตกสลายไปมันก็ดินก็แข็งๆก็ไปเป็นดินนะที่เป็นน้ำก็ลงไปเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะนี่คือพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิจารณานะสังขารมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะท่านให้ไม่ยึดนะไปยึดถือปล่อยมันสมั่งนะมันได้ยึดไว้จนเหมือนจะไม่ตายนะสรุปแล้วมันก็ตายอยู่ดีนะเลี้ยงยังไงก็ไม่อยู่ท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีไว้ไปแล้วก็ไม่เสียประโยชน์ไม่ขาดทุนนะเรามาก็มาเพราะบุญเราไปก็จะไปขาดทุนก็ไม่ใช่นะเราต้องทำบุญทำกุศลให้พร้อมนะจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ใครจะทำบุญไปให้ก็ไม่ได้หวังนะการพูดธรรมะก็ให้มันสมควรในเวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญท่านหนาวเนี่ยรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

ธัมมวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังอัคตุเวปัสสันนานังอัคคังธัมมังวิชานตังอังเคมบุเทปัสสันนานังดักขิเนยอนุตเรอังเคธัมเมปัสสันนานังวิราคุปัสสเมสุเขอังเคสังเคปัสสันนานังปุญญังเขเตอนุตเรอังคัสสมิงดานังดัตตังอักังปุญญังปวัตติอังคังอายุวจวันโนจายาโสกิติสุขังพลังอังคาสันดาตเมธาวีอัคธรรมสมัยโตเดวะพุทโตมนุสโววะอัคปัตโตปโมนติติภาว

ทิพวันตุเตภาวะตุสัมปมังคลังอรหันตุสัมปเทวตา

โธติภวันตุเตภาวะตุสาปะมังกาลังรักขันตุสัมปะเดวตา

0: เชิญทานข้าวกันสล่มป่วย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ตนเองฝึกได้ยากพระพุทธภาษิตอัตตานันเจตถากยิรายะท่านยะมนุสาสติสุดันโตวัตตะดเมธาอัตตาหิกิระดุดดโมแปลความว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่สองให้ทางตนอยู่ในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทำอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยากพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสำหรับเรื่องนี้ตรัสอย่างใดทรงทำอย่างนั้นวงเล็บเปิดยะท่าวาดีตะท่าการีวงเล็บปิดทรงทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นวงเล็บเปิดยะท่าการีตะท่าวาดีวงเล็บปิดทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นวงเล็บเปิดดานโตโซภควาธรรมทายะธรรมังเดเซติวงเล็บปิดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าวงเล็บเวสารัชนะรัชกรณธรรมเพราะไม่ทรงมองเห็นช่องที่ใครจะท้วงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมู่เหล่าในสมัยปัจจุบันเรามักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอยุติธรรมในสังคมแต่คนที่ชอบบ่นชอบว่าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบ้างก็ทำทุจริตเหมือนกันพอตนเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบกรรมอยุติธรรมเหมือนกันคนที่เป็นบ่นเรื่องทุจริตแล้วทุจริตเสียเองเมื่อมีโอกาสนั้นไม่ควรบ่นไม่ควรพูดอีกต่อไปเพราะตนก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเหล่านั้นฝึกตนเองยังไม่ได้ปราบตนเองยังไม่ได้จะฝึกคนอื่นและปราบคนอื่นได้อย่างไรทหารที่ยังฝึกตนเองในแบบทหารไม่ได้จะฝึกคนอื่นทหารอื่นได้อย่างไรเบื้องแรกจึงควรฝึกฝนอบรมตนเองเสียก่อนโดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย่อมง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวกทั้งหลายจึงมักอ้างศาสดาอยู่เนืองนิดว่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลผู้มีใจเป็นธรรมเมื่อติเตียนผู้อื่นในการกระทำอย่างใดก็ไม่ควรทำอย่างนั้นติเตียนกรรมอันใดไม่ควรทำกรรมอันนั้นมูลเปิดยดัตตะคะรหีตะดะกะรุปบมาโนหวงและปิดแบบที่ว่าจงทำอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำนั้นไม่เอาคืออย่าเอามาใช้ไม่มีใครเขาเห็นดียกย่องผู้มีปัญญาเมื่อฝึกตนเองได้แล้วก็ควรตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยทรงกระทำมาอย่างไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นดื้อและคอยให้อภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทำก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตนเองทำอย่างนั้นเข้าบ้างก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเองตนของตนฝึกยากเพราะอย่างนี้เพราะคอยอคติเข้าข้างตนเองไม่ยอมลงโทษตนเองอย่างที่ต้องการลงโทษผู้อื่นใครมีใจเป็นธรรมติเตียนเองในสิ่งที่ในสิ่งอันควรติย่อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าอัตนาโจดยัตตานังปฏิมังเสตะมัตตามัตนาโซอัตตะคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิแปลว่าภิกษุโจทย์ตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่าทรงสอนให้เป็นโจทย์จำเลยและผู้พิพากษาด้วยตนเองบุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะย่อมมีความละอายที่จะ ให้ใครมาโจทและพิพากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องปกครองตนเองได้หลักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญถึงกับทรงยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์วงเล็บเปิดดันโตเซโทมนุเซสุเท่ากับในหมู่มนุษย์เดียวกันผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดวงเล็บปิดบัณฑิตย่อมฝึกตนวงเล็บเปิดอัตตานังดมะยันติปันฑิตาวงเล็บปิดการฝึกตนย่อมทำให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงำด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบุรุษมหาปราชญ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระติสสะผู้ทำความเพียรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีว่าพระติสสะนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพาภิกษุประมาณ500รูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอนภิกษุเหล่านั้นจงกรมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในมัชฌิมยามพระติสสะตื่นขึ้นจึงไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นเตือนว่าพวกท่านมานอนกันอย่างนี้หรือจงลุกขึ้นไปทำสมณธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกภิกษุจงกรมในมัชฌิมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปัจฉิมยามพระเถระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วไปยังที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายเตือนให้บำเพ็ญสมณธรรมอีกภิกษุเหล่านั้นออกจากที่แล้วจงกรมตลอดปัจฉิมยามส่วนพระติสสะกลับไปนอนจนรุ่งเมื่อท่านทำอยู่อย่างนี้เนืองนิดภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทำการสาธยายหรือสมณธรรมใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิภิกษุเหล่านั้นปรารภว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียรเหลือเกินพวกเราจะคอยดูท่านเมื่อคอยจับอยู่ได้เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราชิบหายซะแล้วอาจารย์ของพวกเราร้องไปเปล่าๆไม่มีแก่นสารอะไรในคำพูดของท่านและในชีวิตท่านเพราะความเป็นอยู่อย่างลำบากเกินไปภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจยังคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อออกพรรษาแล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามถึงเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมจึงกราบทูลเรื่องของพระติสสะผู้อาจารย์ให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุติสสะนั้นทำอันตรายแก่พวกเธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทำมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอากาละระวกะระวะกุกุตตชาดกมาแสดงใจความว่าไก่ตัวนี้เติบโตขึ้นในสำนักของผู้มิใช่มารดาบิดามิได้อยู่ในสกุลของอาจารย์จึงมิได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึกตนด้วยดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาที่สุดทั้ง500รูปได้บรรลุอรหัตผลตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทั้งลภติดุลพังแปลความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปมีการกล่าวถึงกันเสมอมองในแง่ศาสนาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปสอนให้พึ่งพระเจ้าเขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งอันเกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสำคัญกว่าอะไรหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ในความหมายชั้นสูงท่านหมายความว่าในการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามบุคคลต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณานุคุณต่างๆนั้นตนเองต้องทำเองจะได้ครูดีสักเพียงไหนก็ตามถ้าศิษย์ไม่ยอมทำตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจศึกษาวิชาให้สำเร็จได้พ่อแม่ดีเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลิศเลอเพียงใดก็ตามถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามเสียอย่างเดียวก็เหลวเอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนคนอื่นๆเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นผู้ชี้เป็นผู้บอกชี้ทางแนะนำพร่ำสอนเท่านั้นอาฆาตาโรตถาคตาจริงอยู่เมื่ออยู่ในวัยเด็กซึ่งยังพึ่งตนเองไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือญาติคนใดคนหนึ่งแต่ก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ด้วยนั่นเองเช่นการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนและเครื่องย่อยอาหารช่วยย่อยอันหนึ่งเด็กๆย่อมมีความน่ารักอยู่ในตนทุกคนผู้ใหญ่ให้อุปการะเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของตนแม้พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธบริษัทก็เพราะท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านเป็นที่พึ่งของพำนักถ้าเป็นพระทุศีลก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำรุงส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในหนทางมิใช่ให้ท่านมาทำความดีแทนให้ความดีเราต้องทำเองดังพระพุทธภาษิตทรงเตือนว่าตุมเหหิกิจังอาตัปปังอาฆาตาโรตถาคตาความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตที่เดินตามอธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนั้นพระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระราหัตผลนั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านจึงว่าความดียิ่งทำยิ่งหมดคือไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนกรรมชั่วยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไรไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายนะยิ่งลึกคนอื่นแม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผู้เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแก่อยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกๆจึงควรรีบขวนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกินและโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสารลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเกี่ยวกับการเงินผู้หวังพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจำเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาทได้มาเท่าไรจ่ายหมดเท่านั้นควรเก็บไว้ใช้ในคราวหาไม่ได้บ้างไม่ต้องเที่ยวกู้ยืมหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหากเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในคราวจำเป็นย่อมมีความอุ่นใจกว่าผู้ไม่มีในการทำงานผู้พึ่งตนเองได้ในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องประจบสอพลอเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพยายามปรับปรุงให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านต้องการไหมซึ่งบุคคลผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดี ท่านต้องการแต่ไม่แน่นักหากเขาเข้ากับท่านไม่ได้ท่านอาจไม่ต้องการเขาก็ได้ในการศึกษาเล่าเรียนเราจะยิ่งต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นในตนย่อมพยายามให้ได้ความรู้มาด้วยตนเองคนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะต้นแต่จะมีภาระหนักดักอยู่เบื้องปลายเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปได้ไม่ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่งหมิ่นเกียรติศักดิ์แห่งตนล่วงละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้างให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้างนอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังต้องอับอายขายหน้าอีกเสียชื่อเสียงสกุลวงศ์โดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ในการสอบธรรมและบาลีนั้นใครทุจริตเมื่อถูกจับได้เขาจะประกาศชื่อในหนังสือเฉลยข้อสอบนักธรรมและบาลีนั้นชื่อจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่ากลัวจริงๆในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่อความยากลำบากทุกอย่างเพื่อบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งเราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัยความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายก็จะทำให้ผู้รับเสียคนได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้ต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทำงานด้วยความบากบั่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทำงานด้วยความบากบั่นอดทนพรรณนาไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวพระพุทธภาษิตเรื่องการพึ่งตนเองนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะมารดาของพระกุมารกัสสปะเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เดียงสาแต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงานในวัยสาวเมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งครรภ์แต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสักการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุณีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตทั้งนี้เพราะไม่รู้ต่อมาครรภ์ของนางเจริญขึ้นภิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบแต่ศีลของนางมิได้ด่างพร้อยเลยภิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าภิกษุณีนี้บวช ด้วยศรัทธาแต่ครรภ์ปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะให้ทำอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดแต่เพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีคันนี้รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตำหนิได้ความเสื่อมเสียจากตกแก่ภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้ศึกเสียเถิดภิกษุณีผู้มีคันฟังคำของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรรพชาของตนเพราะบวช ด้วยศรัทธาไม่ปรารถนาจะศึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าบวช ด้วยศรัทธามิได้เจาะจงพระเทวทัตขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องเสื่อมจากเพศภิกษุณีเลยขอจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักพระศาสดาเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สำนักพระศาสดาที่เชตวนาราม

กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนบรรพชาแต่เพื่อให้แจ่มแจ้งแก่คนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสนที่โกศลนางวิสาขามหาอนาถปิณฑิกะจุลอนาถปิณฑิกะและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นพระอุบาลีเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้กั้นม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและท้องน้อยแล้วนับเดือนและวันดูจึงทราบว่านางตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอานุภาพมากมีบุญอันได้กระทำไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวันหนึ่งพระราชาประเสนที่โกศลเสด็จผ่านสำนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้นมีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงให้นำเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชทานนามว่ากัสสปและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกัสสปเมื่อรู้เรียงสาขณะเล่นกับเด็กอื่นๆที่สนามกีฬากุมารกัสสปตีเด็กอื่นเด็กพวกนั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่กุมารกัสสปทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาและทูลถามว่าใครคือมารดาบิดาของตนพระราชาตรัสบอกว่าหญิงแม่นมทั้งหลายนั่นแหละคือมารดาของเจ้ากุมารกัสสปไม่เชื่อทูลว่ามารดาต้องมีคนเดียวไม่มีมากอย่างนี้ขอพระองค์ได้ตรัสบอกความจริงเถิดเมื่อกุมารอ้อนวอนบ่อยๆพระราชาไม่อาจปิดบังได้จึงได้ตรัสเล่าความจริงให้ฟังทุกประการกุมารกัสสปทราบความจริงแล้วสลดใจจึงทูลขออนุญาตบรรพชาพระราชาทรงพระอนุญาตตามประสงค์เขาได้บวชในสำนักพระศาสดาเมื่ออายุครบอุปสมบทได้อุปสมบทแล้วมีนามว่ากุมารกสบเถระท่านเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าแม้ทำความเพียรพยายามปานใดก็ไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้จึงคิดว่าเราควรกลับมาให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปดังนี้แล้วมาเฝ้าพระศาสดาแรมคืนอยู่ที่อันธวันครั้งนั้นภิกษุที่เคยเป็นสหายกับท่านสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุอนาคามิผลแล้วบังเกิดในพรหมโลกลงมาจากพรหมโลกถามปัญหา15ข้อกับพระกุมารกัสสปนั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงไปเถิดนำเอาปัญหาทั้ง15ข้อนี้ไปทูลถามพระศาสดาคนอื่นนอกจากพระศาสดาไม่สามารถพยากรณ์ปัญหานี้ได้สำหรับเรื่องปัญหานี้โปรดดูรายละเอียดในวามิกสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12เรื่องที่3แห่งโอปัมมะวรรคที่3ผู้เขียนวันรุ่งขึ้นพระกุมารกัสสปนำปัญหาเข้าทูลถามพระพุทธองค์และได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อพระทศพลทรงแก้ปัญหาจบฝ่ายมารดาของพระกุมารกัสสปจำเดิมแต่พระลูกชายออกบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วมีความทุกข์โทมนัสเป็นเบื้องหน้าน้ำตาหลั่งไหลอยู่ทุกวันมิได้เว้นเพราะความคิดถึงบุตรวันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตเห็นพระกุมารกัสสปจึงรีบเดินเข้าไปร้องเรียกว่าลูกลูกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับต้องพระบุตรชายแต่พระเถระถอยเสียและไม่ยอมให้จับท่านคิดว่าหากพูดจาด้วยอย่างดีภิกษุณีผู้มารดาก็จะไม่สามารถตัดความรักความอะไรในเราได้มารดาจะเสื่อมจากมรรคผลอย่ากระนั้นเลยเราจะพูดกับมารดาด้วยเสียงกระด้างดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าเที่ยวทำอะไรอยู่ตั้ง12ปีจึงไม่อาจตัดแม้ซึ่งความรักได้นางได้ฟังดังนั้นคิดว่าคำแห่งลูกชายของเราหยาบจริงถามซ้ำอีกว่าท่านพูดอะไรนั่น
เมื่อพระเถระพูดอย่างเดิมนางจึงคิดว่าเราไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้เพราะระลึกถึงบุตรนี้ถึง12ปีแต่หัวใจแห่งบุตรของเรากระด้างเหลือเกินไม่มีความเยื่อใยในเราเลยประโยชน์อะไรด้วยความรักในบุตรเช่นนี้นางตัดอาลัยในพระเถระแล้วบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นทีเดียวต่อมาภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านทั้งหลายพระกุมารกสปและพระเถรีผู้มีอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตทำให้เสื่อมเสียแล้วแต่พระศาสดากลับเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งที่พำนักของคนทั้งสองเพียงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสนิโครธชาดกเป็นใจความว่าเจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครธเท่านั้นอย่าคบเนื้อชื่อสาขะความตายในสำนักเนื้อชื่อนิโครธประเสริฐกว่าส่วนความเป็นอยู่ในสำนักเนื้อชื่อสาขะไม่ประเสริฐเลยทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อสาขะเป็นเทวทัตบริษัทของเนื้อชื่อสาขะเป็นบริษัทของพระเทวทัตแม่เนื้อตัวถึงวาระถูกฆ่าเป็นพระเถรีบุตรเป็นพระกุมารกสปส่วนเนื้อชื่อนิโครธผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อผู้มีคันคือเราตถาคตนี่เองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนนั่นแหละจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยผู้อื่นไม่สามารถจะไปสวรรค์หรือทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมะแสดงธรรมว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบาปอันเกิดขึ้นในตนพระพุทธภาษิตอัตนาหิกตังปาปังอัตระชังอัตสัมภวังอภิมัทติดุมเมทังวะชิรังวัมหยังมะนิงแปลความว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำดีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นอธิบายความบาปคืออะไรเป็นอย่างไรได้อธิบายมาแล้วในวรรคอันว่าด้วยบาปคือบาปวรรควรรณนาบาปนี้บุคคลเป็นผู้ทำท่านจึงกล่าวว่าอันตนทำไว้แล้วบุคคลใดทำบาปบาปย่อมตกแก่บุคคลนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำนัตถิปาปังอกุปปโตเมื่อบุคคลทำบาปบาปนั้นย่อมเข้ามาสู่ตนเหมือนคนไม่ระวังในการอยู่การกินปล่อยให้เชื้อโรคเข้าสู่ตนโดยทางอาหารบ้างทางลมหายใจบ้างเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ตนแล้วก็เริ่มทำลายบุคคลนั้นให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆแล้วแต่ชนิดของเชื้อโรคอาจทำให้ถึงตายบ้างมีอาการปางตายบ้างทุกทรมานอยู่เป็นเวลานานบ้างการทำลายเชื้อโรคในกายก็โดยวิธีกินยาหรือฉีดยาตามคำสั่งของหมอเมื่อเชื้อโรคตายไปอาการของโรคก็หมดไปฉันใดบาปที่บุคคลทำแล้วด้วยกายวาจาใจก็ฉันนั้นย่อมต้องการยาคือบุญมาเป็นเครื่องปิดกั้นหรือละลายดังพระพุทธภาษิตว่ายะสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปิธียติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมากรรมชั่วที่บุคคลใดทำแล้วและปิดกั้นมันได้ด้วยกุศลกรรมผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเมื่อบุคคลมันสั่งสมบาปไว้ในตนบาปนั้นพอกพูนมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นมันก็มีพิษแสดงฤทธิ์ออกโดยการทำลายบุคคลผู้ทำนั้นมันทำนองเดียวกับยาพิษคนทำบาปย่อมได้รับผลของบาปทุกคนไปจะเร็วหรือช้าเท่านั้นนี่แหละท่านจึงว่าย่อมย่ำยีกัดกร่อนคนเขาเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อเหมือนเพชรกัดกร่อนแก้วมณีเมื่อในช่างจะเจรไนแก้วมณี
ขาก็ใช้เพชรเป็นเครื่องมือเจรไน

0: เราคงเคยเห็นช่างตัดกระจกกรอบรูปเขาใช้กากเพชรติดปลายมีดเป็นเครื่องมือตัดแก้วกระจกนั้นท่านจึงว่าอ่อนก็อ่อนให้เหมือนเส้นไหมไว้ผูกพยักขึ้นโยงเขี้ยนแข็งก็แข็งให้เหมือนวิเชียนไว้เจรนายแก้วได้ท่านว่าทั้งแก้วมณีและเพชรก็เกิดจากหินเหมือนกันวงเล็บเปิดในยะอรรถกถาธรรมบทคืออรรถกถาของพระคาถานี้เองวงเล็บปิดเพชรแข็งกว่าจึงเจาะเจรนายแก้วมณีให้เป็นรูปต่างๆตามประสงค์ของช่างความจริงเพชรก็คือฐานสีขาวนั่นเองลองเอาเพชรมาเผาไฟดูก็จะเป็นฐานมันมีราคาขึ้นมาเพราะแสงอันแวววาวของมันคนชอบเอามันมาเป็นเครื่องประดับทำนั่นทำนี่แวววาวดีแสดงฐานะของผู้แต่งว่ามั่งคั่งแต่เพชรนี้ได้เป็นเครื่องมือฆ่าคนมาก็มากคนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามากแต่นักปราชญ์มองเพชรเป็นเพียงฐานสีขาวและเห็นเป็นอันตรายถ้าสะสมมันไว้มากๆคนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่นเสียเช่นถ้าพอเปลี่ยนมันเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยนดังนี้เป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภอุบาสกผู้หนึ่งชื่อมหาการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุบาสกชื่อมหาการมหาการอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันวงเล็บเปิดคือวันขึ้นและแรม7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวงเล็บปิดในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดทั้งคืนคืนหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งเอาห่อของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงออกติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสะโบกครณีหน้าเชตวันวิหารทิ้งห่อของแล้วรีบหนีไปมหาการอุบาสกออกจากฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่สะโบกครณีนั้นเจ้าของทรัพย์ตามโจรมาเห็นห่อของของตนและเห็นมหาการกำลังล้างหน้าเข้าใจว่าเป็นโจรจึงทุบตีจนตายภิกษุทั้งหลายออกมาถักน้ำเห็นมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่ามหาการตายไม่สมควรเลยพระศาสดาตรัสว่าจริงอยู่มหาการตายไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแก่กรรมในชาติก่อนเมื่อภิกษุทั้งหลายอยากทราบเรื่องอ้อนวอนให้ทรงแสดงจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของมหาการว่าในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราษฎรพระราชาจึงทรงตั้งราชภัฏฐ์ราชภัฏฐ์คือข้าราชการผู้เขียนคนหนึ่งไว้ที่ปากดงนั้นแต่ราชภัฏฐ์นี้นอกจากรับเงินเดือนหลวงแล้วยังรับเงินจากราษฎรอีกด้วยคือรับค่าจ้างแล้วนำคนผู้เดินทางจากฟากนี้ไปยังฟากโน้นนำจากฟากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยาน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นราชภัฏฐ์พอได้เห็นภรรยาของชายนั้นเท่านั้นก็เกิดความเสน่หาคิดจะฆ่าสามีเอาหญิงนั้นเป็นภรรยาเมื่อบุรุษนั้นขอร้องให้นำเขาข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสร็จแล้วไว้พรุ่งนี้เถอะความจริงยังมีเวลาอยู่แม่ชายนั้นจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ยาน้อยนั้นกลับและให้ไปพักที่บ้านของเขาเองตอนกลางคืนได้ให้คนใช้แอบเอาแก้วมณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุรุษนั้นพอรุ่งเช้าก็โวยวายขึ้นว่าแก้วมณีหายและค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นจึงช่วยกันทุบตีจนบุรุษนั้นตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีนรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้นเขาจึงถูกทุบถึงตายสิ้นร้อยอันตรภาพพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสี่เป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดแก่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรเกิดแต่หินกัดกร่อนแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: อยู่ชั้นไหนป.3อ้าวครบกัน ครบหรือยังป.3 ป.3 โอ้เรีย
2: นเร็วกว่าเกณฑ์
1: เรียนก่อนเกณฑ์หมออ
2: ายุเพิ่ง
1: 7ขวบนี่มีแต่คุณครูนั่งนั่งอยู่นี่โคตรดีนั่นนี่โคตรดีนั่นนี่มีแต่คุณครูป.3 เจนเก่งๆนะเขาจะให้ไปเป็นนายกไปไหมนายกส่วนมากหัวหน้างานจะเป็นตัววันนี้จะเป็นผู้หญิงเราของใครเรียนเก่งปิดผู้ชายไปเดินตามเขาหรอขี้เกียจเรียนผู้หญิงเขาเรียนเก่งกว่าเขาขยันกว่านะขยันขยันเก่งๆ

หมดแล้ว

บ่ไประยองบ่ฮะบ่ไประยองบ่บ่พาไปบ่ยังพาไปวัดธรรมสถิตฮะลูกสาวบ่พาไปลูกชายบ่พาไปอุ้ยผมว่าไปแล้วบ่ได้ไปเดือนวัดธรรมสถิตมานี่ธรรมสถิตหลวงพ่อท่านพระเฟื่องฮะแกเป็นลมไหมนะนะถามหาอยู่ถามหาอยูเริ่มพวกนี้เหรอ14 15 16 17ไหนมันมีที่แกะอยู่ไปแกะนั้นมันมีที่แกะอยู่มันมีไปแกะมันมีใช่มันมีร่องไปแกะแบบนั้นก็ไปเหมือนเชือกเหมือนถนนเลยแหละยาวเลยแกะอย่างนี้มันมีที่แกะใช่ไหมน่ะแล้วก็ค่อยดึงไปแกะอย่างนี้มันก็หมดแล้วนี่ใช่อันนี้มันปันเอาบอกทุเรียนให้กินก็ว่าเป็นถามหาทุเรียนดูฮะอะไรเคยได้ยินแต่ก้านยาวชะนีหมอนทองกระดุมแล้วก็โบราณนี่หอมเม็ดเล็กเนื้อไม่มีหรอกโบราณเขาไม่เอามากินเขาไปทำข้าวเหนียวนี่ไปกราบพิพิธภัณฑ์เจดีย์หลวงตานะเฮ้ยนั่นน่ะไปหรือยังยังไม่นี่มองเห็นอยู่นี่ยอดทองคำนั่นน่ะทองคำมันหล่อยอดฉัตรน่ะเจดีย์หลวงตา200
200กิโลนะยอดถัดนะยกไปขึ้นนะคนเดียวยกกี่คนไม่รู้เนาะตอนนั้นนะมาหล่อมาเอามาไว้ตรงนี้นะในวัดเนี่ยนะยอดถัดนะทำไมเอาหล่อยอดทองคำหลวงตาเอาทองคำให้ข้างหลวงไม่ได้5บาท10บาทนะ13ตันทำไงเราจะหาได้13ตันตันบาทนึงก็หน้าเหลืองเรานะหน้าสีละบาททองคำบาทนึงเท่าไหร่กี่หมื่นนะต้องคำบาทหนึ่งกี่หมื่นฮะ70,000หลวงตาพาหาทองคำตั้งแต่41ไปเทศทั่วไปนอนตามวัดไปอาทิตย์หนึ่งหมดกรรมอ่ะฮะไปไกลเราเป็นนี่ตามไปนี่ตอนนั้นยังแข็งแรงตอนนี้ก็แข็งแรงอยู่ไปนอนตามวัดไปเทศเช้าเทศบ่ายเทศกลางคืนแล้วก็ไปเทศรับพระป่าอีกไปที่ไหนนะไปวัดก็ต้องไปเทศอีกต้องไปเทศพระอีกกลางคืนได้13ตันได้กี่เท่าไม่รู้ตอนนี้กิโลหนึ่งมันเกือบ5 ล้านเมื่อกี้มันลดไปเหลือไม่ถึง5ล้าน4ล้านกว่านี่เมื่อกี้นี่ซื้อไป3กิโลนะเงินนี้ก็ทำบุญมารวมกันนะก็เลยเอาไปซื้อทองไว้3กิโลได้3กิโลแล้วเมื่อกี้นี่ก็มอบไป9กิโลซื้อไปแล้วตั้งแต่บาทเริ่มรับพระป่าในบาท 4,000 บาท1บาททองเนี่ย 4,000 บาท 4,000 เงินตอนนี้1บาท 70,000 80,000 นั่นแหละอยู่นู่นแหละรายการอยู่นู่นพิพิธภัณฑ์เจดีย์หลวงตานั่นน่ะเดินจนเมื่อยน่ะนะเดินจนพร้อมเลยแหละหมดแล้วนะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวัตวันตรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาทนสีนิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

ภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้1ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนา

0: าจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังครับ
2: การนี้เป็นการพรรษาพระเนนไม่ได้หนีไปไหนการนิมนต์ก็รู้สึกจะเบาบางไปเพราะในพรรษาเขาถือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติคนที่จะไม่เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงในงานนิมนต์รู้สึกว่าจะไม่เหมือนนอกพรรษาโอกาสเวลาที่คนไม่รบกวนเกี่ยวข้องพวกเราที่เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นนักบวชพึงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เป็นให้เห็นอาจเห็นธรรมภายในตัวเพราะธรรมนั้นหากเราไม่เห็นยังใจได้ยินได้ฟังไม่เป็นขึ้นกับจิตกับใจของเราแล้วความเชื่อมั่นไม่ค่อยจะมีเชื่อก็ผิวเผินไม่ถึงจิตถึงใจเราจะเห็นได้พวกนักศึกษาเรียนมาจนจบพระไตรปิฎกจบประโยค9แต่เขาเหล่านั้นก็ยังมีการศึกหาลาภออกไปเพราะจิตใจไม่เห็นอาจเห็นธรรมการที่จะเห็นอาจเห็นธรรมภายในตัวก็อาศัยการปฏิบัติลงมือประพฤติปฏิบัติมีสติควบคุมรักษาจิตใจของตัวตลอดเวลาเว้นแต่หลับพยายามประคับประคองจิตใจให้อยู่ในวงของกรรมฐานในวงของอัตธรรมเพื่อใจจะได้สัมผัสกับความสงบสัมผัสกับปัญญาสมาธิซึ่งมันมีอยู่ภายในด้วยกันทุกคนแต่เรายังเข้าไม่ถึงความเยือกเย็นความเป็นไปของใจก็เลยไม่เกิดขึ้นดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้พวกเราท่านเชื่อเลื่อมใสในเรื่องของศาสนาเพราะถ้าประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นภายในตนความสุขความสบายของจิตที่ขาดจากอารมณ์สัญญาไม่เกี่ยวข้องกับอะไรภายนอกมันมีความสุขความสบายอย่างไรเราเข้าใจในตัวของเราเอง นอกนั้นปัญญาที่จะพิจารณาภายนอกเรื่องต่างๆที่จิตใจเคยคล้องติดนึกคิดว่าสนุกเพลิดเพลินอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นเพราะคนเราทุกคนเกิดมาก็ยอมแก่ยอมตายโดยทั่วหน้าโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติอัตธรรมให้รู้เห็นดีเด่นไม่มีเพศใดจะประเสริฐวิเศษสะดวกง่ายเหมือนนักบวชนักบวชมีโอกาสเวลาที่จะทำจิตทำใจของตนให้สงบสงัดปฏิบัติตนให้ถึงอัตถึงธรรมได้สะดวกสบายกว่าเพศของคฤหัสถ์หากนักบวชประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปจิตใจฟุ้งปรุงสายแสรักษาตัวไม่ได้อย่าหวังเลยการไปเป็นคฤหัสถ์จะมีโอกาสเวลามีสติปัญญาเข้าถึงอัตถึงธรรมได้เพราะการบวชไม่มีเรื่องยุ่งเกี่ยวภายนอกให้เราได้คิดปรุงมากมายการงานด้านของนักบวชก็ไม่มีการงานอะไรหนักหนานอกจากขอวัดขอวาเพียงเล็กๆน้อยๆโอกาสเวลาจึงมีมากที่จะรักษาสติรักษาจิตใจของตัวส่วนคฤหัสถ์โอกาสเวลาถึงจะมีเหมือนกันวันคืนเท่ากันก็ตามแต่ความเป็นไปของคฤหัสถ์เป็นไปได้ยากพักพวกเพื่อนฝูงหรือสิ่งเกี่ยวข้องชักจูงไปให้สติหรือจิตใจไหลไปสู่เรื่องโลกเรื่องนอกความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆเมื่อยังไม่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดเราทำเหล่านั้นเป็นทางที่ดีที่ดีนี่ความลุ่มหลงของใจทั่วไปเป็นเช่นนั้นเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันตามอารมณ์สัญญาต่างๆนานาความคิดของใจเป็นเรื่องทำใจให้เดือดร้อนทำใจให้มัวหมองเองไม่ใช่เรื่องอันอื่นมาทำให้ที่เป็นคฤหัสถ์ถ้าหากไม่มีครอบครัวจิตใจก็เพลิดเพลินไปในเรื่องของครอบครัวอยากจะได้โดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะจิตใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นผู้มีครอบครัวก็อีกแหละยุ่งเกี่ยวกับการงานต่างๆเพื่อจะสร้างครอบครัวของตัวให้มีอยากมีกินสะดวกสบายเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างสมควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้แต่กิเลสตัณหามันก็ไม่ยอมพักผ่อนมีแต่อยากคืบหน้าเรื่อยไปเมื่อได้มาก็ยุ่งในการรักษาในการรับผิดสอบต่างๆฉะนั้นการเป็นคฤหัสถ์จึงเป็นเรื่องยุ่งตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะพักผ่อนด้านจิตใจไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะตามแก้ไขเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆสู่การเป็นนักบวชไม่ได้การเป็นนักบวช เป็นโชคลาภอันใหญ่ที่จะประพฤติกายประพฤติใจให้สะดวกสบายเพียงขั้นรักษาศีล5คารวาสก็ยากลำบากไม่ใช่ของง่ายเพราะเรื่องศีลผู้คนทั่วไปในโลกเขาไม่รักษาเรารักษาก็จะไปขัดข้องกับพระพวกเพื่อนฝูงหรือครอบครัวของตัวเหตุนั้นมันจึงยุ่งยังรักษาศีลภายนอกก็ยังยากยังลำบากจะมารักษาด้านจิตใจก็ไปกันใหญ่ความจริงถ้าหากเราไม่หลงเรื่องจิตของเราเองความเป็นอยู่ของสมณะของนักบวชเป็นความเป็นอยู่ที่ประเสริฐสุดทุกสิ่งทุกอย่างเขาทนุถนอมบำรุงไม่ปล่อยให้อดตายหากนักบวชหรือนักประพฤติปฏิบัติานั้นประพฤติเป็นอัตเป็นธรรมจริงจังเขายินดีเลื่อมใสเต็มใจที่จะทนุถนอมไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยผ้าหนุ่งผ้าห่มหรืออาหารการบริโภคหากจิตใจเราเยือกเย็นอย่างเดียวสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเป็นพอไปไม่มีอะไรที่จะลำบากขาดแคลนแต่จิตใจของนักบวชที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะความหลุ่มหลงของใจความอยากใหญ่ใฝ่ฝันไปในเรื่องนอกเข้าใจว่ามันจะให้สุขให้สนุกสบายอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นความคิดปรุงของใจพอออกไปตามเรื่องของมันเราก็เคยเห็นผู้คนในโลกเขามีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขแต่เขาเหล่านั้นมันไม่มีเมืองพอของใจลาภยศที่ได้มาไม่พอต่อกิเลสตัณหาได้มาเท่าไรก็ยิ่งอยากได้มากไปเท่านั้นการสรรเสริญเขาก็สรรเสริญได้การนินทาเขาก็นินทาได้เรื่องเหล่านี้ถ้าผู้อยู่ในศาสนามีปัญญาพอที่จะพิจารณาให้รู้เห็นเด่นในใจก็จะทราบได้ว่าการสรรเสริญหรือนินทามันมีมาแต่ไหนแต่ไรเขาสรรเสริญให้หรือเขานินทาไปมันก็อาศัยตัวของตัวเองที่ดีชั่วไม่ใช่เขานินทาหรือเขาสรรเสริญเพราะเรื่องอันอื่นเราอยู่ในศาสนาถ้าพิจารณาให้เข้าใจว่าการสรรเสริญนินทาเป็นเรื่องของโลกเป็นโลกกธรรมคนเกิดมาทุกคนจะต้องได้รับสรรเสริญนินทาถึงจะชั่วช้าเสียหายขนาดไหนแต่คนที่ชั่วช้าเหมือนกันเขาก็ยังสรรเสริญจะดีวิเศษขนาดไหนคนที่ชั่วที่เสียไม่เห็นด้วยเขาก็นินทาเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของโลกแล้วจิตใจของเราติดข้องหมวนหมองหรือไม่เมื่อเขาสรรเสริญให้หรือเขานินทาไปจิตใจหวั่นไหวเอียงไปตามเรื่องของเขาหรือไม่นักปฏิบัติผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาสอนใจของตัวเมื่อมันยังเห่อในการสรรเสริญมันเสียใจในการนินทาก็ถือว่าใจของเรายัง ติดข้อง

0: ับเสียงกับโลกความจริงเรื่องเหล่านั้นพูดขึ้นมันก็ตกไปหากจิตใจไม่ไปเกาะเกี่ยวเสียงทั่วไปในโลกหากเกิดขึ้นไม่ดับเราก็อยู่ไม่ได้แก้วหูแตกรูปทั่วไปในโลกเกิดขึ้นไม่ดับเราก็ไม่มีที่อยู่เพราะมันจะแน่นกันหมดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีการแปรปรวนและแตกสลายเสมอกันทั้งจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการคิดปรุงถ้าคิดไม่หยุดไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางคนนั้นก็จะไม่เป็นอันอยู่อันกินอันหลับอันนอนเพราะความคิดไม่มีเวลาพักผ่อนทุกอย่างมันเป็นไปอยู่อย่างนี้นี่คือเรื่องที่จะสอนตัวพิจารณาตัวแล้วความลุ่มหลงเพลิดเพลินว่าโลกมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เราเคยเห็นโลกของเขามากราบไหว้บูชาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีอัตมีธรรมไม่ว่าจะคนธรรมดาพระราชาก็ยังกราบว่าเพราะเหตุใดเพราะด้านจิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมท่านมีความเยือกเย็นถึงไม่ฉลาดสามารถในด้านโลกแต่ท่านก็รักษากายวาจาใจของท่านได้ท่านสงบท่านสบายอะไรไม่มีเหมือนโลกเขาแต่ท่านก็มีอาจมีธรรมคือมีสติปัญญารักษาตัวของท่านท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่เดือดร้อนวุ่นวายนี่ทางที่เราจะสอนตัวของเราพิจารณาตัวของเราหากมีปัญญาเรื่องของโลกไม่เป็นปัญหาหากเป็นปัญญาของธรรมสามารถแก้ไขใจของตัวให้เบาให้สบายให้ปล่อยให้วางได้ถ้าปัญญาของโลกไม่มีทางที่จะแก้ไขเพราะเหตุใดเพราะปัญญาด้านของโลกขาดสมาธิความหนักแน่นขาดความเป็นธรรมภายในตัวเห็นชั่วระยะแล้วก็หายไปดับไปไม่เห็นตลอดเวลาสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายชั่วระยะกลับชอบติดคิดปรุงอีกนี่เป็นเรื่องของโลกปัญญาขั้นโลกีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีการร้องไห้หัวเราะทั่วไปสิ่งที่เรารักเราชอบใจก็ไม่ใช่ว่ามันจะรักจะชอบใจเสมอไปเวลามันไม่ชอบใจมันก็เกิดขึ้นเรื่องของโลกเป็นเรื่องยุ่งเหยิงเป็นเรื่องวุ่นวายไม่ใช่เรื่องความสุขความสบายถ้าผู้มีปัญญาพิจารณากันจริงจังมีแต่เรื่องวุ่นเรื่องยุ่งคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยากมีครอบครัวก็ยุ่งวุ่นแทนที่จะได้นอนเต็มหูเต็มตาก็ชอบเที่ยวแสวงหาคนรักคนชอบของตัวเมื่อได้กันมาก็อีกแหละยุ่งเหยิงในครอบครัวจะหลับจะนอนสะดวกสบายอย่างสมณะไม่ได้มีลูกมาก็ลูกอีกแหละจะเป็นเรื่องรบกวนการหลับการนอนการอยู่การกินทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ยุ่งให้ลำบากแล้วบางท่านบางคนว่าบวชเป็นพระหรืออยู่ตัวเปล่าไม่มีคู่ครองแก่เท่ามาจะไม่มีใครรักษาดูแลนี่ก็ไม่แน่ขอให้เรามีคุณความดีครูอาจารย์ที่ท่านบวชมานานมีอัตมีธรรมประจำตัวท่านไม่มีลูกมีหลานมีผัวมีเมียแต่ก็มีผู้ไปดูแลรักษาเต็มจิตเต็มใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปฏิบัติกับท่าน นี่อำนาจคุณธรรมอำนาจของใจที่ประพฤติปฏิบัติสามารถดึงดูดผู้คนประชาชนทั่วไปให้เลื่อมใสศรัทธาหากไม่มีคุณธรรมอะไรแล้วก็ลำบากจะอยู่เป็นคฤหัสถ์หากไม่มีสมบัติหรือมีสมบัติก็ตามไม่มีคุณธรรมเขาก็ไม่เลื่อมใสลูกเต่าเลี้ยงหลานที่เลี้ยงเข้ามาเขาก็อาศัยสมบัติพอแบ่งสมบัติให้มันไม่ดูแลรักษาพ่อแม่ปล่อยทิ้งก็นับไม่ได้บางทีมันไปทำเสียหายมาขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้เกิดอาฆาตพยาบาทฆ่าตีก็มีนี่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่อย่างนี้เรื่องของโลกเราอย่าไปคิดไปปรุงให้หนักจิตหนักใจพยายามแก้ไขตัวของตัวเองไม่มีใครที่จะช่วยเราได้แก่จะมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีผัวมากขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะกำจัดขับไล่ความแก่ของเราให้หนีไปได้เจ็บก็เหมือนกันเจ็บแทนกันไม่ได้ตายก็เหมือนกันเรามาอย่างไรเราจะไปอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปได้เขาก็เหมือนกันกับเราเราก็เหมือนกันกับเขาทำไมจึงไปยุ่งไปเกี่ยวไปลุ่มไปหลงหาทางพิจารณาสอนจิตสอนใจของตัวอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเจ้าอดอยากลำบากลำคาญอะไรพอเป็นพอไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือถ้าหากเราจะพิจารณาหาความสุขความสบายพอหาความสุขความสบายได้ถ้าจะไปตามเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีเวลาประสบพบธรรมมีแต่ยุ่งอยู่เรื่อยไปหาอุบายสอนใจพิจารณาธรรมหากเราเห็นธรรมเข้าใจธรรมได้สัมผัสธรรมเราจะไม่มีการลุ่มหลงเพลิดเพลินไปในเรื่องข้างนอกเพราะมีอะไรกว่าจะมาให้ทุกเป็นเงาตามตัวมาหากจิตใจไปยึดไปถือไปเกี่ยวไปคล้องมันเป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแต่คนทั่วไปไม่ได้พิจารณาเลยถือว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้สะดวกดีสบายถือกันในเรื่องนิยมสมมุติของโลกแต่จิตใจที่แท้จริงที่มีสุขมีสบายต้องอาศัยจิตใจที่ไม่แสสายไม่เกี่ยวข้องยึดถืออะไรเป็นอิสระเฉพาะตัวนี่คือจิตใจที่ดีที่นักปราชญ์สรรเสริญผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นจะรู้ผู้อื่นที่ไม่ประพฤติปฏิบัติจะไม่มีวันเห็นวันเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านมีโอกาสที่มาประพฤติปฏิบัติจึงควรฝึกหัดอบรมตัวเองอย่าไปปล่อยจิตลอยตามลมเรื่อยไปจะไม่มีวันพบเห็นอัตธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นหากทุกคนสนใจสอนตนฝึกฝนอบรมบ่อยเอาสติกำหนดบทธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างพิจารณากายเวทนาจิตธรรมไม่ปล่อยออกไปเรื่องอื่นถึงออกไปข้างนอกสิ่งที่กายก็คือรูปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่มีสิ่งใดส่วนใดที่จะผิดแปลกแตกต่างกันด้วยพิจารณาให้เห็นว่ารูปมีการเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลาย ต่างกันช้าหรือเร็วกว่ากันเท่านั้นเมื่อเข้าใจในรูปภายในเข้าใจในรูปภายนอกเสมอกันอย่างนั้นเรื่องรูปทั่วไปมันก็หายสงสัยให้พิจารณาเมื่อยังไม่หายสงสัยก็กำหนดให้ใจมันรู้มันเห็นจะพิจารณากายหยาบคายเท่าไรไม่มีทางผิดแต่มันกำหนัดยินดีก็พยายามถลกหนังออกไปหรือพยายามเอาข้างในออกมาข้างนอกตับไตไส้พุงต่างๆกระดูกเอาหนังที่เราหลงนี่ยัดเข้าไปข้างในแล้วคนทุกคนเมื่อกลับข้างในออกมาข้างนอกเอาข้างนอกเข้าไปข้างในจะเป็นอย่างไรชอบที่ไหนยินดีที่ไหนที่จิตไปสงสัยว่ามันสวยมันงามน่ะรักใคร่ยินดีหาวิธีทางสอนตัวพิจารณาให้แยบคายเรื่องของกายถ้าพิจารณาไม่แยบคายจะมีวันหลงเรื่องของกายเป็นปัญหาสำคัญคนที่จะอยู่ในศาสนาเป็นพระเป็นเนนไม่ได้ก็เพราะหลงเรื่องของกายถ้าพิจารณาเรื่องของกายแยบคายชัดเจนจนจิตรู้เห็นละวางเรื่องของกายได้ก็ไม่มีใครที่จะหลงไหลศึกหาลาภออกไปยินดีเพลิดเพลินเรื่องราคะตัณหาต่างๆท่านจึงให้พิจารณาเบื้องต้นคือพิจารณากายจะพิจารณาผมขนแล้วฟันก็ได้จะพิจารณาไปทั่วกายก็ถูกแต่ให้พิจารณาในทางชำระจิตใจในทางแก้ไขความติดข้องอย่าไปพิจารณาส่งเสริมว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาตามความเป็นจริงของมันว่าก้อนกายนี้ก็คือก้อนมูดก้อนขูดของปฏิกูลหรือฝีหัวใหญ่ภายในมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาจากทวารต่างๆมีแต่ของปฏิกูลทั้งนั้นแล้วเจ็บปวดอยู่ทุกระยะเวลาหายามาทามารักษาคือการบำบัดต่างๆหนาวมาก็หาผ้าหาไฟมาผิงมาห่มเพื่อจะแก้ไขผีใหญ่ให้มันบรรเทาไม่ปวดมากขึ้นหิวมาก็หาข้าวปลาอาหารมารับทานมาขบฉันไม่อย่างนั้นมันก็ปวดมากก็หายมาก็หาน้ำมาดื่มเราเป็นภาระรักษาดูแลเรื่องของกายอยู่ตลอดเวลากายจึงเป็นก้อนทุกข์อันหนึ่งซึ่งควรจะพินิจพิจารณาควรกำหนดให้รู้ตามเป็นจริงของมันอย่าไปหลุ่มไปหลงว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้มันสุขมันดีมันวิเศษถ้าจิตเห็นอย่างนั้นจิตเป็นกิเลสนำความเศร้าหมองมาให้แก่ตัวพอไม่เห็นตามเป็นจริงพยายามกำหนดให้จิตรู้เห็นให้จิตเยือกเย็นให้จิตละถอนความยึดถือต่างๆนี่ทางปฏิบัติของนักปฏิบัติหากทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมแนะสอนตัวพิจารณาอย่างนั้นใจที่เคยคะนองจะค่อยสงบระงับเพราะมันถูกกับหลักอัตธรรมเหมือนกันกับโรคที่ถูกยาณวันจะสงบระงับลงไปผลที่สุดก็หายขาดนี่การพิจารณาธรรมะสอนใจก็ทำนองเดียวกันโอกาสเวลานาทีของพวกเราไม่มีเรื่องอื่นที่จะยุ่งเกี่ยวมีเรื่องเดียวแต่จะประพฤติปฏิบัติเท่านั้น จึงเป็นโชคอันสำคัญของพวกนักบวชที่จะต้องภูมิใจในการที่ได้เป็นนักบวชเป็นโชคดีที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่เป็นประทีปสองทางให้จิตที่มืดบอดของเราสว่างสวยได้พยายามสอนใจบังคับใจของตัวพิจารณาเวทนาก็เหมือนกันเวทนามันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสลายตามธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเวทนาฝ่ายทุกข์หรือเวทนาฝ่ายสุขหรือเฉยๆมันผิดมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกระยะทุกเวลาเราเกิดขึ้นมาเคยประสบพบเห็นทุกขนาดหนักก็เคยประสบสุขจนเทินลืมเมื่อลืมตัวก็เคยประสบพบมาเฉยๆก็เคยมีแต่สิ่งเหล่านี้มันเอาจริงเอาจังไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของมันไปอยู่อย่างนั้นผู้ไปรู้ไปเห็นเวทนาเรายังไม่เห็นว่าหน้าตาของเขาเป็นอย่างไรทำไมจึงไปติดในทุกข์ทำไมจึงไปติดในสุขหรือเฉยเฉยเหตุใดจึงว่าติดในทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องการก็ยังไปติดคิดปรุงอยากจะให้มันหายมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือติดถ้าไม่ติดจะไปคิดไปปรุงทำไมร้องไห้เสียใจขนาดไหนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังเต็มใจติดใจอยู่มันจึงไปร้องไห้จึงไปเสียใจจึงไปเศร้าโศกนี่คือมันยังติดในเวทนาคือทุกข์สุขต่างๆพยายามพิจารณาแยกเวทนาออกจากจิตให้เห็นจิตเป็นจิตเห็นเวทนาเป็นเวทนาเพราะจิตกับเวทนาไม่ใช่อันเดียวกันเราเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยแยกออกถ้าแยกออกได้จะสบายว่าอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งของกายของจิตไม่ใช่ตัวของจิตของกายเป็นแต่สิ่งที่แฝงหรือเป็นขันธ์อันหนึ่งเข้าใจถนัดชัดเจนเมื่อมันเป็นอย่างไรก็เข้าใจตามเป็นจริงของมันไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องหรือยึดถือในเรื่องนั้นมันก็เลยสุขถ้าพูดถึงสุขแต่ไม่ใช่สุขขเวทนาเป็นสุขที่เหนือเวทนาไปเป็นสันติสุขคือสุขด้วยความสงบไม่เกาะเกี่ยวไม่ติดข้องไม่ว่าแต่จะอยู่ธรรมดาเมื่อเวลาทุกข์หนักเข้าจวนจะตายอาการเวทนามันจะเป็นมาอีกแบบไหนเราเคยได้พิจารณาทีท้วนชัดเจนเห็นไปจากแล้วเวทนามันก็ตัวเก่าจะไปกลัวว่าจะไม่มีสติจะไปหลงเมื่อเวลาตายจะไปหลงอะไรกันเพราะพิจารณามารอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเข้าใจมันจึงกล้าท้าทายว่าตายแล้วจะไม่มีการลุ่มหลงไม่มีการติดข้องไม่มีการเกาะเกี่ยวเพราะความเห็นความเป็นในจิตถนัดชัดเจนอยู่อย่างนั้นท่านจึงเป็นนัตถิสันติปรังสุขขังอยู่ทุกการทุกเวลานี่อานิสงส์การฝึกการอบรมการปฏิบัติถ้าหากพวกเราท่านไม่หมั่นพิจารณาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นไม่เป็นเมื่อมันไม่เห็นไม่เป็นก็จะเมาตัวว่าเรานี่ยังวาสนาอ่อน
1: ต้องออกไปสร้างบารมีเสียก่อนนั่นเรื่องของมันจะดึงไปอย่างนั้นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของมารห้ามกั้นจิตใจไม่อยากจะให้ไปสู่ความสงบสุขอันประเสริฐทุกคนเคยเป็นเคยเห็นเพราะเคยปฏิบัติมันจะต้องหาทางชักชวนไปในทางใหม่ไม่ตั้งใจจะต่อสู้เอาใจชนะไม่ตั้งใจจะละจะถอนมีแต่จะกอบโกยเรื่องของโลกเรื่องของขันจิตใจโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นมันจึงก่อภพก่อชาติเรื่อยมาเราจะไปหาเวลาใดการใดชาติใดภพใดอีกที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นมันไม่พอเราจะทำให้มันพอมันไม่ดีเราจะทำให้มันดีมันไม่เป็นเราจะทำให้มันเป็นมันไม่เห็นเราจะพยายามทำให้มันเห็นเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในเราไม่ได้มีอยู่ที่อื่นพอจิตไปวิ่งหาพิจารณาจริงจังทำจริงจังสิ่งที่เราเคยสงสัยมันจะหายไปสิ่งที่เราเคยต้องการมันจะเกิดขึ้นนี่การประพฤติปฏิบัติให้ความเยือกเย็นเป็นสุขแก่ตัวเองและคนอื่นเพราะเราเองมีความสุขความสบายคนอื่นเขาก็มีความสุขความสบายไปด้วยเพราะมีอัตมีธรรมไม่เบียดเบียนมีเมตตาปราณีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่เบียดเบียนใครทั้งตัวเองก็ไม่เบียดเบียนเข้าใจหลักของอัตธรรมถูกต้องในตัวของตัวเองมีการประพฤติปฏิบัติจะมีความสุขความเยือกเย็นได้ก็อาศัยตัวของเราเองไม่มีใครจะมาโค่นล้มตัวของเรานอกจากตัวของเราเองจะทำตัวของเราให้เหลวไหลให้เสียหายด้วยอำนาจเชื่อเรื่องของราคะตัณหาอวิชชาอุปาทานต่างๆถ้าเราเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติในหลักของอัตธรรมจริงจังเราจะเห็นจะเป็นในตัวของเราเองภพชาติไม่ต้องไปดับที่ไหนอาโรโกอุทปาทิสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปกปิดจิตใจที่พ้นจากโลกมันจึงไม่มีทางสงสัยพยายามกระทำบำเพ็ญอย่าไปเห็นแก่การหลับการนอนการกินการดื่มการพูดการคุยการนึกการคิดเรื่องนอกปล่อยให้วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปผลที่สุดก็ตายไปเปล่าเป็นโมฆะตลอดเวลาเคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นไปอย่างนั้นตโมสมะปลายโนมืดมาแต่พบก่อนชาติก่อนเป็นอย่างไรมาชาตินี้ก็มืดไปแบบพบก่อนชาติก่อนไม่ต้องเป็นแบบนั้นตโมโชติปลายโนมืดมากิเลสตัณหาเคยทับถมโจมตีจิตใจมาพอมาเข้าวัดเข้าวามาจำศีลภาวนามาศึกษาอัตธรรมลงมือประพฤติปฏิบัติความมืดที่เคยยึดเคยถือเคยติดเคยข้องของใจแก้ไขตกไปเกิดความสว่างสวยรู้เห็นประจักษ์ชัดเจนในตัวนี่คือตโมโชติปลายโนมืดมาสว่างไปทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติเข้าใจอัตธรรมเป็นอย่างนั้นต้องเป็นตโมโชติปลายโนไม่ใช่ตโมตมะปลายโนพยายาม พิจารณาพยายามรักษาพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ไปใส่ขีดข้าว่าจะไปตามรักษาจิตใจให้เราจะบังคับกันอย่างไรนั้นมันบังคับไม่ได้นอกจากเราจะบังคับตัวของเราเองเราบังคับได้มันเคยชั่วเคยเสียเคยคิดเคยปรุงเรื่องอะไรจะผูกจิตผูกใจไม่ให้คิดให้ปรุงสิ่งนั้นนั้นมันจะไม่มีโอกาสจับผิดมันได้เลือกสามันได้มีอย่างหรือถ้าหากมันเหลือวิสัยครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ดีวิเศษได้อย่างไรมันไม่เหลือวิสัยแต่เราเองถือว่าเหลือวิสัยสำหรับเราพอเรายังทำไม่ถึงที่ก็เลยถือว่าเหลือวิสัยถ้าทำถึงที่จริงจังเอาตายก่อนมันตายไปมันเหลือวิสัยก็จะให้มันเห็นคือกายนี่มันแตกพังไปจริงแต่จิตใจก็ไม่ได้อะไรจากการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นเรื่องเหลือวิสัยจริงจังให้มันเห็นแต่เชื่อมั่นว่าคนที่ทำจริงจังเอาใจใส่จริงจังระมัดระวังรักษาจิตใจไม่ให้ตกไปสู่ด้านโลกด้านชั่วคนนั้นจะเห็นจะเป็นเรื่องอัตธรรมไม่มีรายใดที่จะเหลือวิสัยถ้าหากมีสติมีปัญญาดูแลรักษาให้อยู่ในขอบของธรรมไม่ให้ปีนขอบปีนข่ายออกไปพระพุทธเจ้าจึงทรงรับรองเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่ว่าจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นหากผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งใจจะไม่เลย7 ปีอย่างช้าหรือ7 เดือน7 วัน7 ชั่วโมงจะต้องเห็นต้องเป็นนี่มันไม่อยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานพิจารณากายก็ได้ชั่วระยะไม่กี่นาทีแวบไปเรื่องใหม่พิจารณาเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ทำนองเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องจะไปกล่าวตูว่าพระพุทธเจ้าตัดผิดเป็นโมฆะไม่ได้เพราะตัวของเราเองไม่ทำจริงถ้าตัวของเราทำจริงจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าเพราะสติปัญญามันติดต่ออยู่เรื่อยไปไม่มีการถูกกิเลสตัณหาลากดึงออกไปทางอื่นพิจารณาอะไรพิจารณาอยู่อย่างนั้นตลอดระยะเวลาจนเข้าใจในการละการถอนจิตที่ติดข้องต่างๆนี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนตัวของเราเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในการหมดไปหรือยังอยู่ไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้ฉันอิ่มหรือยังไม่เห็นถามทานอาหารเราทานลงไปแต่เรายังไม่อิ่มเราก็ทราบเราอิ่มเราก็ทราบมีการประพฤติปฏิบัติก็ทำนองเดียวกันเป็นเรื่องทุกคนจะสนใจจะเห็นจะเข้าใจในตัวถ้าหากไม่เชื่อเรื่องของกิเลสตัณหาจิตใจมันจะมีเวลาประพฤติปฏิบัติเต็มที่ความลุ่มหลงของใจจะหมดไปความสว่างสวัยอโรโกจะเกิดขึ้นพยายามประพฤติปฏิบัติโอกาสเวลาขาดขันของพวกเราท่านก็พอที่จะเป็นจะไปพอจะประพฤติปฏิบัติได้ไม่ป่วยไข้หนักแน่นอะไรเราทำไม่ได้คนทั่วโลกทำไม่ได้ ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะอย่าไปถือว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นพยายามสอนใจของตัวเร่งรีบประพฤติปฏิบัติเพราะการพรรษาไม่มีธุระหน้าที่อันอื่นและระยะที่เรายังไม่รับผิดชอบอะไรเรายังเป็นศิษย์ยังมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ปกปักรักษาอยู่มันสะดวกสบายการงานอะไรเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะสั่งไม่มีรับผิดชอบเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องผู้เรื่องคนไม่มีการที่จะไปเกี่ยวข้องกับการแนะสอนคนอื่นผู้คุยกับคนอื่นนอกจากจะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นผู้ใหญ่มันลำบากลำคาญไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันกับต้นไม้ใหญ่แดดออกมามันก็จะต้องถูกก่อนเขาฝนตกมาก็ถูกก่อนเขาฟ้ามันลงก็ลงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่ไม้ใหญ่ต้นไม้ที่อยู่ในร่มเงาไม่ค่อยถูกง่าย
2: ๆท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: การปฏิบัติเป็นการพิสูจน์ความจริงการเรียนผมเหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่เรายังไม่ทำตามแผนที่ทีนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนั้นเช่นอย่างแปลนบ้านแปลนเมืองอะไรเป็นต้นทำตามนั้นดูตามนั้นเรื่อยไปแต่แปลนภายในนี่แผนที่ภายในจิตนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขนาดที่จะปฏิบัติธรรมเราเรียนมามากน้อยเราจะเอามาใคร่ควรจะเอามาพิจารณายุ่งกันหมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่จะเอามาพิจารณาหรือใคร่ควรเอามาเทียบมาเคียงกันจิตขั้นที่จะรวมตัวให้มีกำลังเป็นขั้นที่ไม่ต้องเอาอะไรมายุ่งกวนทั้งนั้นมีแต่อารมณ์แห่งธรรมที่จะนำเข้ามาที่จะกำกับรักษาจิตเหมือนกับว่าชาติจิตให้มีพลังภายในตัวเองคือมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วก็เป็นพลังภายในตัวถึงจะไม่มีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะมีความอบอุ่นหรือมีความร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกำลังนั้นนี่เรียกว่าไม่เข้าในแปลนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแปลนที่ว่าให้พยายามทำจิตให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้เรายังมีความรู้ปีกย่อยหรือมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้นี่คือว่ามันขัดกันกับแปลนเราได้แปลนอะไรมากี่แปลนท่านกล่าวธรรมะไว้มากมาอย่างไรก็เอากว้านเข้ามายุ่งเราหมดเหมือนอย่างว่าเราจะปลูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลนตึกรามบ้านช่องตั้งได้ร้อยชั้นมากางดูอย่างนั้นมันก็เข้ากันไม่ได้แปลนตึกกับแปลนกระต๊อบมันผิดกันอย่างนี้เราจะรวมจิตของเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนกับกระต๊อบนั่นพอมีกำลังแล้วขยายต่อไปก็เป็นตึกรามบ้านช่องได้เมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธาตุนี่ถึงขั้นจิตจะพิจารณานั่นแหละขั้นนั้นแหละมันจะได้หลักฐานพยานขึ้นมาภายในจิตเกิดความรู้ความเห็นต่างๆจากการพิจารณาของตนขึ้นมาแล้วจะได้เลือกเฟ้นว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วหาธรรมะที่เราเรียนแล้วนั้นเข้ามาเทียบเคียงในเหตุในผลนะจนกระทั่งเป็นที่ลงกันแล้ว ก็ปล่อยได้ทั้งๆที่เราเข้าใจชัดเจนยังต้องหา หลักฐานเข้ามาอีกทีนึงเพื่อความสนิทใจแน่ใจนี่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าถ้าไม่สงสัยจะเอาอันนั้นมาเทียบทำไมมาเทียบนั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติดังที่ว่าสัจธรรมก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีท่านพูดเกี่ยวโยงกันไปแล้วเราจะปฏิบัติแบบนั้นเช่นพิจารณากายแล้วพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนี้ผิดวันยั่งคำเนี่ยเพราะธรรมชาตินี้มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะพิจารณาในแง่ใดก็พิจารณาส่วนมากก็พิจารณากายแล้วนี่เวลาเวทนาเกิดขึ้นมันก็ต้องปล่อยเรื่องกายไปจับเวทนาแล้วเข้ามาผสมผสานหรือเข้ากันกับกายแยกระหว่างเวทนากับกายให้เข้าใจกันชัดเจนแล้วแยกระหว่างเวทนาของกายกับเวทนาของจิตเทียบเคียงกันอีกแยกส่วนแบ่งส่วนกันอีกถึงเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันนั่นแหละแยกกายนั่นเรียกว่าพิจารณากายเอาแยกเวทนาให้ทราบว่าเวทนากับกายเป็นเดียวกันหรือไม่เนี่ยแยกจิตแยกอารมณ์ที่มันเป็นอยู่ภายในจิตนั้นให้มันเห็นชัดเจนว่าแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันนี่กล่าวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4เราจะไปแยกแยะไปทำทีละบทละบาททำทีละเรื่องละราแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาไปไม่ได้ไม่ถูกนี่แหละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ท่านพิจารณากายะกายเยกายานุสีวิหารติอย่างนี้เป็นต้นพิจารณากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอันเป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความซูมทราบกันไปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็ค่อยกระจายกันไปกระจายกันไปก็หมดภายในร่างกายรอบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช่นท่านว่าเกสาอย่างนี้นะโลมาจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปว่ากี่ส่วนกี่อันมันกระเทือนกันไปหมดซึมเข้าไปหมดเพราะเกี่ยวเนื่องกันพิจารณาอะไรก็ตามเป็นอย่างนั้นเวทนามันเกิดขึ้นภายในร่างกายมากอ้าวจับจุดได้จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เด่นขึ้นมาพิจารณาจุดไหนที่ว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนกำหนดจุดนั้นเป็นต้นเหตุก่อนแล้วก็ซึมซาบไปหมดในบรรดาของเวทนาทั้งหลายเพราะมันเกิดที่ไหนมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงเดียวพอพิจารณาเวทนากับจิตมันก็วิ่งเข้าหากันอีกแยกกันกายญาติเวทนาจิตตานุธรรมานุปัฏฐานอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอกหมายถึงกายเวทนาที่เกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนาในหมายถึงทุกขเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจและอทุกขมสุขเวทนาภายในใจไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอยู่ภายในจิตใจและเวทนาทั้ง3นี้เมื่อพิจารณาด้านของความสงบมันก็มีเวทนาอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันปกติมันก็มีส่วนมากมันมีทุกขเวทนาภายในใจถ้าเราไม่ได้พิจารณาเช่นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเวทนาทั้งสามนี่นั้นก็มีแต่นี่เป็นเวทนาโลกไม่ได้เป็นเวทนาที่เกี่ยวกับธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมะเข้าไปจิตใจเรามีความสงบเย็นใจนี่เป็นสุขเวทนาจิตไม่รวมได้ตามต้องการเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางทีมือลอยอยู่บ้างอะไรบ้างเฉยเฉยจะว่าสุขว่าทุกข์ก็ไม่ใช่คำว่ามือลอยอะไรอย่างนี้อยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัตินะไม่ได้หมายถึงว่ามือลอยแบบคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันเป็นภายในจิตเองอันนี้ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาอีกเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆนี่ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิตมีความละเอียดเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็ทราบพอทราบเป็นลำดับๆตามกำลังของปัญญาของสติของตนเองสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของจิตเอาพูดมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียจิตนี้เป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือเป็นม้านั่งเขานั่นเองเขามานั่งตรงนั้นล่ะหรือเป็นส้วมก็ได้นะถ่ายรถลงนั้นหมดแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกข์โดดขึ้นมาถ่ายนะเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวอทุกขมสุขเวทนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมให้เขาถ่ายอยู่นั่นแหละ พราะมีสติปัญญา

คือมันไม่มีเวลาเผลอท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเผลอที่ตรงไหนมันอยู่ที่นี่นะคือความรู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันภายในจิตดวงเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วมันจะเผลอไปที่ไหนนานเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วพูดได้อย่างนั้นทั้งที่มันล้มลุกคลานมาแต่ก่อนสักเท่าไหร่เราไม่ทราบนะมันนับอ่านไม่ได้แต่พอถึงขั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอจิตก็เพื่อมพับก็ทันกันทันทีทันทีคิดเรื่องอะไรทันกันโดยลำดับลำดับยิ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันยิ่งรวดเร็วแต่คิดธรรมดามันก็ยังรู้การภาคปฏิบัติให้ปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองนั่นแหละมันชัดเจนดีถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจึงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถานที่จะพูดออกมาอาถานอยู่ภายในจิตไม่สะทกสะท้านว่าจะพูดผิดหรืออะไรไปก็ตามไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นความแน่ภายในจิตใจการที่จะเบิกสิ่งที่ปกคลุมห่อจิตนี้จึงต้องยากถ้าคนที่มีความอ่อนแอยิ่งยากใจไม่มีทางที่จะไปได้นี่หาเรื่องแต่ตัวเองแต่สำคัญที่ความมุ่งมั่นนี่เป็นทางบุกเบิกได้อย่างดีความมุ่งมั่นจะรู้จะเห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าวิเศษวิโสอะไรทำนองนี้มีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมประเภทนั้นๆแล้วถึงจะยากลำบากเพียงไรมันก็ไม่เห็นมีความสนใจอะไรเลยมันไม่ได้ว่ายากมีแต่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจชวนให้คิดชวนให้ปรุงให้แต่งให้พินิจพิจารณาไปตามอาการแห่งธรรมที่ตนต้องการอยากรู้อยากเห็นนั้นโดยลำดับมันก็เพลินไปทั้งวันทั้งคืนเพลินอยู่กับการอยากรู้อยากเห็นเพลินอยู่กับผลที่ได้รับเป็นลำดับเพลินในการค้นคว้าตัดฟันที่เดือดอาสวะซึ่งก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ภายในกายกับจิตนี้เป็นสำคัญนอกจากว่าจิตมันไปคว้าเอาอะไรๆมาจากภายนอกแล้วก็มากลุ่มรุมภายในจิตใจนี้อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้ามาพิจารณาแก้ไขกันอยู่ภายในนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองพระเจ้ากว้านเอามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สั่งสมสติสั่งสมปัญญาขึ้นให้มากท่านถึงสอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญานิสมะกันนังเสโยนี่ก็คือปัญญาใคร่ครวญซะก่อนจะทำอะไรดีแต่ส่วนที่จิตของเราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ใคร่ครวญแม้จะไม่ได้ใคร่ควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแล้วนั่นก็ยังดีใคร่ควรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับสิ่งนั้นได้นี่เราอย่าคาดอย่าหมายการปฏิบัติธรรมสวรรค์อยู่ที่ไหนอย่าไปคาดพรหมโลกอยู่ที่ไหนอย่าไปคาดเป็นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นิพพานอยู่ที่ไหนอย่าไปคาดทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ไหนนิโรธอยู่ที่ไหนมรรคอยู่ไหนอย่าไปคาดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลานี้เอาตรงนี้เพื่อให้เห็นความจริงภายนอกก็จะรู้ภายในก็จะรู้เมื่อภายในรู้แล้วยิ่งจะเห็นไปทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายตามความนิสัยหรือสามารถของเราโดยที่เราไม่คาดในหมายมันจะรู้ไปเองเมื่อมันรู้ภายในแล้วสำคัญที่ภายในยังไม่รู้ตัวเองอยากจะรู้แต่สิ่งภายนอกนี่ก่อควรยุ่งทำความยุ่งเหยิงให้ตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะสงเคราะห์เข้ามากันนรกคืออะไรเอานี่ก่อนถ้าอยากจะรู้นรกก็รู้สิความทุกข์ที่กิเลสมันก่อป่วยขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลำดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนเราปล่อยให้นรกไฟนรกเผาอยู่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่ทราบนรกเราจะไปหานรกที่ไหนอีกนี่ให้เราย่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคือสัจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนรกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองเนี่ยมันต้องมีใครมาบอกสวรรค์ก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอัตในธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจความสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของจิตนี้จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิตที่บอกอยู่ภายในตัวเสร็จแล้วผู้นี้สมเหมาะสมกับภูมินั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเพราะจึงต้องปรับปรุงผู้นี้ให้ดีให้ถูกต้องไม่คิดนอกเหนือไปจากนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งให้ค้นคว้าภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยว

0: ข้องหลักสัมพันธ์ก็มีกายนี้แหละสำคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหนสิ่งภายนอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกส่วนเวทกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเองเกิดเรื่องมันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่จะสามารถแก้คดีนี้ได้ตัดสินคดีนี้ได้เพราะไม่มีปัญญาจะวินิจฉัยพอจะลงเอ่ยได้ว่าตัดสินกันได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดอยู่ตลอดเวลารูปปรุงรูปมีความไม่สะดวกสบายตรงไหนก็ไปปรุงไปยุ่งกันนั่นเจ็บนั่นปวดนี่กลัวล้มกลัวตายกลัวแท้ๆกลัวตายแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นความตายมาพิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็กลัวอยู่วันกลางค่ำถ้าพิจารณาให้ถึงฐานของความตายแล้วมันจะกลัวอะไรมีอะไรตายในโลกนี้ความแปรก็ทราบอยู่แล้วพระธรรมท่านก็สอนไว้แล้วว่าอันนี้จังมันแปรสภาพตลอดเวลาทุกขังมันทุกที่ไหนทำไมทุกอยู่ที่นี่เนี่ยอนัตตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่นสารที่ไหนก็บอกอยู่ทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยากนั้นเป็นตนอยากอันนี้เป็นตนความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นไม่เป็นตนก็เป็นกิเลสจะว่าไงถ้ายิ่งมันเป็นตนขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเลยหรือกิเลสแต่ละอย่างละอย่างรวมมันเข้าแล้วกี่ภูเขาก็ไม่รู้ถึงต้องพิจารณาให้ชัดเวทนาเนี่ยกับพวกนี้พวกที่เป็นข้าศึกต่อเราก็มีอะไรก็มีทุกขเวทนาเป็นขึ้นภายในจิตบ้างโดยลำพังไม่ต้องกายปกติอยู่ก็ตามมันก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดไปทางที่จะเสียดแทงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางถอดทางถอนก็เป็นสุขเวทนาขึ้นมาเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยมันเห็นชัดๆอย่างนี้การพิจารณาเราจะคาดหมายดูอยู่ภายในตัวของเรานี้สัญญานี่สำคัญอยู่มากโดยปกติสัญญาเป็นผู้สำคัญอยู่มากถ้าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ก็สำคัญถ้าทุกข์ไม่เกิดอยู่ทุกเวลาส่วนสัญญาเนี่ยมันหมายอยู่เรื่อยๆอันนี้รู้สำคัญมากละเอียดมากทางนี้บรรจงด้วยมันน่าหลงถึงได้หลงสังขารมันพูดยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่คลายไปใหญ่แล้วประการที่สองก็วิญญาณเป็นผู้รับทราบเข้ามาผู้นี้ก็มาคลี่คลายเจ้าสัญญาแหละทำงานใหญ่โตเที่ยววุ่นไปหมดภายในร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดใจเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งปิดบังมีสิ่งบังคับอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็นอุบายแยบคายมันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งอันนี้บีบบังคับจึงต้องได้บังคับจิตทีนึงให้พิจารณาให้ถอนตัวออกมาพิจารณาแล้วความสำคัญมันหมายต่างๆนี้ก็จะค่อยเบิกหรือถอนออกไปถอนออกไปโดยลำดับสติปัญญาจะมีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติปัญญาจะออกพินิจพิจารณาแล้วปิดไม่อยู่มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแง่ทุกมุมเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีความเพลิดเพลินต่อการค้นการคิดมีความเพลิดเพลินต่อผลที่ปรากฏขึ้นมาเพราะการค้นโดยปัญญานี่เป็นการตัดกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นเพียงว่ารวบรวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวพอจะแก้ไขง่ายๆหรือว่าตัดทำลายได้ง่ายพูดง่ายๆนี่เป็นพลังของปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวในขั้นสมาธิแล้วจิตก็พอใจที่จะทำงานในแง่ต่างๆเมื่อทำงานแล้วผลของงานก็ปรากฏขึ้นมาวิเลศขาดเป็นรักเป็นตอนก็เกิดความเพลิดเพลินในผลของงานของตนพิจารณาเรื่อยๆไปเอาตรงนี้จะไปที่อื่นสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไหนท่านไม่รู้ในท่านรู้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ท่านรู้ในสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีอยู่ในกายใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดียวกับเราท่านรู้ที่ตรงนี้ท่านสอนลงที่ตรงนี้จะให้พิจารณาให้ชัดลงไปการกำหนดพิจารณาที่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาในจิตส่วนในกายได้พูดมากแล้วทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นเป็นความไม่สบายภายในจิตก็ให้กำหนดดูทุกขเวทนานั้นเอาทุกขเวทนานั้นเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาและแห่งการจดจ้องมีสติอยู่กับทุกขเวทนาอันนั้นเราจะตั้งความปรารถนาอยากให้หายสมมติทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในใจแต่เราต้องพิจาร เราต้องทราบว่าทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตนี้ต้องมีสาเหตุหากไม่มีสาเหตุจะปรากฏขึ้นมาอย่างลอยๆนี้เป็นไปไม่ได้หากเราไม่ทราบสาเหตุก็ตามว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเราก็จับเอาตัวผลคือทุกเวทนานี้เป็นอารมณ์ของใจคือให้รู้อยู่กับทุกเวทนาอ้าวมันจะตั้งอยู่นานเท่าไหร่เราจะดูทุกเวทนาตัวนี้จะเที่ยงแน่นหนามันคงจริงๆเหรอจิตของเราก็เป็นจิตที่แน่นหนามันคงยิ่งกว่าเวทนานี้ทำไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้เวทนานี้มันเกิดขึ้นชั่วระยะมันดับไปตามการตามเวลาของมันในเมื่อหมดปัจจัยเครื่องสนับสนุนมันแต่จิตของเรานี้เป็นธรรมชาติที่รู้ทั้งๆที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้เกิดมากเกิดน้อยมันก็รู้ทำไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้จะทนกับเวทนานี้ไม่ได้ต้องทนได้เพราะจิตนี้เป็นนักสู้นักทนอยู่แล้วนั่นเอานี้เข้ามาเอาทุกข์จะปรากฏภายในจิตมากน้อยให้กำหนดดูอยู่ที่จุดนั้นไม่ต้องตั้งความปรารถนาให้มันหายแต่ให้ทราบความจริงของเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนสภาพไปให้รู้พวกนี้เอาเมื่อทุกขเวทนาสลายตัวลงไปจากจิตเพราะการจดจ้องการพิจารณาของเรานี้แล้วอะไรเวทนาใดจะเกิดขึ้นมาแทนที่ก็ให้รู้อีกนะให้รู้เป็นชั้นๆนี่จึงชื่อว่านักพิจารณาเราจะไปถือเวทนาจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามให้ทราบว่าเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมดาของเวทนาเพราะมันมีเชื้อไปจากจิตมันจึงแสดงเวทนาทั้งสามนี้ขึ้นมาได้ถ้าว่าจิตหมดเชื้อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดๆก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมังสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติที่อยู่กับมีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์มันนั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนาท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกขเวทนาจึงไม่มีการดับมีการกำหนดพิจารณาเวทนาให้กำหนดอย่างนี้เอาเวทนานั่นแหละเป็นสนามรบกำหนดดูอ้าวดูในวาระนี้ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหายหรือหายไม่สำคัญสำคัญที่เราทราบความจริงของเวทนาตัวนี้ตัวที่ปรากฏอยู่เวลานี้นั่นส่วนมากก็หมายถึงทุกเวทนาที่มันเป็นเครื่องสะดุดเรามากสะเทือนจิตใจเรามากสุขเวทนาก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่โดยลำดับกำหนดเพราะสุขเวทนาเป็นเสบียงอันหนึ่งในการเดินทางเมื่อกำจัดทุกเวทนาได้แล้วสุขเวทนาก็ต้องมาแทนที่เรียกว่ามาเป็นช่วยเราหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนาจนดับไปแล้วเป็นความสุขขึ้นมานี่เป็นผลอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ถูกส่วนที่เราจะกำจัดสุขเวทนาหรือไม่กำจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้กำจัดเมื่อถึงสำคัญที่ทุกเวทนาเนี่ยสำคัญมากภายในจิตมันเกิดจากเชื้อกิเลสเมื่อแก้เชื้อนี้แล้วไปเบาบางประดมดำดับทุกขเวทนาก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่องทุกขเวทนาก็ค่อยดับไปดับไปดับไปเมื่อเชื้อมันหมดสุขเวทนาแบบนี้ก็หมดเนี่ยมันหมดไปเองมันอยู่กับเชื้อนั้นต่างหากนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิตจากความสงบของจิตจากความเบาสบายของจิตนี่มันเป็นธรรมหรือวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุขนี้หรือไม่พิจารณาก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ยิ่งกว่าการพิจารณาทุกเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกเวทนานั้นอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนั่งที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าทุกให้กำหนดรู้นะแต่สุขทำไมไม่กำหนดรู้ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็ไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันนั้นสลายตัวลงไปสุขมันก็มาแทนที่พอเชื่อของทุกเราที่เป็นส่วนกิเลสนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุขอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของจิตนั่นก็เกิดขึ้นมาแทนที่นะเป็นอย่างนั้นถึงเวลาจะให้สงบจิตเราจะไปเสียดายกับการทำงานที่เราเคยพิจารณามาต้องมีการพักการผ่อนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงเวลาพักต้องพักจะได้การได้งานเพียงไรจากการปฏิบัติกับการพิจารณาก็ตามมันก็มีผ่อนเพลียได้เหมือนกันการทำงานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามจัดว่าเป็นงานของจิตทั้งนั้น เมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทำให้อ่อนเพลียได้เราต้องพักเมื่อถึงการที่พักแล้วไม่ต้องยุ่งกับงานใดๆทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบของจิตโดยถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวก่ายกันและไม่ห่วงหน้าห่วงหลังไม่เป็นน้ำไหลบ่ามันก็มีกำลังแรงเมื่อเราตั้งใจจะให้มีความสงบเพื่อเป็นพลังของปัญญาก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมที่จะทำจิตให้สงบให้แน่ลงไปสงบเสียตอนนั้นพอสงบมีกำลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วเอาค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีหน้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลำดับจนเข้าใจโดยลำดับนี่ชื่อว่าเป็นการดำเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่ำเสมอเป็นทางเดินอย่างนี้มีเคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดจนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณาก็เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไม่พักผ่อนหย่อนจิตบ้างเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้องถึงเวลาพักต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทำหน้าที่ตามงานนั้นๆโดยลำดับนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสหรืองานถอดถอนตนออกจากวัฏฏะคือความหมุนเวียนให้เกิดให้ตายกี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเวชในความหมุนเวียนเกิดตายซึ่งแบกตั้งแต่กองทุกข์ไปทั้งนั้นไม่ว่าภพใดชาติใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเรื่องของทุกข์ต้องมีด้วยกันเพราะมีกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์สัตว์โลกต้องมีพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สลัดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแฝงเลยให้มีแต่เนื้อล้วนๆจะให้มีก้างจะให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่อธาตุของขันธ์กิเลสประเภทใดก็ให้สำรอกปอกให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยจึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกำลังลงสุดฝีมือความสามารถมอบชีวิตทีวายลงไปก็มีในบางการเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจิตมันเป็นกำลังของจิตเองหมุนติ้วตีลงไปเพราะแดนแห่งความพ้นทุกข์นั้นเหมือนกับว่าเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ตีบตันเข้ามาตีบตันเข้ามาเห็นโทษทั้งตายเข้ามาดอกก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยถ่ายเดียวอยู่ไหนไม่อยากอยู่ค้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียเวลาเวลาเพื่อความพ้นทุกข์ต้องให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะเป็นที่พอใจเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอมาจากไหนหนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วอยู่มันสุดวิสัยหรือรู้แล้วดูเองไล่ไปไหนก็ไม่ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่ากงจักรนั่งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเองหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่สายสดเพราะรู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกเนี่ยพอแล้วจะหาความหมายที่ไหนอีกมันก็รู้ตัวเองทั้งนั้นทีเดียวถึงจะว่างานใหญ่ใหญ่ก็เถอะผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆงานหนักๆเนี่ยผลก็ประเสริฐเลิศโลกปรมังสุขขังจะไม่เรียกว่าเลิศโลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิศโลกได้เพราะอันนี้เองสาวกอรหันต์หันเราที่นับถือท่านพุทธังธัมมังสังฆังสนังกระฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเลิศทั้งนั้นด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะไปหาหยิบยกอะไรหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินเพื่อแก้กิเลสต้องลำบากทางเดินเพื่อสั่งสมกิเลสนั้นง่ายเพราะความชอบใจมันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันยากด้วยกันนั่นแหละมันขึ้นชื่อว่างานแล้วแต่สำคัญที่ความชอบใจในงานใดงานนั้นก็เห็นว่าเป็นของง่ายของเบาของสบายแต่เสียงานแก้กิเลสแต่ก่อนเวลาเราบำเพ็ญที่แรกมันไม่ได้หน้าในหลังอะไรก็ทั้งที่เรามุ่งเจตนาจะแก้กิเลสแต่มันก็หนักมันขี้เกียจอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่นั้นหมดคือว่าความไม่เป็นท่าเนี่ยถ้าเวลามันรู้เหตุรู้ผลเข้าใจในอานิธรรมได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับๆแล้วความขี้เกียจมันหายไปไหนหมดล่ะนั่นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้นะเพราะมันเห็นผลทั้งที่แก้กิเลสมาด้วยกันโดยลำดับนี่นะแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเราจะไปถอยหลังไหนเพราะตถาคตก็เคยผ่าน ป่าช้ามาเช่นเดียวกับพวกเราจึงเห็นภายในเรื่องป่าช้าความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องแบกทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์ท้าโคตรก็ต้องเดินตามครูครูพาลำบากก็ลำบากครูเราสลบสลายถึง2ครั้ง3ครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบสลายด้วยความเพียรไม่มีเนี่ยแล้วทำไมกลัวตายแล้วยังไม่สลบเลยแล้วกลัวตายแล้วยังไงพระพุทธเจ้าขนาดถึง3หน4หนว่าไงสลบพวกไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทำไมกลัวตายนะอะไรมันตายพี่นาคนไม่เห็นความจริงแล้วมันจะไม่กลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกนี้มีแต่จิตเท่านั้นมันสำคัญมันหมายมันหลอกตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัวเกิดก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีอะไรจะเกิดแน่จะกลัวมันอะไรกลัวหาไม่มีลมกลัวลมกลัวแรงกลัวไปทำไมจิตมันพ้นไปแล้วจากความเกิดเขาจะไปกลัวความเกิดอะไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมันหมดเชื่อแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวมันไม่มีอะไรจากข้ามันเสมอตัวคือสม่ำเสมอโดยลำดับนั้นแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาแบบโลกเสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความเลื่อมประเสริฐของจิตพูดถึงเรื่องภาระหนักอย่างนี้เนี่ยแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรื่นเริงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคือเลิศสมกันกับความยุ่งยากลำบากลำบนในการปฏิบัติแล้วเราต้องการเรื่องของกิเลสที่เละแล้วต้องการของดีทั้งนั้นแม้แต่ภายนอกเราก็ยังต้องการของดียิ่งทำเราทำไมเราจะไม่ต้องการของดีเราเร่งเข้าไปป่าช้ามันร้องไห้กับเราเป็นไรนี่เรามันร้องไห้กับป่าช้าป่าช้าร้องไห้ตามเราเป็นไรหมดหวังแล้วที่นี่เอาอย่างนั้นความเกิดตายไม่ใช่ของดีหมุนไปหมุนมามีความทุกข์ความลำบากและทุกภพทุกชาติพิจารณาแก้ไขออกมันได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชี่ยนหนามต่อจิตใจสติปัญญาหยั่งลงไปค้นคว้าลงไปถอดถอนออกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก็นี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความยากขนาดไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ากันไหมนานรู้ทันทีอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่ท่านบอกวุฒิตังประมาจริยังกตังกรณียังนั่นแหละประจักษ์สิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความลำบากอันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสสิ้นผลก็สิ้นมีเท่านั้นอันนี้รู้สึกเหนื่อยเอาละแค่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: นักกองครับหลานครับที่ไม่สบายถวายเช็คครับ
3: หวังกลับไปแล้วไม่ใช่ครับ
2: กลับไปแล้วครับ
3: เป็นยังไงมันเป็นยังไง
2: ไฟไหม้ครับไฟลวก
3: ไฟไหม้
2: ไฟไหม้ลวกเด็กครับ
3: ก็ทำไมถึงได้ไฟไหม
2: ้ก็ติดกัน
3: ทำไมถึง
2: ไฟไหม
4: ้ปีใหม
2: ่เด็กกินปีใหม่ฮะไปเลี้ยงปีใหม่กันครับ
3: เลี้ยงปีใหม
4: ่ครับบอกไปไอเด็กคนหนึ่งว่าไฟไม่ติดก็เลยเทน้ำมันใส
3: ่คือไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าแล้วไฟไปเล่นกับมันลองดูที่น่ะไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าคนใหม่คนเก่าเมื่อวานนี้ทองคำได้12กิโลกว่านะคือ12กิโลก็4บาทนะครับเมื่อวาน
2: 8บาทครับ
3: เออ12กิโล18บาทดอลลาร์ตั้งพันกว่า
2: หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบครับ
3: หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบตอนแรกทองคำได้ที่สองกิโลที่แปดบาทเลย
2: ครับ
3: อืมเยอะอยู่มาของนี้เขาจะไหวเป็นกล่องไปเลยเป็นกระลาก็พอดีกับพระที่มาเมื่อวานนี้ร้อยสามวัดแจกให้ทั่วถึงหมดเลยถามมา 103วัดจำนวนพระ200กว่าองค์เนี่ยแต่จำนวนรถของพระที่มา103รถแต่ข้างทั่วถึงเลยถึงข้าวต้องมาในกระดังข้าวทั้งกระเจ้าคนเนี้ยเอาจากกระดังออกช่วยถึงเงินหมดราคาซึ่งผ้าเป็นต้นตัวถึงหมดเมื่อเพื่อจากโรงพยาบาลของเราก็มีอะไรเหลือกระดังปากขาวของเราเอาไว้กระดังที่มีแล้วนอกจากนั้นก็หลายทางไปหมดกระดังก็ขอเหมาะพอดีงานวางนะเมื่อเราชักหายใจไม่ค่อยเต็มปอดขมแมวขมแมวกลัวฝนจะขันหงาบลงมาไร่แตกไปเจอเงินฝนแต่มีง่ายพองานเริ่มประสิทธิ์วันนะพอฉันเจ็ดร้อยอะไรร้อยนี่เตรียมจะเลิกกันฝนกันหงำมาแตกเลยต่างคนต่างแข่งนะพอดีแล้วเหมาะสมสุดเลยว่าเหมือนจะตกแต่งมาแล้วฝนวายมันกั้นกันมาสองวันเขาทุกวันมันตกทุกวันก็ไม่ตกสองวันตอนเช้าวันนั่นถึงส่งเด็กยังหลงคิดไปตอนนี้ไม่พูดอะไรมากนะเพราะมันเหนื่อยพอเมื่อวันคืนเทศไม่อยู่เลยเข้ามาข้างในก็ต้องเทศอยู่ข้างนอกก็ต้องเทศต้องเกี่ยวกับพระกับอะไรด้วยเมื่อวันคืนเกี่ยวกับพระด้วยพระ200กว่าองค์มาพระมีข้าววางเราก็จะไม่เทศอะไรมากคือพระก็เทศมีข้าววางนะก็เป็นกันพอประมาณว่าจากนั้นมาที่ลุ้มเกี่ยวกับพระเทศพระอีกเราทำให้ปีละครั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมตตาจากตายเป็นผลบุญของกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีจำนวนน้อยเมื่อไหร่มนุษย์ในโลกนี้สู้ไม่ได้นี่เราก็ไม่เคยพูดเกี่ยวกับพ่อแม่อาจารย์มั่นนะเราก็ไม่เคยพูดอันภาวนาอยู่พวกนี่แหละพวกเปรตนี่เขามาขอส่วนบุญซึ่งอยู่ในฐานะที่เหมาะสมกันอันพังในหมู่บ้านนั้นแล้วพวกนี้ก็ตายก็ไม่นานนะแล้วพวกญาติพวกวงก็ผู้ที่ยังเหลืออยู่ก็มีอะไรเลยเป็นเปรตกันสิมาขอวิงวอนท่านนั่นเห็นไหมล่ะว่าเขาเป็นเปรตรอส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติทั้งหลายอยู่เวลานี้ได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่ามาจำนวนน้อยเหมือนกันทราบแล้วจะทำยังไงนั่นท่านเลยหาวายเทศสอนเขาบ้านของเราเหล่านี้ไม่ได้ทำบุญให้ทานกันบ้างพากันทำบุญให้ทานพวกที่ส่วนกุศลให้พวกสัตว์ทั้งหลายในแถวนี้โกเปโกผีไปต้นทั้งว่างนะหาวายเขาทำบุญผู้ที่ส่วนกุศลให้พวกนี้ที่มาขอกันแล้วก็อยู่ในฐานะผมญาติพระวงศ์ก็อยู่ในบ้านแถวนั้นพอดีเลยนะเมื่อพอเหมาะกันนี่เวลาเขารับอนุโมทนาแล้วเขาก็มากราบขอบุญขอบคุณท่านเขายังรู้จักขอบุญขอบคุณแต่ในทิโลกุทธการสูตรก็มีอยู่แล้วที่ว่าอนุโมทนาสาธุการกับญาติทั้งหลายที่แต่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็เขาไปสวรรค์เลยนะมาอนุโมทนาทานแล้วไปสวรรค์แล้วพวกที่เหงื่อแห้งเสียอกเสียใจกลับไปก็มีไม่ได้ทำบุญญาติไม่ได้ทำบุญในฐานอย่างที่เรามาพูดเมื่อวานแล้วออกมาจากคัมภีร์ทั้งนั้นนี่นะไม่ถึงการทำให้พูดเฉย พวกที่มาแล้วไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเสียใจรับความทุกข์ความทรมานไปอยู่ตามภพของตนตามเดิมพวกเปรตพวกผีพวกที่รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นได้ไปสวรรค์เยอะมาอนุโมทนานี่บอกในสูตรก็มีอย่างที่พวกเปรตที่เขาสามารถขอบบุญขอบคุณอนุโมทนากับหลวงปู่มั่นก็มีอย่างนั้นได้เห็นไหมล่ะเห็นไหมหลวงปู่มั่น อย่างนี้ท่านไม่ค่อยพูดนะเพราะพูดก็เหมือนกับเป่าปีให้ควายมันฟังนั่นแหละท่านไม่อยากพูดแต่เวลาจำเป็นไปสัมผัสท่านพูดออกมาไอ้เราก็เป็นนิสัยซอกแซกด้วยนิสัยดื้ออยู่หน้าเรานะฮะที่อยู่กับหลวงปู่มั่นนี่ตามที่ถามในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีเป็นอย่างโต้แย้งกันอะไรกับหลวงปู่มั่นนี่เรามันเอาบ่อยแหละแล้วถามดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่ดื้อๆอย่างผมนี่มีไหมไม่มีเท่าไหร่นั้นมีองค์เดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับมีองค์เดียวถกเถียงกันกับเราเรื่องภาวนาจิตใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านอธิบายให้ฟังที่มันยังไม่ลงกันตรงไหนมันก็ซัดกันตรงนั้นเสียงลั่นเลยเอาบ่อยละเรื่องภาวนาเวลาถามดูว่าไม่มีลูกศิษย์ของท่านองค์ไหนเหมือนท่านอาจารย์เท่าที่ทราบมาไม่มีเลยเพราะว่าในระยะนั้นนั้นก็ควรเป็นอาจารย์แล้วมันสิบพรรษากว่าไปแล้วที่ท่านไปตั้งแต่8พรรษานั้นนั่งกำลังชุนมุนพอถึง10พรรษาเลยไปแล้วก็พอมีแง่อะไรๆเป็นข้อข้องใจหรือไม่ข้องใจอะไรนั่นแหละที่จะเลยสนทนาปราศัยขัดกันตรงไหนยอมรับกันตรงไหนไม่ยังไม่ยอมตรงไหนจะเอากันตรงนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นมันดีซัดกันอย่างหนักจริงๆนะกับเราเนี่ยจนกระทั่งลงไปแล้ว ลงไปจากท่านแล้วเราตำหนิเรานะท่านไม่มีอะไรแล้วเพราะท่านแก่คนตาบอดเพราะงั้นคนตาบอดอวดดีนะสิแต่คำว่าอวดดีนะมันไม่มีแต่เรากิริยาที่โต้กันนั้นเหมือนคนอวดดีต่อกันนะความจริงเราหาความจริงนะลุงเวลาลงกันตรงไหนก็ยอมรับที่ยังไม่ลงตรงไหนก็เอากันตรงนั้นคือเราก็มีของเราเนี่ยเราเข้าใจของเราว่าถูกอย่างนี้ท่านบอกว่าผิดอย่างนั้นนี่ผิดยังไงก็ซัดกันตรงนั้นแหละทีนี้พอสั้นใจเที่ยงพอถูกตรงไหนปั๊บยอมรับปุ๊บด่าปุ๊บตรงไหนยังข้องไหนเอาอีกอยู่อย่างนั้นนะมันจึงเป็นลักษณะโต้เถียงกันคือหาความจริงเรื่องสมาธินี่ก่อนอำนาจเสียงกันอย่างนั้นจะออกทางด้านปัญญาก็เอาอีกนั่นอย่างนั้นนะเอาไปเรื่อยๆด้านสมาธินี้ก็เอาในขั้นสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญาเอาในขั้นปัญญาสัตว์กันจะไม่ต้องลงมาแล้วนี่แม่นี่ก็เราก็มามอบกายถวายตัวต่อท่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมวันนี้จึงได้มาโต้กันกับท่านแชมเปี้ยนยังสู้ไม่ได้มันยังเป็นยังไงกันเราว่าให้เราละกลับมาแล้วมาว่าให้เราถ้าเขาว่าเก่งจริงก็จะมาหาท่านทำไมเพื่อทักษะของเพื่อให้ได้สติต่อไปอีกนะไม่ได้ใช่ว่าเราไปสู้กับท่านโดยทิฏฐิมานะเราไม่มีอย่างนั้นไม่มีแต่เรื่องหาความจริงขัดกันตรงไหนซัดกันตรงนั้นขัดตรงไหนซัดตรงนั้นพระที่มาฟังอยู่ใต้ถุนกุฏินี่แน่นหมดแล้วเราเอากับท่านนะมันเป็นลักษณะโต้เถียงกันแต่เรามันหาแต่ความจริงเลยว่ามันขัดตรงไหนเอาตรงนั้นไม่ลงตรงไหนก็ซัดกันตรงนั้นนั่นจึงเป็นเหมือนโต้เถียงกันท่านไม่มีอะไรเราเป็นคนผู้ไปศึกษาการคล้องตรงไหนหรือมันผ่านผลไปตรงไหนในใจของเรามีความรู้สึกยังไงแล้วก็โต้เราเองพักเราเองท่านจะมีอะไรเราเป็นบ้าทุกสิ่งทุกอย่างจึงลงท่านนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยนะหมดโดยสิ้นเชิงลงตลอดจนกระทั่งทุกวันทุกวันนี้กลายเป็นเทิดทูนนะ ลงแล้วยังมาแล้วยังเทิดทูนท่านเทิดทูนตลอดเวลาธรรมะท่านใดๆมีแต่ท่านแก้ท่านทุกท่านตีออกทุกคนเต็มเหนียวนะก็จะได้สติสตางค์ขึ้นมาได้จากท่านทั้งนั้นเช่นอย่างขั้นสมาธิก็ฟาดกันจนเต็มเหนียวออกจากขั้นไปถึงขั้นปัญญาก็เอากันนั่นยิ่งเอาเรื่อยอ่ะปัญญามันเกิดเรื่อยนะหมุนติ๋วติ๋วแล้วอันนั้นเอาเรื่อยอ่ะก็ท่านผ่านไปหมดแล้วดิเรามันติดมันคล้องตรงไหนไม่ลงใจตรงไหนมันก็ถกเถียงกับท่านตรงนั้นเพื่อหาความจริงอะไรเนี่ยจริงไม่ยอมเรียกว่าหมดเลยหมอบราบไม่มีอะไรเหลือติดใจเวลานี้เป็นความเทิดทูนเทิดทูนบุญมหาคุณของท่านที่มีต่อเราเพราะเราเองก็ไม่เคยได้โต้กับใครเหมือนกับหลวงปู่มั่นนะโต้เถียงก็หนึ่งว่าเวทีแซมเปี้ยนว่างั้นก็เราก็ไม่เคยกับใครเพราะเราไม่ลงใจกับใครแล้วก็ไม่ไปพูดหาอะไรลงใจกับท่านทุกอย่างขัดข้องตรงไหนก็ซัดกันตรงนั้นมันจึงเหมือนเป็นเวทีอะไรนี่ไปจากนั้นมาเหลืออยู่ทุกวันดีเหลืออยู่ความเทิดทูนสุดหัวใจเลยนะไม่มีถอนมีถอนไม่มีบกพร่องอะไรนั้นเพราะท่านเป็นผู้ชุบเราให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นพระขึ้นมาทุกอย่างทุกอย่างทั้งตบทั้งต่อยทั้งตีทั้งหนักทั้งเบาอยู่กับท่านหมดเพราะเราก็หาความจริงมันขัดข้องตรงไหนซอกแทรกคิดแทรกตรงไหนก็เอากันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจนกระทั่งถึงได้ถามหมู่เพื่อนบรรดาพระที่มาเป็นลูกศิษย์ของท่านที่เป็นอย่างผมนี่มีไหมวะพระท่านก็บอกไม่เคยมีไม่มีไม่มีองค์ไหนมีองค์เดียวเท่านี้แหละว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราแต่เราจะมั่งเทศถ้าวันไหนประชุมจะเทศก็ทราบแน่แล้วว่าท่านจะเทศแล้ววันนี้วันประชุมถ้าท่านเทศธรรมดานี้ก็ถึงนิพพานเหมือนกันแต่รู้สึกมันจะขาดอะไรนิดหน่อยไม่เต็มนะเราต้องหาอุบายอีกแล้วก่อนจะเทศเราหาอุบายซอกแซกพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ซอกเดี๋ยวก็ไปโดนท่านเข้าพอโดนท่านเข้าผางออกมาแล้วนะบางทีเช่นอย่างปฏิเสธไม่ใช่ว่างั้นเพราะว่างั้นก็ผึ่งขึ้นเลยเอาราชินีเปิดไขก๊อกน้ำไปแล้วทีนี้ก็ปล่อยปั๊บนั่นก็พุ่งเทศอย่างนั้นมีต้นเหตุสาเหตุมาอย่างนั้นแล้วจะฟังเต็มเม็ดแต่หน่อยเลยธรรมะท่านออกสุดฉีดเลยไม่มีที่บกพร่องถ้าท่านเทศธรรมดานี่ถึงนิพพานก็จริงแต่มันนี่ไม่มีซอกแทรกซิกแทรกเหมือนเราพูดมีปัญหาอะไรซอกแทรกเข้าไปหาท่านไปโดนท่านแล้วที่นี่ธรรมะท่านก็ออกละผางเลยนะเราก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยังเทิดทูนสุดหัวใจเลยแต่ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะคิดแง่ไหนมุมใดได้จากท่านทั้งนั้นไม่ว่าหนักว่าเบาว่าดุว่าเด็ดว่าเผ็ดร้อนชนิดใดได้จากท่านทั้งนั้นคือธรรมะที่ควรจะโต้ตอบกันอย่างเผ็ดร้อนมันก็มีนี่ก็ได้อุบายจากท่านในอุบายในวิธีนั้นแหละมันก็ยอมรับก็สิมันเข้าที่เราผ่านมาในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใดในวงกรรมฐานไม่มีใครเหมือนท่านเลยทุกอย่างพร้อมหมดเลยฉลาดแหลมคมพริบแผงหลายสันพันคมด้วยวิธีการของอัดของธรรมที่จะให้เป็นประโยชน์แก่บรรดาลูกศิษย์เรียกว่าร้อยสันพันคมในด้านธรรมะพิแปลงเปลี่ยนแปลงฉลาดถึงว่าจอมปราดในสมัยปัจจุบันนี้เราก็เห็นยกให้ท่านองค์เดียวนอกนั้นเราไม่ได้ประมาทแต่เราไม่ได้คุ้นเคยไม่สนิทสนมกับท่านสำหรับหลวงปู่มั่นนี้มีสนิทสนมมอบเรียกว่ามอบชีวิตให้ท่านมอบทุกอย่างเพราะงั้นจึงได้ฟังจนเม็ดจนหน่วยทุกด้านทุกทางจ ที่ยังเหลือคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ทุกวันนี้ก็คือความเทิดทูนท่านมารวมลงในความเทิดทูนทั้งหมดสุดยอดในหัวใจเราไม่มีอะไรเหลือเลยลงท่านขนาดนั้นความฉลาดแหลมคมเรายังไม่เคยเห็นใครการโต้ตอบปัญหาต่างๆในแง่ธรรมะก็ส่วนมากก็ถามจะโต้ตอบกันในแง่ภาวนาทั้งนั้นก็ท่านผ่านไปหมดแล้วพอละอองแง่อะไรท่านก็ปั๊บเลยปั๊บเลยปั๊บเลยเห็นปัญหาประชาชนที่จะไปถามท่านไม่มีเพราะท่านไม่เกี่ยวกับใครท่านอยู่ในป่าในเขาล้วนๆนี่ก็ยกให้ตั้งแต่สมัยก่อนกับพระเรวตะเป็นเอตคฆาที่ชอบอยู่ในป่าในที่สงบสงัดนะปัจจุบันนี้ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นตั้งแต่ออกปฏิบัติท่านคุ้นกับใครเมื่อไหร่เข้าอยู่ในป่าในเขาถึงเวลาจำเป็นจริงที่เด็กก็จะออกมาสงฆ์บ้างก็มีเป็นบางการเวลาเช่นท่านมาจำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวงอย่างนั้นแหละท่านออกมาเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมท่านก็อุตส่าห์ออกมาจำพรรษาที่นั่นก็มีในวัดเจดีย์หลวงนะท่านมาสงฆ์โลกเวลามีความระสำระสายไม่เป็นที่แน่ใจอะไรต่อกันและกันท่านเป็นผู้มาให้ความเมตตาให้ความร่มเย็นไปหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วท่านออกมาช่วยระยะการจากนั้นปั๊บเข้าเขาเลยเข้าป่าอยู่นั่นตลอดพอพูดถึงเรื่องท่านอยู่วัดเจดีย์หลวงก็พอดีท่านอาจารย์ฟันไปหาท่านพอท่านอาจารย์ฟันไปถึงในสองวันท่านอยู่ในป่าท่านมาท่านจะได้รถอะไรมาก็ไม่รู้นะฟังว่าเห็นรถมาจอดปุ๊บตรงหน้ามองลงไปอ้าวนี่ท่านอาจารย์มั่นนะนี่ว่ามองลงไปเห็นอันนี้ก็โดดลงกุฏิไปหาท่านเพราะแต่ก่อนไม่มีรถนะมีน้อยมากทีเดียวว่ามีก็ต้องเป็นผู้มีศักดิ์ศรีจริงๆถึงจะมีรถนี่ทราบว่าท่านลงรถวางทางนี้พอมองลงไปเห็นว่าเป็นองค์ท่านแล้วก็โดดลงไปเลยด้วยความตื่นเต้นเพราะท่านเทศการมากมาตลอดนะกับท่านจันทร์ฟันเอาไปโยดมาท่านด้วยความตื่นเต้นโอ้ท่านอาจารย์มายังไงเท่าไหร่ก็มารับท่านแหละวัวท่านฟังนะมารับท่านแล้วครูอาจารย์ทราบได้ไม่ทราบจากใครไปไรว่าเท่านั้นให้เตรียมไปกับท่านนั่นเห็นไหมล่ะท่านตั้งมารับเลยนู่นท่านอยู่ในป่าในเขาจะใครจะได้ทราบแบบนี้ท่านยังมาท่านทราบแบบมานั่นแหละญาณวิถีของท่านว่าท่านจะทราบจากใครไปไรว่ามารับท่านว่างั้นเองแล้วท่านก็เอาไปด้วยจริงๆนะนั่นแหละก็อยู่กับท่านแล้วนั่งกับพรรณนาถึงเรื่องโอ้ยคิดอะไรไม่ได้นะถ้าคิดแปลกๆต่างๆแล้วจะโดนแหละว่างั้นถ้ามีอะไรแปลกต่างคิดแปลกๆต่างหรือสนทนากันแปลกๆนี่อย่างจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเอาไปหาท่านไปไหนมันว่างั้นอยู่ที่นี่มันก็เหมาะแล้วนี่นะเนี่ยตอบแล้วปัญหาที่เนื้อคุณแม่ไปไหนอยู่ที่นี่ก็เหมาะแล้วก็เหมาะเป็นความเห็นของท่านแน่แล้วใครจะเป็นแน่ยิ่งกว่าท่านนั่นเป็นความกระเสือกกระสนของคนตาบอดต่างหากคิดจะไปนู่นไปนี่ไปไหนอยู่ที่นี่ก็เหมาะแล้วก็อยู่กับท่านเหมาะแล้วที่มาถึงวาระแล้วที่นี่ที่เวลาท่านใช้อยู่ในป่าในเขาท่านใช้อย่างนั้นท่านออกท้ายความรู้ของท่านแตกออกท้ายถ้าเขามาในบ้านเมืองท่านประหนึ่งว่าทำเป็นหูหนวกตาบอดไปเสียทีนี้พอคืนมานั่งกันนั่งภาวนาท่านอาจารย์ฟันท่านเล่าให้ฟังแล้วจิตมันลงอย่างเต็มที่มันสว่างจ้าไปหมดที่หนึ่ง ว่างั้นนะพอกำหนดจิตไปหาท่านโอ้ยท่านต้อเราอยู่แล้วว่างั้นนะต้อเราแล้วถอยกลับมาแล้วนานๆพิจารณาไปท่านต้ออย่างนั้นคราวไหนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนในคืนนั้นจนกระทั่งสว่างพอสว่างท่านเข้าไปรับบริขารเช่นบาตรกาน้ำอะไรแล้วท่านจันทร์ท่านท่านเจนฟังพ่อวัดปฏิบัติกับครูบาอาจารย์พอเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละนะนะคือธรรมดาเปิดประตูพอท่านเปิดประตูแล้วท่านจะออกเนี่ยพระก็จะเข้าไปในห้องท่านตอนนั้นเปิดประตูแล้วยืนขวางประตูนั่นเลยเป็นไงขึ้นเลยขึ้นอย่างรุนแรงนะเป็นยังไงศาสนาเจริญที่ไหนเป็นไงฮะเจริญเมืองอินเดียหรือเจริญที่ไหนเป็นยังไงนั่นเอาแล้วนะท่านดูแล้วท่านคืนทีนี้ทราบแล้วยังว่าศาสนาเจริญที่ไหนเจริญที่อินเดียหรือเจริญที่ไหนท่านว่านะครับกรรมฐานมาเจริญที่จิตนี่เองผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนนี้ผมดูท่านตลอดว่างเวลาตอบเพราะงั้นเวลาชงส่งจิตของท่านไปหาท่านเนี่ยทางนั้นท่านจ่ออยู่แล้วนั่นนี่ถอยนะท่านจึงตอบออกมาว่าผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนนี้ดูศาสนาของท่านเลยผมว่านั้นนะท่านว่าดูศาสนาของท่านแหละว่าเจริญที่ไหนนั่นเห็นไหมล่ะคือวันนั้นจิตของท่านสว่างสวายเจ้ามาก็รับกันกับท่านก็แม่อุจันมั่นเลยตอนเช้าท่านจึงเอาจะเปี้ยงเสร็จแล้วท่านถึงออกไปถึงเอาคนบริษัทนั่นแหละศาสนาจะเรียนที่ไหนดูเอาไปมาวันนั้นจิตของท่านสว่างสวยทุกวันก็ธรรมดาท่านไม่ว่าอะไรที่ไหนแต่วันนั้นจิตของท่านสว่างโอ้ยอัศจรรย์มากจ้าไปหมดเลยนึกกำหนดไปดูบอกว่าท่านจ้อเราอยู่แล้วต้องดูเราอยู่ตลอดอย่างนั้นแล้วก็มารับกันก่อนในคืนนี้ผมไม่นอนนะดูศาสนาท่านเจริญที่ไหน นั่นแหละท่านใจดูศาสนาท่านเจริญที่ไหนนี่ว่าเจริญเมืองอินเดียหรือว่านั่นแหละเป็นยังไงรวดเร็วมากอย่างนี้ท่านคือท่านออกท้ายนะนันยาอยู่กับเพื่อนกับฝูงผู้ลูกศิษย์ลูกหาอย่างนั้นท่านออกมาใช้เพื่อเป็นคติเพื่อเตือนใจต่างหากนะถ้าพวกหูหนวกกระบอกแล้วท่านก็หลับตาไปเสียเฉยไม่ได้เรื่องเลยแล้วถ้าผู้ที่จะคอยรับเลยแล้วผลจากท่านท่านก็ออกมาต้อนรับกันดังชิดอะไรจะไปที่ไหนเลยท่านเอาแล้วทุกทีเราไม่เคลื่อนเลยเราบุเวลาท่านจะตอบรับให้ก็มีครั้งนี้เราคิดอย่างไรนั้นพอไปหาท่านที่นั่นก็ดีแต่ยังสู้ที่นี่ไม่ได้แน่เอาอยู่นะท่านว่าที่นั่นก็ดีอยู่แต่ยังสู้ที่นี่ไม่ได้คืออยู่กับท่านได้รับการอบรมได้รับการตักเตือนกระตุกอยู่เรื่อยก็ได้คติเกิดไปเรื่อยๆใช่ไหมคติปัญญาก็ค่อยเกิดความระมัดระวังตัวนั่นแหละเป็นธรรมนั่นท่านว่าทั้งนั้นก็หังดีแต่สู้ที่นี่ไม่ได้คือที่นี่มีที่ดักสันดานจะได้ไหมท่านพูดท่านแยกท่านแยกนะถ้าที่ไหนไม่นั่นเลยไปทำไมเนี่ยขึ้นเลยนะสู้ที่นี่นั่นแหละเนี่ยท่านบอกถ้าทางโน้นไม่เป็นผ้าเลยทางนี้เด่นกว่าก็บอกทางโน้นดีแต่สู้นี้ไม่ได้ท่านก็บอกที่นั่นก็ดีเนี่ยท่านต้องคิดจะไปที่นี่เนี่ยท่านรับแล้วนะที่นั่นก็ดีแต่สู้ที่นี่ไม่ได้นะนั่นเป็นอย่างนั้นลำพึงว่าจะไปที่นั่นที่นี่ทุกตอนไปอยู่เชียงใหม่นะพอคิดขึ้นอะไรฉันรับปั๊บเลยรวดเร็วที่สุดนี่เรียกว่าท่านนำออกใช้ต่อผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำจริงๆทำนำออกใช้นำออกต้อนรับกันที่ใดมันมืดนะไม่ได้เรื่องในเราท่านก็เก็บของท่านเสียพอพูดอย่างนี้ก็มาเรื่องถึงเราอีกที่อยู่หนองผือเราก็ตาบอดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกระตุกเอาตอนเช้าแต่เช้าวันนั้นไข้มาลาเรียมันเริ่มแต่เช้าเลยไปตอนเช้าก็ประกาศมาตรการท่านวันนี้กับผมจะไม่ฉันจะหายแล้วคือเราอยู่กับท่านต้อง ก็เลยกราบเรียนท่านแม่ฉันอาหารก็บอกข้ารู้สึกเริ่มกำเริบตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ท่านก็นิ่งเฉยเราไปก็เอาเลยวัดกันเลยพอประมาณสักสี่โมงเช้านี้ท่านพิจารณาเราอย่างที่พอไข้สางลงไปแล้วตอนบ่ายสี่โมงไข้สางลงไปแล้วพิจารณาท่านทำไมทำอย่างนั้นล่ะภาวนาเห็นไหมล่ะขึ้นไปไม่มีปัญหาอะไรได้กราบเรียนท่านอย่างไรนะขึ้นไปท่านใส่ปั้วเลยทำไมทำอย่างนั้นล่ะภาวนานะแล้วก็นิ่งมุมกล้องระวังนะเอี่ยวกับนกระวังนะเนี่ยท่านใส่เด็ดเดียวเลยนะทำไมทำอย่างนั้นล่ะภาวนาสมาธินะเราก็นิ่งคอยฟังท่านจะออกแม่ไหนทั้งไม่นานนะนี่ก็นั่งอยู่นี้แล้วว่ายินว่าเมื่อเช้านี้ว่าจะไม่ฉันอาหารโรคอะไรไข้กำลังกำเริบเริ่มกำเริบแล้วเลยดูเป็นยังไงไข้กำเริบมันทำยังไงกับไข้อยู่นี่มันกำหนดจิตดูไปมันต่อกันอยู่นี่ทันวางทำไมเรื่องสติปัญญาที่เคยใช้มาแล้วทำไมไม่ใช้มาต่อกันอยู่ทำไมนี่แบบลือสีแบบหมากัดกันหรือหามันต้องใช้สติปัญญาที่การพิจารณาสิ่งนี้ความจริงเราใช้แล้วเต็มกำลังที่พอเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มากำหนดจ่อดูทุกเวทนาที่ว่าจ่อกันเหมือนหมากัดกันเหมือนแบบลือสีนะคือเราเพ่งดูเวทนาพอดีท่านส่งจิตไปปั๊บในเวลานั้นเรากำลังพักปัญญาที่แก้กันปลดเปลื้องกันนะมันเหน็ดเหนื่อยเกินขีดเหนื่อยทั้งเจ็บไข้เจ็บป่วยเหนื่อยทั้งด้านสติปัญญาที่ใช้เวลานั้นเลยพักแต่พักไม่จะพักนั้นนะพักแต่ยังต่อจะยังไม่ต่อยทั้งเท่านั้นท่านก็ส่งจิตไปต่ออยู่งั้นยังไงกันว่างั้นท่านไม่ได้ถามเราเลยว่าทำงานใช่ไหมไม่ได้ถามนะก็ท่านดูจริงๆรู้จริงๆเราหาที่ฟังไม่ได้วันนี้พอประโยคอย่างนี้จบลงไปแล้วก็เลยกราบเรียนท่านการพิจารณาก็เลยพิจารณาแต่เวลานั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากก็เลยกำหนดเพ่งดูทุกขเวทนาโดยเฉพาะไม่ได้ใช้ปัญญานั่นแหละสิท่านว่านั่นมาต่ออยู่แบบลือสีนั่นเลยย้ำขยวแบบหมากัดกันผมกัดเราไม่รู้เห็นไหมล่ะท่านถามเราเมื่อไหร่ใช่วันนี้ไม่ใช่ถามอะไรท่านใส่เข้าไปเลยก็ท่านดูชัดเจนแล้วนี่เราก็เป็นเวลาที่เราพักจิตพักกับเพ่งกันอยู่ทุกเวลาไม่ใช่พักแบบตายใจนะก่อนหน้านั้นพิจารณากันเต็มเหนี่ยวแล้วนั่นพูดถึงเรื่องท่านทักเวลาทักเราท่านทักอย่างนั้นท่านสงสัยอะไรเมื่อไหร่กับเราใส่เปี้ยงกันไปเลยทำไมทำงั้นล่ะภาวนานั่นคือเพ่งอยู่ตอนนั้นเราเหนื่อยมากวันนี้พูดตอนนั้นแหละนะเอาละพอไม่มีอะไรแล้วนี่จะให้พรเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยทุกวันอุ้ยทุกวันเหนื่อยนะไม่เอาละการเทศวันนี้ไม่ได้เทศนี่ยังให้กันแท้เลยเอาเรื่องมาเลยนั่นได้เยอะ 2,000 3,000 เดี๋ยวอ่ะ
5: หลวงปู่ท่านสิ้นชีวิตแล้วแต่ท่านยังมีอิทธิฤทธิ์หลวงปู่ท่านสิ้นชีวิตแล้วแต่ท่านยังมีอิทธิฤทธิ์เยอะเจ้าค่ะเพราะว่าเดินพบปัจจุบัน
3: โอ้ก็ทำสิ้นอะไรมันสิ้นตั้งแต่ร่างกายจังหวะร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแตกสลายไปตัวธรรมชาตินั้นตายเมื่อไหร่ที่นี่พออย่างนั้นแล้วก็ยังยกตัวอย่างอีกท่านอาจารย์ฟังเพราะท่านเมตตาเราแต่ไหนสลายมาล่ะส่วนมากเป็นฝ่ายเราโจมตีท่านนะโจมตีท่านอาจารย์ฟังมีแต่ฝ่ายเราโจมตีแต่ท่านก็เมตตานะกับเรานี่เวลาท่านมรณภาพชัดเจนมากทีเดียววันนั้นจนถึงมันกระเทือนจิตใจถึงครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งก็ไม่พูดนิ่งไว้เจ็บไว้ในครั้งที่สองอีกทำไมพอครั้งที่สามนี่แล้วก็ขึ้นผางเลยคืออย่างนี้ เรื่องราวมันในคืนวันที่20วันท่านมรณภาพที่รู้วันที่20มั้ยท่านว่าที่วัดอุดมสมพรเราก็ไปพักอยู่ที่วัดดงสีชมพูให้ท่านทุยทำรู้ว่าเราไปพักที่นั่นส่วนมากเราไปพักภาวนา อยู่นั่นเรื่อยๆทีนี้พอกลางคืนวันนั้นฝนก็หนำลงมาซะอย่างเต็มเหนียวโอ้ยเหมือนกับเดือนหน้าฝนแล้วจริงๆเนี่ยมันตกเอาหนักพอตื่นเช้ามานี่มันก็ไปไม่ได้นั่นแหละยอดเราสั่งเขาแล้วว่าวันนี้แหละวันพรุ่งนี้เนี่ยให้รถมารับก็พอดีวันพรุ่งนี้เป็นฝนตกกลางคืนมาแล้วมันก็น้ำเต็มไปหมดตามท้องนารถเข้าไม่ได้จากวัดบ้านขามไปหาจากบ้านขามไปหาวัดดงสีชมพูอันนี้ตรงที่เนี่ยตรงสำคัญมากนะแล้วก็ท่านทุยก็ทราบแล้วว่าเราจะออกหลังจากฉันเสร็จแล้วจะออกนี่ฝนเมื่อเป็นฝนตกน้ำเต็มท้องนาหมดแล้วท่านทุยก็ออกเดินไปเองนะออกจากวัดดงนี่บึ่งไปถึงบ้านนาขามไปหาโยมอุปถาท่านนั่นแหละนะไปบอกเลยว่าเนี่ยวันนี้น่ะตอนสายฉันทหารเสร็จแล้วท่านอาจารย์ท่านจะออกเดินทางมานี่รถที่จะมารับท่านนั้นเป็นรถเก๋งว่างั้นแล้วรถเก๋งนั้นจะไปจากที่บ้านขามนี่ไปบ้านวัดดงไม่ได้เพราะน้ำท่วมหมดให้เอารถของเราไปรถอันนี้มันบุกได้ว่างั้นนะเพราะรถ6ล้อก็มี4ล้อก็มีมันไปได้ทั้งนั้นแต่รถโดยเก๋งรถเก๋งเนี่ยมันจะไปไม่ได้ไปบอกเขานะให้เอารถที่บ้านเราเนี่ยที่บ้านที่ท่านไปสั่งก็ไปโยมอุปถากท่านเองไปรับท่านอาจารย์มาที่บ้านนี้ว่างั้นนะไปรับท่านอาจารย์ที่วัดดงมาที่บ้านนี้รถเก๋งมาให้เขามาจอดรออยู่ที่บ้านนี้ให้รถของเราเนี่ยไปรับท่านอาจารย์มานี่แล้วขึ้นรถเก๋งนี้กับอุดรว่างั้นสั่งเสียเรียบร้อยนี่เห็นมันกลับตลปัดเนี่ยทำมานานนะแล้วพอสั่งนั้นแล้วก็พอสายหน่อยรถเก๋งก็มาถึงที่แทนที่จะไปรับเรามาขึ้นรถไม่ไปนะฟังที่นะพอรถเก๋งมานี่รถเก๋งให้รออยู่นี่ท่านอาจารย์ท่านจะเดินทางมาเองมาขึ้นรถที่นี่ฟังที่นะมันเข้ากันได้ไหมก็ท่านทุยเป็นพลมาสั่งเองนะสั่งโยมประดาท่านบ้านเขามีรถสองคันบอกว่าให้ไปเอารถของเรานี่ไปรับท่านมาตอนฉันเสร็จแล้วบอกแล้วท่านจะมาขึ้นรถเก๋งที่จะมาถึงที่นี่แล้วให้เขารอที่รถเก๋งไม่ให้เขาไปแล้วท่านมาขึ้นรถเก๋งนี้กลับอุดรเข้าดังนั้นว่าเข้าใจกันแล้วท่านก็เดินกลับมาพอกลับมานี่ก็รอกันจนกระทั่ง5 โมงเช้าเอ๊ะทำไมรถมันจะเงียบอยู่นี่นะว่ารถเขาจะมารับนี่ทำไมจึงไม่เห็นมามันน่าจะมาถึงตั้งแต่ตอนจังหันหรือหลังจังหันเล็กน้อยนู่นจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่เห็นมารถที่สั่งมันเป็นยังไงกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็เห็นคนขับรถเก๋งนั่นแหละเขาขับรถเก๋งเขาสั่งทางนู้นสั่งว่าให้รถเก๋งรออยู่นี่รถไปรับท่านจันนั่นจะให้ไปรับท่านจันนู้นมาขึ้นนี้อันนี้ทางนี้บอกเขาว่ารถไปไม่มาสั่งอีกนะบอกว่ารถเก๋งคันนี้ไปไม่ได้ล่ะท่านอาจารย์จะขึ้นรถท่านจะเดินทางมาเองมาขึ้นรถคันนี้ไอ้รถของเขาไม่พูดถึงเลยเข้าใจไหมทั้งที่สั่งให้เป็นรถของเขานั่นไปรับเรามาขึ้นรถเก๋งนี้นะเขาไม่พูดถึงเลยเจ้าของบ้านเขานั่นแหละไม่ใช่เขาแกล้งมีอะไรนะมันมีเรื่องบันโดนบันดาลให้เข้าใจผิดไปเสียหมดนะทั้งนี้ก็เลยจะอยู่เฉยยังไงก็เลยเดินจากนี้ไปเนี่ยจากบ้านขามจนกระทั่งไปถึงเราพอเห็นหน้าคนขับรถอ้าวมาอะไรนี่นาวะ ทำไมรถไม่เห็นมีมายังไงกันนี่วะก็เขาห้ามไม่ให้มาบอกว่าท่านอาจารย์จะเดินทางไปขึ้น

0: ถามแล้วรถไม่มีบรรดาบรรดาลรถออกไปปากคาบทั้งหมดบ้านหลังนั้นก็ถูกท่านขู่เอาอย่างแหลกนิ่งเลยนะพวกนั้นแล้วรถพวกนี้ก็ไปปากคาบทั้งหมดไม่มีรถแม่คันเดียวไปนี่ก็ต้องไปเสียเวลาอีกต้องฟังว่า2ชั่วโมงนะนี่คือดักจะเป็นลำดับดานี่อำนาจแห่งธรรมอำนาจแห่งธรรมต่างหากท่านเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นมันหนักเป็นเรื่องบรรลุดานให้เข้าใจผิดอย่างนั้นแหละอันนี้พอรถอันนั้นแล้วก็ท่านช่วยก็โดดไปก็ไปรอรถอยู่ตั้ง2ชั่วโมงจึงเห็นรถ2แถวคันหนึ่งแท็กแท็กแท็กมาก็ลากรถคันนั้นมาไปหาเราไปรับเราขึ้นพอรถเข้าไปนั่นพอรถเข้าไปถึงวันแล้วก็เตรียมของขึ้นรถนี่นะพอเตรียมของขึ้นรถแล้วติดเครื่องเอาติดเครื่องรถติดเครื่องรถไม่ยอมไปติดปุ๊บระดับติดปุ๊บแล้วดับรถคันนั่นนะเนี่ยมันกระเทือนจิตอยู่เรื่อยหาไม่พูดเก็บไว้เรื่อยพอครั้งที่3กระเทือนหนักเขาเลยออกวันนี้จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมันกระเทือนใจถึง3หนแล้วไปฟังนะมีแน่ๆวันนี้บอกว่ามีแน่ๆเลยนะสักก็เดี๋ยวพอดีท่านเอียนเนี่ยก็ไปจากอุดรมาจากกรุงเทพมาฉันยังหันที่อะไรที่บ้านอันนี้แล้วก็พูดยังไงฉันยังหันแล้วก็เลยไปถึงพอดีรถเรากำลังติดเครื่องชนมูลมันออกไม่ได้นะท่านเอียนกับรถของท่านเอียนเข้าไปปั๊บท่านเอียนลงรถมองดูท่านเอียนสายตาได้แล้วแล้วเดี๋ยวรอก่อนฟังก่อนท่านเอียนก็วิ่งออกมาปั๊บบอกว่าท่านอาจารย์ฟันมรณภาพแล้วตั้งแต่เวลา18นาฬิกา50นาทีเราเลยไม่ลืมนะหรือว่างั้นมากระซิบเรานะหรือว่างั้นเอาละเข้าใจที่นี่นะพอว่างั้นละเอาติดเครื่องที่นี่ป่ะไปได้เลยเครื่องนี่แหละแล้วว่างั้นพอติดเครื่องเบิ่งก็ออกเลยออกจากนั้นปากคาดเบิ่งไปหาท่านอาจารย์ท่านเลยนะบัตรหลวงพ่อแทนที่จะกลับมานี่ไม่กลับไปนี่นู่นเลยเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยอำนาจจิตของท่านตายไปแล้วจิตของท่านไม่ได้ตายเข้าใจไหมธรรมของท่านไม่ได้ตายผู้โกงก็คืออำนาจของธรรมท่านบันดลบันดาลตั้งแต่ไปรับให้เอารถมารับก็ไม่มาทั้งว่าท่านจะมาเองเห็นไหมเนี่ยถ้าไปแล้วท่านถุยที่แผดเสียงอย่างเป็นไฟไปเลยไปแล้วก็ไปถูกดับสะดางนั้น2ชั่วโมงไปนี่พอได้มาแล้วไปเข้าไปหาเราแล้วรถติดเครื่องก็ไม่ติดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งได้ครับที่รอนี่คือให้รอไอ้ท่านเอียนนี่แหละท่านได้ข่าวแล้วจะเป็นเองก็หมายว่างั้นพอดีรถท่านเอียนมาก็ท่านเอียนก็วิ่งมากระซิบข้างรถนี่ว่าท่านอยากฟังเสียอย่างนั้นนะอะไรเข้าใจท่านพวกในรถไม่รู้เลยนะรู้2คนของเราก็เอาติดเครื่องที่นี่ติดได้ไม่มีปัญหาแหละเราก็บอกโค้งเลยไม่มีปัญหามีปัญหาอันเดียวนั่นแหละหรือว่าแล้วก็ใจเพียงของท่านโดยดีเราถึงได้ดึงไปเลยนี่แหละเรื่องอำนาจที่ว่าท่านตายแล้วนิดใจของท่านไม่ตายธรรมของท่านไม่ตายร่างต่างหากมันสลายไปที่เรียกว่าตายกันเข้าใจเลยมันก็มีอะไรหลวงปู่มั่นก็แบบเดียวกัน
1: เยอะจังค่ะ
0: นะ
1: อ
0: ิ
1: ทธ
0: ิ
1: ฤทธ
0: ิ์
1: เยอะมาก
0: กว่านั้นเนี่ยเยอะมากนะเป็นอย่างนั้นนะก็อย่างอิทธิฤทธิ์ท่านอาจารย์ฟันดับสันดานเรานะดับจนแหลกไปแล้วนี่นะให้ก่อนนะมีเท่านั้นแหละ
1: พ่อเจ้าคะอันนี้เขาถวายสังฆทานตั้งแต่เมื่อวานนี้ตกค้าง 5,200 บาทค่ะแล้วก็วิทยุนี่วิทยุอีก 2,000 เจ้าค่ะของคุณฉลาดวรรณพฤกษ์
0: วิทยุเลย
1: วิทยุที่ซ่อมที่บ้านตาน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะคะแล้วก็ของคุณชัยโรจน์ช่วยคูหาคณะเข้าอีก 1,000 ค่ะอีก 2,000
0: เอาเข้าด้วยกันละมันมารวมอยู่ในกระเป๋านี่แหละกระเป๋าเรานี่เองจะออกทางไหนบกพร่องไหนขาดเกินอะไรทางนี้จะออกเพิ่มออกเพิ่มเพิ่มให้หมดอย่างในกรุงเทพก็เหมือนกันวิทยุในกรุงเทพ ทางนี้ก็เหมือนกัน

0: พอพูดอย่างนี้เราก็ลืมเนินสง่าที่เขาทำอันนั้นสะพานมานั่นว่า300,000นั่นมันเป็นยังไงเราไม่เลยไม่ได้ถามท่านสนกเราถามท่าน
1: ลบ
0: เลยให้แล้วยังไม่รู้เหรอนกท่านลบเนินสง่าเดือดรึได้แล้วเขามาติดต่อนี่ได้จ่ายไปแล้วหรือยังเรามันมากต่อมากนะเรื่องจ่ายเงินเราจำไม่ได้นะแล้วจ่ายโน้นจ่ายนี้ก็ที่เนินสง่านั้น
2: ยังครับผม
0: แล้วตกลงกันว่าไงเราไม่เข้าใจนะเดี๋ยวนี้นะเอามานี่ก่อนเรายังไม่เข้าใจ
2: ตอนแรกว่า200,000แล้วงบมันเพิ่มงบเพิ่มแล้วขอให้ตามงบของราชการว่าคำนวณราคาใหม่เป็นงบเพิ่มเป็น300,000ก็กำลังทำอยู่ยังไม่ใจ
0: เดี๋ยวนี้เขากำลังทำอยู
2: ่
0: ว่างั้นที่เราลืมที่แรกเขากะว่าประมาณ200,000เราก็ให้แล้วเขาก็ลงมือทำที่นี่มันเพิ่มอะไร
3: เป็น300,000
2: ตามคำนวณค่าอุปกรณ
0: ์ค่าอุปกรณ์มันไม่พอเลยตกลงก็เลยขอเป็น300,000ที่นี่เราก็ตกลงให้แล้วแต่แล้วได้ตกลงอะไรได้จ่ายหรือยังหรือจะส่งกันด้วยวิธีใดเนี่ยยังไม่ทราบนะยังไม่เสร็จนะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่เสร็จ
3: ต้องเสร
2: ็
3: จก่อนแล้วเขาจะ
2: แจ้งมา
0: เหลือ
3: คร
0: ับ นั่นอาระเข้าใจคือมันมากต่อมากนะที่เราสั่งจ่ายโน้นจ่ายนี่มันลืมไปนี่เพิ่งจะลืมได้เนี่ยมันตกข้างอยู่ไงก็ไม่รู้อาระที่ให้พ
3: อบุตรลาร่วมทำวิทย์เกี่ยวกับวิทยุครับอุตลาครับ 10,000 บาทครับ
0: เอามานี่คือทางไหนทางบรรดาศนี่กับทางสวนแนะนำก็อยู่กับเราหมด
2: คร
0: ับ ใครเอามาก็ให้มาหาเรานี่เราเนี่ยไอ้ที่พูดไฟฟ้าที่เขามาตำหนักป้ายหินนั่น
2: ครับ
0: เขาเท่าไรแสนอันนี้ยังไม่ได้จ่ายนั่นนี่นะเราเป็นเรื่องมาบอกเมื่อทางโน้นเรียบร้อยแล้วให้มารับเงินกับเราระหว่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรเขายังไม่เห็นเอามารับเงินกับเราหรือเขาไม่เสร็จอะไร
3: เห็นว่าคุณชิริเขาเหมาหมดถ้าได้มาเท่าไหร่ที่เหลือเขาจะเหมาครับคุณชิริครับชิริธรรมครับ
0: เหมาที่ยังไม่ได้จ่ายส่วนหนึ่งอีกนั่นน่ะเช่นผู้ว่ามามอบให้เราแล้วแสนหนึ่งแล้วก็มาเพิ่มอีก
3: ถามชูดูอยู่ที่ชู
0: นั่นที่แต่เราจะเป็นผู้จ่ายตกท้ายให้หมดว่างั้นกันนะ
2: ครับ
0: ก็ยังไม่ทราบให้บอกนะเราลืมไปเรื่อยๆนะพูดอะไรลืมเรื่อยนะ
2: ครับ
0: เอาอย่างนั้นนะ
2: ครับ
0: ถ้าเขามีความต้องการเงินเขาจะมารับเงินเมื่อไรให้บอกเรา
2: ครับ
0: จะรับวิธีไหนก็แล้วแต่ก็อย่างนี้มันก็เงินสดนั่นแหละเอาละเข้าใจเพราะเราจะเป็นผู้จ่าย
4: ลูกรวมแ
0: ค่
4: ไหน
0: ฮะ
4: วิดีโอขาด้านนี้ของทาง
0: ไปมันลืมมันมากกว่ามากยุ่งไปหมดนะ
4: ร่วมวิทยุเจ้าค่ะ
0: เอามาวิทยุได้มาเยอะๆก็ดีกันแล้วจะให้ก้อนมันสายแล้วไงโอ้เนินสง่าเนินสง่ายังเขากำลังทำอยู่นะ
2: ครับ
0: เขากำลังทำอยู่เนี่ยแล้วไม่มีเอามันรวมมาหมดเราเป็นคนจ่ายแต่เรามันลืมไปหมดไม่ทราบมันมาทางไหนว่าไหนจ่ายแบบไหนบ้างลืมจึงถามเดี๋ยวนี้แหละเรื่องท่านอาจารย์ฟันดันเราก็คือว่ารอให้ทราบข่าวให้เราทราบข่าวแล้วเราจะไปนู่นเลยให้ไปนู่นก่อนคือเรามาจากนู่นแล้วพอมาจากนู่นแล้วเราจะไปทอดผ้าป่าให้วัดน้องกองมีจักรคันหนึ่งเราตกลงวันเรียบร้อยแล้วเรามาวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ไปน้องกองพอดีเรื่องเกิดขึ้นตรงนู้นว่าท่านเสียนั่นเหมือนจังหวะท่านมากระตุกให้ไปหาทางท่านซะก่อนก็หมายว่างั้นแล้วทางนี้มาเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องราวเป็นอย่างนั้นจึงต้องรอจนกระทั่งท่านเอียนไปทราบข่าวแล้วก็บึ้งเลยท่านดัดเราอยู่ตลอดเวลาดัดจนกระทั่งทุยไปนั่นเห็นไหมอำนาจของท่าน
2: รอประธานอยู่ครับรอประธานอยู่ไม่มี
0: ประธานอะไร
2: ประธานจัดท่านประธานงานจัดท่านครับ
0: นี่เรียกว่าท่านเมตตามากอยู่สำหรับเราเราน่าเป็นฝ่ายโจมตีท่านแต่ท่านไม่ศึกษาเราโจมตีเรื่อยแต่ท่านก็เมตตาอยู่ตลอดคนอื่นไม่กล้าว่ากับท่านกับเรานี่เอาเลยนะปังเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีจากเราเสมอมีเวลาท่านเสียไปมรณภาพไปก็ยังนี่แหละต้องเอาเราไปนู่นซะก่อนแล้วกลับมาแล้วค่อยไปหนองกองทีหลังถ้าสมมติว่าเรามานู่นแล้วนี่เราจะต้องมารับกองซะก่อนท่านเสียไปแล้วกำลังชุนมุนมันก็เข้ากันไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปในเวลานั้นพอดีนี่แหละความหมายจึงต้องให้มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนแล้วดัดทางนั้นดัดทางนี้ดัดท่านถุยดัดกันไปโอ้ยเอาดีเกินนะท่านถุยก็วิ่งแจ้นในจ้ะมันจะมาให้ไปให้ท่านใดถ้าไปรถคันเดียวก็ไม่มีดัดท่านดาวนี้ต้องสักสองกระบอกมาถึงวัดแล้วเอาติดเครื่องก็ไม่ติดจะดัดท่านดาวอีกนี่จนกระทั่งท่านเอียนมาส่งข่าวว่าท่านจันทร์ฟันมรณภาพแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้เวลาที่8นาฬิกา50นาทีเราไม่ลืมนะอาณาเข้าใจอาติดเครื่องได้ที่นี่ไม่เป็นไรเราไม่มีอันเดียวทั้งนี้แหละว่าพอติดเครื่องปุ้งจะไปเลยอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ท่านจันทร์ฟันนะไม่ใช่อะไรเรารู้ทันที
4: จ่อดูจิตเฉยๆเหมือนตอนหลักกันนะฮะแต่จ่อแล้วเนี่ยเด็กยังใช้อยู่แล้วดูความเปล
0: ี่
4: ยนแปลงหร
0: ื
4: ออะไรที
0: ่
4: ม
0: ัน
4: เก
0: ิ
4: ดข
0: ึ้
4: นก
0: ับ
4: จ
0: ิ
4: ต
0: จ่ออยู่นั่นยังไม่ได้ใช้ปัญญาคือเราใช้มาพอแล้วพิจารณาเรื่องทุกขเวทนากับกายแยกกันเอาแต่เดียวทีนี้มันทั้งทุกข์มันก็ทุกข์ของมันอยู่เรื่องสติปัญญามันก็เหนื่อยเลยพักนี่ก่อนพักก็จอดูทุกขเวทนาจำลาไม่แยกนั่นแหละท่านก็กำหนดจิตไปตอนนั้นคือกำลังจดจอดูอยู่เฉยยังไม่ทำงานด้วยปัญญาก็ใช่หรือแต่ท่านพิจารณาท่านกำหนดจิตไปนั้นพอดีท่านถึงว่าทำไมจะมาละภาวนาท่านดุเอาเลยเอาละไปละเรื่องนั้นและเรื่องนี่จะหาเรื่องอะไรอีกนั่นเนี่ยเน
4: ื้อจ่าแล้วดูว่ามีอะไรบอกมาจิตพอเห็นว่าอ๋อที่จริงแล้วมันไม่ใช่จิตจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตเฉยๆพอมีความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นมันก็สว่างไม่ผิดเลย
0: เนื้อไหนว่าไง
4: ยังจ่าที่จิตอย่างที่พระอาจารย์ว่านี่ค่ะแต่ว่ามันสติมันพร้อมอยู่มันเห็นว่าสมมติว่ามีทุกขเวทนาทางจิตเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเมื่อมีจิตเฉยๆเนี่ยมันไม่มีทุกขเวทนาต่อเมื่อสัญญามันออกมามันมีความจำได้ไหมรู้ออกมาเวทนามันเกิดขึ้นเป
0: ิ
4: ดเข
0: ้
4: าใจ
0: ดีด้วยเดี๋ยวขี้จะตายจะตายโอ้ร่วงนี่ล่ะ
1: โทษโทษมันจะให้กันอยู่ต้องบอกชัดๆอย่างนั้นเลยพวกนี้หนามากต้องบอกชัดเจนพูดกับคนหนามต้องพูดอย่างนั้น
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดำเนินจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ30นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าศรัทธาขันติสุรัจจักขอเชิญท่านฟังครับ
6: ภาวนาให้ดูใจของเราใจของเรามีศรัทธาหรือยังใจดีหรือยังถ้าใจยังไม่มีศรัทธาในการภาวนาหรือใจเห็นไม่ตรงกับการภาวนาว่าเกิดความสุขและความสงบเราก็พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้จิตใจของเรายินดีในการปฏิบัติให้เกิดความพอใจในการภาวนาของเรา ถ้ามีความเลื่อมใสมีความพอใจแล้วการภาวนามันก็สะดวกไม่ขัดข้องไม่ว่างานใดๆถ้าเราทำโดยความเลื่อมใสความพอใจแล้วเราทำได้ทั้งวันเหมือนกับคนเล่นไพ่ถ้าเขาพอใจสนใจในเรื่องไพ่เหล่านี้ไม่ได้นั่งได้ทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนี่คนดูหนังก็เหมือนกันถ้าเขามีความพอใจในหนังล่ะดูจนหนังเลิกเท่าไรก็ไม่เหนื่อยอันนี้อาศัยความพอใจการภาวนาถ้าเราอบรมจิตใจให้มีความเลื่อมใสความพอใจให้คิดว่าเราจะได้บุญได้กุศลก็เพราะภาวนาถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลในเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เป็นกามาวจรกุศลเกิดไปชาติไหนๆก็เป็นคนเฉลียวฉลาดมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์กว่าการทำบุญให้ทานอย่างอื่นมีกิริยามารยาทเรียบร้อยเพราะการนั่งภาวนาเนี่ยอบรมสติอบรมความเพียรอบรมปัญญาสติล้วนแต่แผดเผากิเลสส่วนที่ทำให้หลงลืมมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆเพียงแต่เรามีสติเราก็กำจัดกิเลสคือความหลงเรามีความเพียรพยายามเราได้กำจัดกิเลสคือความเกียจคร้านพอจิตเราตั้งมั่นต่อการภาวนาเราก็กำจัดความล้มเหลวทะเลทลายไปอย่างอื่นเป็นคุณธรรมที่ชำระกิเลสอย่างสำคัญธรรมที่เราหยิบยกมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้แหละกลายเป็นปรมีของเราเราใช้ความอดความทนกับการนั่งที่เรายังไม่เคยนั่งนานๆในอิริยาบถเดียวไม่เปลี่ยนเราก็ได้ใช้ขันติปรมีขันติปรมีขันติความอดทนทำให้เป็นคนงามท่านว่าธรรมที่ทำให้คนงามมีอยู่สองอย่างคือขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องประดับของคนไม่ว่าคนชนชั้นไหนวรรณะไหนถ้าบุคคลผู้ใดมีความอดความทนในการงานที่มองเห็นว่าเราทำแล้วได้ประโยชน์เมื่องานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วได้รับผลประโยชน์เกื้อกูลแก่เราได้สติดีได้ปัญญาดีได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็ใช้ความอดทนพร้อมทั้งความเพียรพยายามเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้ความสงบเสงี่ยมเกิดความสังวรสังวรคือความสำรวมเป็นบุคคลที่มีความสำรวมแล้วมีความผิดพลาดน้อยเป็นคนงามไม่ว่าสำรวมกายกายก็งามสำรวมวาจาวาจาก็งามสำรวมใจใจก็งามเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการภาวนาอย่างน้อยมีกามาวจรกุศลเราได้รับความสงบความเรียบร้อยไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นยังเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปอีกสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านฟังเทศน์ในคราวเดียวแล้วก็สำเร็จ ล้วนแต่ท่านได้สั่งสมการปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้ารู้จักอุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นรู้จักอินทรีย์ของบุคคลผู้นั้นว่าแก่กล้าสมควรที่จะได้สำเร็จในธรรมข้อใดหมวดใดที่บุคคลนั้นได้เคยอบรมมาแล้วพระองค์ก็หยิบยกธรรมเหล่านั้นมาชี้บอกท่านก็สามารถระลึกได้โดยง่ายเพราะมีอุปนิสัยที่ตนเคยได้ฝึกแล้วก็ย่อมได้สำเร็จโดยง่ายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราถึงอย่างไรเราก็ได้ฝึกเป็นนิสัยอุปนิสัยถ้าได้ชาตินี้เราก็พยายามให้มันสิ้นเสร็จสิ้นในชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังได้รับความดีจากการปฏิบัติเป็นอุปนิสัยติดตามเราไปอยู่เสมอทุกภพทุกชาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านแสดงไว้เทศไว้ในพระสูตรบอกแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้สั่งสมคุณงามความดีทุกภพทุกชาติเกิดชาติไหนไหนไม่ได้ทอดทิ้งธุระในการบุญการกุศลในเรื่องทานการบริจาคพระองค์ทำทุกภพทุกชาติในเรื่องศีลพระองค์เกิดไปในชาตินั้นรักษาศีล5บ้างศีล8บ้างศีล227ออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นสาวกพระศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งสร้างสมบารมียังไม่สำเร็จก็ปฏิบัติจนบารมีทั้งหลาย30อย่างอย่างละ3ละ3ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีเนกขัมคือการออกเหมือนกับเราทั้งหลายหัดออกจากบ้านจากช่องจากความชุลมุนวุ่นวายมาสู่ความวิเวกนี่เราก็ได้ออกมาแล้วเนกขัมมะนี่เราออกทางกายส่วนเนกขัมมะทางจิตใจเราออกจากอารมณ์เรียกว่าวัตถุกามวัตถุทั้ง5ออกทางใจด้วยการมาปฏิบัติอบรมใจให้ระงับดับวิเจวกามเมหิให้สงัดจากกามารมณ์คือจากรูปสงัดจากเสียงสงัดจากกลิ่นสงัดจากลิ้นสงัดจากรสสงัดจากโผฏฐัพพะเราปล่อยวางบริกรรมทำภาวนาให้จิตรวมเข้าสู่นามธรรมคือจิตเราระลึกพุทโธหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติได้รับความสงบสงัดมาเราก็ทบทวนแล้วก็ระลึกสังเกตไปด้วยลึกไปรวมไปลึกไปรวมไปค่อยเบากายเบาใจขึ้นมาอย่าทำให้มันหนักเราทำให้สบายทำให้สงบอย่าบีบจนเกินไปอย่าอยากจิตจะไม่ผ่องใสเห็นเราต้องรักษาจิตของเราให้เกิดความเพียรพยายามเป็นวิริยะปรมีเป็นวิริยะอุปปรมีเป็นวิริยะปรมัตตปรมีทำให้ยิ่งไปเรื่อยขันติปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างมาไม่ใช่ชาติหนึ่งสองชาตินับเป็นอสงไขยชาติพระองค์ทรงดำรัสเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วได้ท่องเที่ยวในสุคติโลกสวรรค์ฉันว่ามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังแสดงธรรมให้แก่มนุษย์ เกิดไปที่ไหนก็ชอบชักชวนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติเห็นคนอื่นประพฤติผิดทำผิดมีจิตเมตตาสงสารช่วยแนะนำชี้หนทางแก้ไขให้เขากลับเป็นผู้ปฏิบัติถูกเลยกลับกลายเป็นบริษัทบริวารของพระองค์แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีบริวารคอยเป็นอันมากเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบริษัทบริวารสร้างกุศลร่วมพระองค์เป็นจำนวนมากไปเป็นเทวดาทุกชั้นด้วยอานิสงส์การปฏิบัติเทวดาได้รับความสุขบางครั้งเห็นอายุเทวดายืนนานเดินช้าในการสร้างบารมีพระองค์ก็ไม่ติดสุขในทิพย์สมบัติอธิษฐานลงมาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อจะได้สร้างบารมีทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงว่าเป็นลาภอย่างยิ่งเราก็ควรใช้ลาภอย่างยิ่งของเรานี่ให้เกิดประโยชน์แก่เราได้เครื่องมืออันดีแล้วเราได้กายสมบัติเรียกว่ามนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าอาศัยมนุษย์สมบัติอย่างนี้แหละได้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็วางธรรมวินัยข้อปฏิบัติให้แก่มนุษย์ไม่ได้วางไว้ให้เทวดาเป็นผู้รักษาศาสนธรรมคำสอนของพระองค์มนุษย์ทั้งหลายนี่เองเป็นผู้รักษาศาสนสมบัติคือพวกเรานี่เองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ได้ความสงบเป็นผู้ได้ความสุขเป็นผู้ได้มรรคผลพ้นจากทุกข์ก็ในมนุษย์สมบัติอันนี้เองสมบัติเป็นมนุษย์นี่เองเพราะฉะนั้นเราควรมีศรัทธามีความพอใจในการประพฤติปฏิบัติสมบัติของเราให้ดีพระองค์ล้วนแต่พระองค์สอนให้รักษาสมบัติอันนี้ให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์อย่าปล่อยให้ไปเกลือกกลั้วอยู่ในสิ่งที่สกปรกไม่สมควรกับเราผู้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีจิตใจฉลาดควรจะทำแต่กรรมซึ่งไม่ต้องให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลอื่นควรทำแต่กรรมซึ่งมีประโยชน์ทั้งเราด้วยทั้งส่วนรวมด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกับเรามาปฏิบัติอย่างนี้แหละก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็อยู่ได้เราก็ปฏิบัติได้ชีวิตก็อยู่ได้สันตุถีปรมังทนังท่านว่าสันโดษชีวิตอยู่ด้วยสันโดษตามสิ่งที่มีอยู่นี่ท่านว่าเป็นสัพอย่างประเสริฐทำให้เกิดความสุขเราจะเอาอย่างไรอีกเมื่อเราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติเราก็ควรปลื้มใจและดีใจในโอกาสอันดีอย่างนี้เราถือว่าเป็นโอกาสทองของเราควรมีสติกำหนดรู้ทำให้ต่อเนื่องกันคำว่ารู้ธรรมเพื่อรู้ความจริงนั่นเองธรรมอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลรูปธรรมมีที่ไหนที่ตัวของเรามีหรือเปล่ารูปนามธรรมที่ตัวของเรามีหรือเปล่ารูปธรรมก็มีอยู่ในตัวของเรานามธรรมก็มีอยู่ในตัวของเราแต่เราก็ยังอ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้เรียนถ้าเราพยายามเรียนอ่านธรรมะในตัวของเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งกฎเกณฑ์ให้เราอ่านเรามาอ่านกายของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม กรรมมาจากไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลมันอยู่การกระทำแสดงออกทางกายเราไปใช้กายนี้ให้เป็นธรรมเว้นจากความสกปรกกรรมกิเลสเครื่องเศร้าหมองปานาธิบาตอทินนาทานกาเมมิจฉาจาร นะเราก็เว้นแล้วเราก็ประพฤติธรรมแล้วเว้นจากพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเราก็เว้นแล้วมีสติสำรวมทางวาจานี่เราก็มาเห็นธรรมทางวาจาของเราไม่มีโทษไม่มีภัยที่ได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าทางจิตใจเราก็ชำระภาวนามีสติระลึกรักษาจิตใจของเราเราเห็นจิตใจของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องไม่สะอาดเศร้าหมองมีแต่เบิกบานในการภาวนาของเราในการพิจารณาธรรมในการรู้ธรรมในการเห็นธรรมตลอดถึงในความสงบที่เราสำรวมประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็เบิกบานอยู่ที่ไหนจะได้ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้เราทำความพอใจในช่วงระยะที่เรามีโอกาสทองอย่างนี้ให้เกิดสำรวมต่อเนื่องกันไปแล้วก็จิตมีกำลังได้ถึงซึ่งขาดจากอารมณ์ภายนอกอยู่แต่ในภายในมีความสุขสงบผ่องใสสะอาดนี่มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อเราอยากเกิดปัญญาเราก็มาวิจัยตั้งสติระลึกกายแล้วก็วิจัยธรรมวิจัยะเขาสอดส่องธรรมรูปธรรมอัตภาพร่างกายเราก็สอดส่องอยากเห็นอริยสัจธรรมก็ดูสิชาติความเกิดก็อยู่ในรูปนี่ชราความแก่กับตัวรูปตัวเรานี่เองแก่พยาธิโรคภัยไข้เจ็บไม่อยู่นั่นนี่มรณะแน่ความตายอยู่ที่นี่เมื่อเราอยากเห็นกายนี้เต็มไปด้วยความตายเรายังมีลมหายใจอยู่จะเห็นความตายได้อย่างไรเมื่อเรายังเดินไปได้เห็นได้ถ้าเรามีปัญญาละเอียดพระพุทธเจ้าพระองค์ยังเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราทำไมเห็นไม่ได้พระองค์ยังถามพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละกี่หนว่าร้อยครั้งเพราะยังชาติอยู่ยังห่างอยู่ตถาคตระลึกถึงลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกก็ยังช้านะทำไมจึงระลึกความตายเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งที่มันเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปนั่นเรียกว่าความตายความตายของวัยของเรามันขยับไปเรื่อยไม่ได้อยู่เกิดขึ้นวันหนึ่งก็ตายไปแล้ววันหนึ่งเกิดสองวันก็ตายป่วยแก่ไปสองวันแก่ไปชราไปหาขยับใกล้ไปหาความหมดลมหายใจทุกทีทุกทีความตายของความสุขมันหมดไปเดี๋ยวก็นั่นสุดโทมเดี๋ยวก็นี้สุดโทมหามาเสริมสร้างขึ้นเรื่อยสร้างมาเท่าไหร่ก็หมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นเราเห็นความสิ้นไปเรียกว่าวัยยะธรรมมาความสิ้นไปเสื่อมไปพระพุทธเจ้าเห็นอยู่ทุกขณะเนี่ยเราจะรู้อริยสัจชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เองความแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่มีความสุขเราดูให้ชัดความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเรื่องของความเกิดมาแล้วก็มีอะไรหลายอย่างให้เราวุ่นวายลำบากเราดูพิจารณาตามธรรมของพระองค์ก็เห็นจริงตามพระองค์ทุกอย่างเพราะมันมีอยู่ในที่นี้ทั้งนั้นเราก็มีปัญญาความฉลาดไม่หลงยึดมั่นถือมั่น เอาของทุกข์นี่มาเป็นตัวเป็นตนเอาของไม่เที่ยงนี่เป็นตัวเป็นตนส่วนของไม่เที่ยงก็ให้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราส่วนสิ่งที่ทุกข์ให้เป็นที่สิ่งนั้นไม่ใช่เราเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นพิจารณาน้อมไปเห็นชัดอยู่ในสิ่งนั้นจิตปล่อยวางได้ความสงบได้ความวิเวกไม่ยึดมั่นอุปทานเสมือนกับเราแบกของมันหนักเรารู้ว่ามันหนักพิจารณาแล้วมันหนักเพราะเราไปยึดถือไปแบกเมื่อเราวางลงพื้นดินสิ่งนั้นก็ไม่หนักเราก็ไม่หนักไม่เห็นสิ่งนั้นเขาหนักเราก็ไม่ได้หนักฉันใดเราเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์พิจารณาสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่เราเราปล่อยวางได้เรามารักษาจิตใจของเราไม่ให้สำคัญสิ่งนั้นเป็นตนของเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราหรือมีในตนสิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าวัตถุสักแต่ว่าก้อนธาตุก้อนหนึ่งเมื่อเราดูไปปล่อยวางเนี่ยนั่นความทุกข์ไม่มีเจ้าของรับรองเหมือนกับที่เรียกว่าภาระอันหนักเมื่อเราปล่อยวางแล้วไม่เห็นอะไรหนักสักอย่างถ้าเราแยกวิจัยแยกไปหมดแล้วไม่เห็นอะไรทุกข์สักอย่างเพราะฉะนั้นทุกข์เพียงแต่สิ่งที่มาประชุมกันรวมกันให้สัมผัสเกิดขึ้นสมมติวัตถุนั่นเป็นก้อนมีหินก้อนหนึ่งจะยกขึ้นมามันหนักถ้าเราเอาไปเผาไปทุบไปเป็นผงลมปลิวไปหมดเนี่ยความหนักอยู่ที่ไหนไม่มีเหมือนกับเขาเอาหินไปเผาเป็นปูนขาวลมแรงๆมาผัดปลิวไปหมดเนี่ยไม่เห็นมันหนักแต่ก่อนต้องใช้ระเบิดต้องใช้เครื่องยกต้องตีให้มันแหลกจึงยกไปได้เมื่อมันแตกแหลกเผาจนละเอียดไปแล้วความหนักมันหายความทุกข์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเรามาวิจัยให้ละเอียดเห็นชัดตามความจริงแล้วมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ถึงสภาวะธรรมสภาวะธาตุถึงอนัตตาที่แท้จริงไม่ใช่อัตตาแม้แต่น้อยเราดูผมก็ไม่ใช่อัตตาแต่น้อยดูเล็บก็ไม่ใช่อัตตาแต่น้อยดูทุกส่วนให้ละเอียดหรือเราจะดูธาตุน้ำก็ไม่ใช่อัตตาเราตรงไหนในสิ่งเหล่านั้นไม่มีตลอดถึงดูเวทนาไม่ใช่เราอยู่ตรงนั้นเลยแต่มันเพียงผัสสะเพียงกระทบรู้ตามอายตนะเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยวางจิตให้สงบแล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นมากระทบให้หนักคนหลงไปยึดไปถือก้อนเหล่านั้นก็เลยเป็นของหนักถ้าเราปล่อยวางแล้วไม่หนักขันธ์เหล่านี้ถ้าเราปล่อยวางแล้วมันไม่ทุกข์แต่เราหาวิธีปล่อยวางยังไม่ได้เพราะการเกิดนั่นก็จิตดวงนี้แหละมันสร้างขึ้นมาให้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะให้มันทิ้งสิ่งที่มันก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่มีเหตุมีผลมันไม่ยอมมันไม่ยอมทิ้งเหมือนกับอยู่จู่ๆก็คนไล่เราออกจากบ้านจากเรือนใครจะยอมออกถ้าออกจากนี้ก็ต้องมีที่ให้อยู่ดีกว่านี้ปลอดภัยกว่านี้สะดวกกว่านี้ใครจะอยู่เมื่อได้ที่ดีกว่านี้ก็ต้องทิ้งได้โดยง่ายไม่ยากเลยฉันใดเราจะออกจากขันก็ต้องมีที่อยู่มีสมาธิมีความสมาธิสมาบัติมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะปล่อยวางขันธ์ภาระอันหนักนี่ท่านก็เข้านิโรธเข้าฌานของท่านก็ปล่อยวางไ นั่นจะทิ้งขันธ์ไม่เอาอีกท่านก็เข้าสู่ปรินิพพานมีที่อยู่ของท่านเรายังไม่มีอะไรจะให้มันทิ้งมันก็ทิ้งไม่ได้เราต้องมีที่อยู่มีที่ยึดมีที่พึ่งก่อนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็เลือกพุทโธเป็นที่พึ่งถ้าเราถึงพุทโธจริงๆจิตของเราเป็นพุทธิจิตจริงๆเนี่ยมันก็พึ่งได้อันนี้ของเรายังไม่ถึงพุทธะมันถึงแต่มารอยู่แต่มารถูกมารหลอกอยู่ชุลมุนอยู่กับมารอยู่ในอำนาจของมารมัจจุมารคือความตายเนี่ยบริวารของมารคือความแก่ความเจ็บเรากลัวบริวารของมันกิเลสมารคือความหลงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมารทั้งนั้นขันธมารนี่ที่เราอุปทานยึดถือมารในขันธ์ห้าก็เป็นมารทั้งนั้นอภิสังขารมารสิ่งที่ปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปถ้าเราหลงเป็นมารทั้งนั้นน่ะปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารมารนี้มารชั้นละเอียดคำที่มารที่มาคอยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ชั้นต่ำนะมันเป็นเทวดาอยู่ชั้นปรินิมิตสาวดีที่คอยมาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสามารถแปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี่มีอิทธิฤทธิ์มีนี่เข้าสิงตามหลอกคนได้เพราะฉะนั้นเราต้องการชนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีที่พึ่งที่ยึดมีชัยภูมิของเราเราจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีที่ยึดอย่างน้อยมีฌานมีสมาธิมีความสงบซึ่งละเอียดประณีตกว่าความสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายามไม่ได้ความสุขละเอียดประณีตดังกล่าวมานี้เมื่อเราเบื่อหน่ายความวุ่นวายเราก็ต้องเข้าสู่ความสงบเมื่อเราเบื่อหน่ายสิ่งที่เศร้าหมองกระทบกระเทือนใจให้ทุกข์ใจเศร้าใจเราก็เรียบจิตทำจิตใจของเราให้ผ่องใสด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ในธรรมในสมาธิในสมาบัติจิตจะได้ปลื้มใจผ่องใสมีปิติสุขเป็นอาหารเราไม่ต้องอาหารต้องการอาหารอยากเมื่อเราละขันธ์อันนี้แล้วก็ได้เข้าถึงพรหมชั้นอยู่ด้วยปิติมีความสุขไม่ต้องแสวงหาอาหารไม่ต้องทำการงานอันหยาบลำบากไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์อบายมาเป็นอยู่ให้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาแล้วหน้าทุเรศมันก็สกปรกด้วยไม่สะอาดด้วยไม่ใช่เป็นของดีเอาอาหารหยาบหยาบเหล่านี้ส่วนเทวดาอินพรหมเขาไม่ได้มีอาหารหยาบเหมือนกับพวกเรายิ่งอยู่พรหมโลกยิ่งผ่องใสรัศมีในตัวก็ฌานบริสุทธิ์ที่สมาธิไม่ผ่องใสได้อย่างไรอาหารของสมาธิก็ปีติสุขนั่นเองที่มันสงบอิ่มนั่นเองแม้แต่มันอยู่มนุษย์โลกก็ได้เขาปีติแล้วก็อิ่มยังมีความสุขถ้าเราทิ้งขันธ์อันนี้แล้วเหลือแต่จิตใจในสมาบัติแล้วจะความสุขจะขนาดไหนภาระของเราอันหยาบหยาบอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องศีล5ศีล8นี่ไม่มีได้ทำลายไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะอยู่ในฌานอันบริสุทธิ์แล้วไม่มีจิตจะน้อมไปคิดในเรื่องอันเศร้าหมองสกปรกอันนั้นอีกจิตก็ต้องผ่องใสเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วพากันกำหนดจิตใจตรวจดูให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็ประสบความสุขความเจริญ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: ฟังพากันเงียบพากันเงียบจะเล่านิทานให้ฟังพากันเงียบเงียบนะมันจะได้ฟังนิทานชัดเจนมีโอกาสจะเล่านิทานให้ฟังถ้าไม่มีโอกาสก็จะไม่เล่าแหละแต่ความเงียบนั้นถูกต้องแล้วให้พากันเงียบนะวันนี้ก็เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศอำเภอศรีชุมพูเป็นรากฐานสำคัญแห่งศรัทธาความรักชาติความเสียสละในวันนี้หลวงตามีความรู้สึกตื้นปีติยินดีกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากแม้จะทุพพลภาพแต่ชรามากแล้วก็ยังอุตส่าห์มาเที่ยวบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งรักชาติทั่วหน้ากันการเทศนาว่าการนั้นหลวงตายอมรับว่าในการช่วยชาติคราวนี้แทบถึง3ปีกว่าแล้วแทบทั่วประเทศไทยเฉพาะ3ภาคคือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเรียกว่า4ภาคนี้แทบทุกจังหวัดมีกี่จังหวัดเรานับจำนวนเอาอย่างน้อยแทบทุกจังหวัดบางจังหวัดก็ซ้ำแทบซ้ำหลายครั้งหลายหนจังหวัดละ2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างแต่ที่เสียใจก็คือว่าเราตั้งใจไว้แล้วแต่ต้นทางว่าเราจะเทศนาว่าการเพื่อพี่น้องชาวไทยที่รักชาติทั้งหลายให้ทั่วถึงกันเวลาแต่เวลาเทศไปเทศไปกำลังวังชาอ่อนลงอ่อนลงกะไว้ว่าทางภาคใต้นั้นเราจะเทศเป็นครั้งสุดท้ายไปเทศหมดทั้งภาคเลยแล้วจึงจะหยุดยุติในการเทศส่วนใหญ่แต่เวลาเทศไปเทศไปกำลังวังชาอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายเลยไปไม่ได้จึงรู้สึกเสียใจกับแทนพี่น้องชาวภาคใต้เราเป็นอย่างมากคราวนี้ไม่สมหวังคือไม่สนใจเพราะการชราค่ำคร่ามันไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครมันแก่ลงไปลงไปก็เลยไปไม่ได้เวลานี้เพราะภาคนี้ไกลใกล้กว่าทุกภาคต้องได้สละเวลาเรียกว่าไปทั้งภาคเลยแต่ครั้งแล้วก็ไม่สมหวังจึงขออภัยจากบรรดาพี่น้องชาวภาคใต้ทั้งเราทั้งหลายมาต้องนี้ด้วยนะนี่เราเคยได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วในความเสียใจที่ไม่สมหวังซึ่งเราตั้งเอาไว้วันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังตามแต่ภาคขันจะอำนวยมากน้อยเพียงไรเพราะการเทศน์เทศน์มามากต่อมากนานแสนนานถ้าจะพูดถึงเรื่องการเทศนาว่าการของหลวงตานี่แล้วเริ่มมาตั้งแต่ปี2493เป็นเวลา51 52ปีนี่แล้วแต่ก่อนไม่ได้เทศออกจากการศึกษาเรียนตามความมุ่งหมายแล้วก็ขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสเอาเป็นเอาตายกันเลยไม่ได้สนใจว่าจะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะสั่งสอนตนให้ถึงเหตุถึงผลตามหลักความจริงที่ตั้งไว้แล้วเท่านั้นจึงไม่สนใจสั่งสอนผู้ใดทั้งนั้นในระยะเวลาที่ขึ้นเวทีนานถึง9ปีตั้งแต่พรรษา7ออกจากการศึกษาเรียนจากนั้นก็ก้าวเดินขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสตลอดมาจนกระทั่งถึงปี2493จึงจะเรียกว่าลงเวทีก็ได้คือปี2000เวลาเทศขอให้ระมัดระวังเสียงนะอย่าส่งเสียงนะ
7: การส่งเสียงเป็นไทยต่อการแพทย์เป็นอย่างมากขอให้ปิดปากไว้เรียบร้อยนะปิดปากแล้วก็เอาสังกะสีตะกั่วมาบัดสีให้เรียบร้อยซะก่อนไปถึงบ้านถึงไปให้พ่อบ้านแม่บ้านมาฉีดสังกะสีออกแล้วไปแวดใส่กันก็ได้นะในขณะนี้อย่าพูดปากเรานี่ใช้มาตั้งแต่ตื่นนอนจนท่านแบบนี้จะระงับดับมันจะพูดเปิดหูเปิดใจฟังมันไม่ได้หรือให้ถามตัวเองทุกคนนะการเทศนาว่าการไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยดังที่กล่าวตะกี้นี้ที่ได้ทำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายได้มารอดเป็นรอดตายถึงขั้นจะสลบสลายก็ไม่มีความร้อนจึงไม่ควรจะเอาเสียงขี้มูลาขี้ม้าแห้งที่เคยดุด่าทะเลาะเบาแว้งกันในครอบครัวเข้ามาแข่งขันทำเป็นข้าศึกต่อกันอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยขอให้ระงับดับปากทุกคนเปิดปากไว้เปิดหูไว้ให้ดีเปิดใจให้ฟังให้ชัดเจนต่ออาตมาซึ่งกำลังแสดงอยู่เวลานี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องความหนักมากในชีวิตของเราต่อการบำเพ็ญธรรมก่อนที่จะมาแสดงให้พี่น้องหลายฟังเวลานี้เรียกว่าเดินตายมานี่ก็ได้พูดถึงปี2493แล้วนี่เราพูดย้ำแล้วย้ำเราไม่ใช่อยากอวดอยากโอ้นะสิ่งเหล่านั้นเราไม่มีมีตั้งแต่ความสงสารเป็นเครื่องเตือนคติให้พี่น้องทั้งหลายมีแก่จิตแก่ใจบำเพ็ญคุณงามความดีการบำเพ็ญของเราเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นจะควรตายเอาตายเลยถ้าเกิดไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างที่จะเป็นคู่แข่งกันอีกไม่ได้แล้วในชาตินี้นี่เป็นความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถถึงไม่สนใจจะสอนผู้ใดเลยไปเป็นเวลา9ปีนั้นไม่สอนใครทั้งนั้นหากจำเป็นจริงๆไปพักอยู่ตามข้างบ้านของเขาเวลาเที่ยวทุรงกรรมฐานเขามีงานในวัดในวาเขามานิมนต์ไปเทศก็สงเคราะห์เสียระยะครั้งหนึ่งในเวลาจำเป็นเช่นนั้นนอกนั้นไม่สนใจสอนใครเลยสอนแต่ตัวคนเดียวสอนทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเพราะกิเลสมันไม่นอนถ้าเราไม่หลับกิเลสมันก็ไม่สงบตัวกิเลสกวนมันก็นอนไม่หลับจึงต้องต่อสู้ตลอดมาจึงไม่ได้สั่งสอนใครตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493สถานที่คือหลังบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นคือเวทีอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลวงตาบัวได้ขึ้นฟาดกันกับกิเลสบนเวทีคือเขาลูกนั้นกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรเลื่อนต่อขอพี่น้องฟังสลายชัดเวลานี้หลวงตาเปิดหัวใจให้พี่น้องหลายฟังจากผลแห่งการปฏิบัติทำมารอดเป็นรอดตายเป็นอย่างที่กำลังจะกล่าวในเวลานี้แหละพอถึงขั้นจะประหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วก็เป็นเวลา5ทุ่มไปถึงพอดีเลยบนหลังภูเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มเวลานั้นเราไม่มีลืมจนกระทั่งวันตายเพราะประหนึ่งฟังเสียงได้ยินหน้าถ้าเป็นโลกเราแล้วเรียกว่าฟ้าดินถล่มเลยระหว่างกิเลสกับธรรมคือใจได้ขาดสะบั้นลงจากกันนี่เป็นฟ้าดินถล่มไปเลยทีเดียวร่างกายไหวตูมเลยทันทีเพราะไม่เคยรู้เคยเห็นพอกิเลสตัวมืดมิดปิดตาให้มืดดำกำตาตลอดเวลามาจีบกับจีบกันได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจฉะนั้นจิตสว่างจ้าขึ้นมาโลกกระทามีครอบหมดเลยเนี่ยเห็นไหมอำนาจของจิตที่ปราศจากสิ่งปิดบังหุ้มห่อคือกิเลสออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเหลือตั้งแต่ความสว่างแห่งธรรมใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันสว่างจ้าขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงลงทันทีเลย เกิดความสลดสังเวชในความเกิดความตายตัวเองซึ่งเกิดตายเกิดตายกี่ครั้งกี่ผลมาตั้งกับตั้งกันจนมาตั้งบัดนี้บัดนี้ได้เห็นแล้วซากศพเก่าของตนเองคือวัฏจักรนี้แลเป็นป่าท่าเขาศพของสัตว์โลกทั้งหลายมีเราเป็นสำคัญวัฏจักรหรือป่าท่าของโลกคือวัฏจักรความหมุนเวียนเกิดตายเกิดตายในวงวัฏจักรนี้ทั้งนั้นเมื่อจิตได้หลุดพ้นออกมาจากธรรมชาติแล้วสว่างจ้าขึ้นมามองดูสภาพคือวัฏจักรทำเป็นป่าช้าของตนเกิดแล้วตายเล่ามาเกี่ยวแก่ขี่กับขี่กันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไม่ทราบมาจากไหนไหลพุ่งออกมาทันทีเลยสลดสังเวชถึงขนาดแล้วก็พิจารณาดูสัตว์โลกทั่วไปล้วนแล้วตั้งแต่เป็นแบบเดียวกันกับเราที่เป็นมาเวลานี้ได้เห็นกันเวลานี้แต่สัตว์โลกจะเห็นหรือไม่เห็นเราไม่ทราบได้มาสำหรับเราเองได้เห็นอย่างชัดเจนในป่าช้าของตัวเองคือวัฏจักรนี่แหละตั้งแต่แดนนรกขึ้นมาถึงพรหมโลกนี่เรียกว่าแดนแห่งวัฏจักรทั้งนั้นได้เกิดตายเกิดตายต้องเที่ยวสูงสูงต่ำต่ำรุ่งรุ่งร้อนร้อนตลอดมานรกก็ไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนที่ไปตกแล้วขึ้นมาถูกกิเลสติดบังไว้เสียวันหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกแล้วก็มาปฏิเสธว่านรกไม่มีนรกไม่มีแล้วก็ไปทำบาปทำกรรมตามความทะเยอทะยานของกิเลสที่ถูกลากไปแล้วก็ลากลงนรกอีกลากลงนรกอีกกี่กับกี่กันตั้งที่กี่กับกี่กันนานไหมเนี่ยสัตว์แต่ละลายละลายจึงมาแทนกันมาได้เรื่องครบเรื่องชาติการเกิดการตายของตัวเองทีนี้เวลาจิตได้หลุดพ้นขึ้นมาจากเรือนจำคือวัฏจักรอันเป็นป่าช้าที่เผาศพของสัตว์โลกแล้วเกิดความเศร้าโศกสังเวชน้ำตาร่วงลงมาขอบทันทีทันทีถึงกับท้อถอยน้อยใจที่จะสั่งสอนใครต่อใครให้รู้ให้เห็นในธรรมที่เลิศเลยขนาดนี้ซึ่งเราเองก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นแต่ก็ได้ประจักษ์ขึ้นในหัวใจอย่างไม่มีอะไรสงสัยแล้วในขณะนั้นถึงอุทานขึ้นมาในใจเลยอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะความประจักษ์ใจอย่างแจ่มแจ้งหายสงสัยว่ามันพูดอะไรตีปากมันให้หน่อยนะมันพูดตะกี้นี้ก็พูดแล้วมันเป็นอะไรฟาดปากมันให้หน่อยนะกำลังพูดอะพูดทำมันเป็นอันตรายแก่คนจำนวนเท่าไหร่เนี่ยปากอยู่ทางด้านนี้นะฟาดปากมันให้จะหน่อยนะมันเป็นยังไงปากกันนี่นะปากเทวทัตนี่นะเอ๊มันไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรเลยนี่นะเหนือปากนี่มันปากมาจากไหนเนี่ยปากเขาก็มีเขาไม่เห็นพูดปากเรามีปากเดียวมันแน่แว่อะไรฟาดปากมาให้หน่อยนะมันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนมุมไหนไล่ตามไปตีปากมันให้หน่อยนะมันเข้าห้องน้ำไล่ตีเข้าห้องน้ำมันเข้าส้วมไล่ตีเข้าส้วมมันมุดลงไปในมุดในพูดไล่ตีมุดในพูดปากประเภทนี้ปากเฉียดจะไรนะมันเป็นยังไงปากเป็นภัยต่ออัตตธรรมเขาฟังแท้กันทั้งโลกทั้งฐานทำไมไม่ยอมฟังเหตุนาเนี่ยเทวทัตมันเกิดเดี๋ยวนี้น่ะโอ้กำลังพูดอาจพูดทำให้พี่น้องทั้งหลายฟังปากเทวทัตมันขึ้นมาขวางแล้วมานี่เราที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อเป็นสักขีเครื่องเตือนใจพี่น้องทั้งหลายนะว่าเราเกิดมานี้เกิดมาตามบุญตามกรรมด้วยกันไม่ได้เกิดมาด้วยความต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเกิดขึ้นมาตามความต้องการของตนได้ทุกรายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติดัดแปลงแต่งกายวาจาใจของตนเพื่อความเป็นคนดีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้คอยเอาตั้งแต่ความต้องการความปรารถนาจากใจของแล้วตายแล้วก็ไปเกิดตามที่เราปรารถนาไว้ด้วยกันทุกรายไม่ถึงยากลำบากอะไรเลยศาสนาก็ไม่มีสอนกันทำไมคือศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีแต่เราไม่ละความชั่วเราไม่ทำความดีเราปรารถนาอย่างไรเราก็ได้ตามความปรารถนาเพราะฉะนั้นคำสอนจึงเป็นโมฆะไม่เกิดประโยชน์แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้น เราจะปรารถนาขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องคือว่าให้ละชั่วแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีนี่แหละเป็นยอดแห่งความปรารถนา

โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าบุญว่ากุศลยากลำบากขนาดไหนก็ตามให้พากันบึกบืนทำอย่าปล่อยอย่าวางให้อุตส่าห์พยายามอันนี้แหละเป็นยอดแห่งความปรารถนาของเราเราทำบุญไว้มากน้อยเพียงไรปรารถนาก็สมมากสมผลเป็นลำดับลำดาไปจำมันเนี่ยไว้แล้วปฏิบัติตนให้ดีวันนี้ก็ได้มาเทศธรรมบัตรจันทร์ให้พี่น้องหลายฟังแล้วก็มีเสียงแวดล่าล่าขึ้นมาผ่านเสียงก็เป็นภัยอันหนึ่งต่อการแสดงธรรมเลยพูดธรรมะข้อนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยนะตะกี้นี้นะพูดถึงเรื่องฟ้าดินถล่มในขณะที่ใจกับกิเลสได้ขาดสะบั้นลงจากใจใจนี้เคยมืดดำมาตั้งขีดจับขีดกันได้เปิดจ้าขึ้นแล้วในคืนวันนั้นเวลาที่กล่าวนี้ห้าทุ่มพอดีเกิดความบัจจันคืนนั้นไม่นอนทั้งคืนชมตั้งแต่ความบัจจันในใจของตัวเองเกิดมาเราอยากพูดให้เป็นน้ำหนักให้มันสมกับหลักธรรมที่เลิศเลอที่มีน้ำหนักมากกว่าโลกของสงสารทั้งหลายให้พี่น้องฟังว่ามันเป็นอุทานขึ้นมาในใจนะไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาจะพูดเพราะความมหัศจรรย์ในธรรมที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นซึ่งไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นจะรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่มันก็ปรากฏกระจ่างแจ้งขึ้นมาในขณะเดียวนั้นประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มไปเลยพลิกแผ่นดินใหม่ว่างั้นเถอะทีนี้ก็มันก็อดอุทานขึ้นมาไม่ได้ขอทำประเภทนี้ตั้งแต่เราเกิดมากี่กับกี่กันปฏิบัติธรรมมานอดล้มรอดตายเป็นเวลากี่ปีแล้วเราก็ไม่เคยพบเคยเห็นมีแต่คาดไว้ว่ามรรคผลนิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นท่านเวลามาเจอเป็นอย่างนี้แล้วเหลือเป็นอย่างนี้แล้วเหลือนั่นมันอุทานขึ้นมาเหนือมรรคผลนิพพานที่ว่าเลิศเลยเลยดังที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายประกาศมาจากการตรัสรู้ของพระองค์มาเลิศเลยนั้นเลิศเลยอย่างนี้แล้วเหลือเลยมันเป็นอุทานขึ้นมาภายในจิตใจนั่นโดยไม่มีใครบอกมันก็เป็นขึ้นมาได้อย่างนั้นแหละนี่ละธรรมประเภทนี้ละที่ท่านว่าธรรมสอนโลกทำให้ความร่มเย็นแก่โลกธรรมมีอยู่ในโลกคือธรรมประเภทนี้เองท่านเรียกให้เต็มทรัพย์เต็มส่วนก็เรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าธรรมธาตุครอบโลกธาตุสัตว์โลกทั้งหลายได้อาศัยธรรมนี่แหละเป็นที่เป็นสถานที่เกาะที่เกี่ยวยึดเหนี่ยวด้วยการสร้างคุณงามความดีแล้วก็จะก้าวเดินไปก้าวเดินไปเมื่อผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมประเภทที่เลิศเลยที่เรียกว่าธรรมธาตุนี้ได้ด้วยกันนี่เป็นธรรมที่เลิศเลยธรรมที่พระพุทธเจ้ามาสอนนั้นไม่ใช่ธรรมตาสีตาสาคนหูว่าตาบอดมาสอนโลกสอนสงสารมาเป็นธรรมที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระทัยแล้วจึงนำมาสอนโลกด้วยพระเมตตาสุดตัวเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจพระพุทธเจ้าและอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนเองจะมีแต่พระพุทธเจ้าสั่งสอนฉุดลากเราเราไม่สนใจจะไปตามทางที่ท่านสอนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยังขอให้พากันอุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจของเราในเวลานี้เราก็ทราบด้วยกันแล้วว่าเราเกิดเป็นคน เมื่อเกิดเป็นคนแล้วคนก็ต้องมีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์แล้วยังมีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาเอกประจำชาติของเราด้วยแล้วขอให้พากันรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาสุดท้ายประเดนในวันหนึ่งคืนขอให้พากันนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเข้าสู่ใจเสมอเสมอทุกคืนอย่าปล่อยอย่าวางนอกจากนั้นแล้วเวลาไหว้พระจบแล้วก็ให้พากันนั่งภาวนาทำใจให้สงบด้วยบทธรรมบทใดก็ได้เช่นพุทโธธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้ให้มีสติกำกับอยู่กับธรรมบทนั้นๆแล้วใจของเราจะสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเมื่อใจนี้สงบเย็นขึ้นมาก็จะฉายแสงเข้าไปถึงธรรมธาตุจนได้นั่นแหละนี่ละต้นเหตุแห่งใจที่จะเข้าถึงธรรม

แต่เริ่มเหล่านั้นเข้าถึงตั้งแต่เริ่มแรกเราภาวนาพอภาวนาลงไปจิตใจจะค่อยสงบเย็นสงบเย็นส่งแสงสว่างออกไปส่งแสงสว่างออกไป มีกำลังความสุขมากขึ้นความสว่างมากขึ้นความแน่นหนามั่นคงความกระหยิบยิ้มย่องของใจมีมากขึ้นมากขึ้นจากการบำเพ็ญภาวนาในคืนหนึ่งหนึ่งของเราจากนั้นก็จะหนุนจิตใจให้เรามีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปนี่เราจะเริ่มเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับถ้าเราได้ทำอย่างนี้ถ้ามีแต่เพียงว่าเชื่อพุทโธธัมโมสังโฆเฉยๆนั้นมันล้มเหลวไปอย่างง่ายดายนะเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เรื่องกิเลสมันกระซิบกระซาบความโลภความโกรธราคะตัณหากระซิบกระซาบเพื่อลากลงทางต่ำอยู่เสมอก็สู้มันไม่ได้เนี่ยคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็หายไปจากใจวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่เรื่องกิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มหัวใจเต็มหัวใจเลยไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเลยถ้าร้อนเป็นสิ่งไฟตายแล้วก็จมในโลกได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันเลือกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเสมอนะอย่าปล่อยอย่าว่าธรรมนี้เป็นธรรมเลิศเลยให้เกาะจิตเท่าเกาะอันนี้ไว้ให้ดีเราจะได้เห็นนะที่ท่านแสดงว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนั้นจะไม่พ้นจากต้นทางคือการบำเพ็ญนับแต่การให้ทานรักษาศีลไปถึงด้านภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องอุปกรณ์หมุนกันไปเพื่อถึงธรรมเลิศเลยคือธรรมธาตุโดยไม่อาจสงสัยยิ่งขอให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้มาประกาศเรื่องความรักชาติของตนและความเสียสละเพื่อชาติไทยของเราซึ่งเวลานี้กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตมากทีเดียวค่อนข้างจะล่มจะจมไปได้ถ้าพี่น้องชาวไทยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือจีนชาติไทยเหล่านี้จะยังเหลือแต่ชื่อเท่านั้นจะจมไม่สงสัยจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันทั้งพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคได้คนละเล็กละน้อยผสมกันก็เป็นจำนวนมากขึ้นเหมือนน้ำตกทีละหยดละหยาดมันไหลรวมลงเข้าใส่ตุ่มใส่หายเต็มตุ่มเต็มหายเต็มบึงเต็มบ่อเต็มไปหมดเพราะฝนตกทีละหยดละหยาดนั่นแหละตกไม่หยุดไม่ถอยก็เต็มตื้นขึ้นมาเองมีการกุศลผลทานของเราเราสร้างเพื่อชาติไทยของเราก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาอย่างเดียวกันผลทานที่ได้ให้ไปนี้ด้วยทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีอันนี้ไหลเข้าสู่คลังหลวงของเราส่วนผลบุญกุศลที่เราบริจาคแต่ละท่านละท่านนำมาบริจาคตามเพื่อชาติของเรานั้นนั่นเป็นผลบุญบุญนี้หนุนเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็ได้จะได้บุญได้กุศลเต็มหัวใจชาติไทยของเราก็หนุนขึ้นเป็นความแน่นหนามันคงเป็นลำดับดาจาการรู้จักของพี่น้องชาวไทยเราคนละเล็กละน้อยผสมกันไม่หยุดไม่หย่อนก็ทำให้เต็มได้อย่างนี้แหละหลวงตาจึงมีความภาคภูมิใจกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายมา3ปีนี้แล้วไม่ได้ลดหย่อนถึงเรื่องกำลังวังชาความเมตตาทั้งหลายไม่จะหนาแน่นขึ้นโดยลำดับนอกจากร่างกายซึ่งอยู่ในวัยชราก็ตะเกียกตะกายไปบ้างเป็นธรรมดาแต่ส่วนจิตใจมีความเมตตาสงสารพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอถึงก็อุตส่าห์พยายามไปเทศที่นั่นไปเทศที่นี่นี่ก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเทศที่สนามหลวงกรุงเทพวันที่21เมษายนผ่านมานั้นก็มาอุดรก็ไปเทศที่นั่นที่นี่เรื่อยมาวันนี้ก็มาเทศที่สีชมพูเราเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญหรือได้บริจาคทานการกุศลเพื่อวัตถุทานของเราได้ไหลเข้าสู่คลังหลวงเพื่อบุญกุศลจะได้ไหลเข้าสู่ใจของเราเรียกว่าเราได้ผลทั้งสองประการผลจากด้านวัตถุเตือนทองเข้าของนี่ไหลเข้าสู่คลังหลวงทำให้คลังหลวงเต็มตื้นขึ้นมาผลแห่งบุญแห่งกุศลที่เราบริจาคนี่ไหลเข้าสู่ใจของเราแต่ละคนละคนให้เต็มตื้นขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้น
ราจึงได้ผลสองประเภทด้วยกันควรที่จะละเป็นความภาคภูมิใจแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายการช่วยชาติบ้านเมืองต้องอาศัยความพร้อมเพียงความสามัคคีจะถือว่าคนนั้นทำคนนี้ทำถือว่าชาติไทยเป็นของคนนี้คนนั้นแปลงความถือผิดไปทั้งหมดชาติไทยเป็นของทุกคนแม้ตำหมาก็เป็นหมาไทยควายก็เป็นควายไทยไก่เป็นไก่ไทยนะทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในเมืองไทยนี้เป็นสัตว์ของไทยทั้งนั้นเราจะมาว่าแต่เราเป็นไทยแต่ละคนหรือสัตว์เขายังเป็นไทยชาติเขาเป็นไทยเราก็เป็นไทยเราต้องรักชาติไทยเราต้องเสียสละเพื่อชาติไทยของเราถึงจะถูกนี่แหละความกลมกลืนสามัคคีกันนี่เป็นสิ่งสำคัญมากให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยตัวหน้ากันมาความกลมกลืนความพร้อมเพรียงสามัคคีความรักกันความเสียสละความให้อภัยต่อกันความไม่ถือสีถือสากันความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางต่อกันยาตะหนีจีนเหนียวเห็นจะได้แก่เอาไม่คำนึงถึงคนอื่นอย่างนี้เสียเป็นคนคับแคบผิดกันไปที่ไหนไม่ค่อยเบิกกว้างคนคนนั้นแม้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินจำเป็นล้านๆก็ไม่มีใครอยากพกพาสมาคมเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่คนที่มีใจเบิกบานกว้างขวางเสียสละได้ทั้งนั้นมีห้าแบ่งกันมีสิบแบ่งกันจำเป็นจำใจต้องแบ่งกันเพราะความจำเป็นมีอยู่กับทุกคนแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นต่อผู้ใดเมื่อไรเท่านั้นเมื่อพอช่วยได้ให้ช่วยเหลือกันให้ฝึกหัดที่ใสให้เป็นคนกว้างขวางนะอย่าเป็นคนคับแคบผิดกันเราไม่ใช่คนคนเดียวในครอบครัวของเรามีกี่คนก็ต้องเฉลี่ยเผื่อแผ่ประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันในครอบครัวของเรากว้างขวางออกไปก็ต้องเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปตามความกว้างขวางยิ่งคนไทยทั้งชาติแล้วต้องเฉลี่ยเผื่อแผ่ทำจิตใจกว้างขวางต่อคนไทยทั้งชาติด้วยกันเราไปไหนเราสนิทสนมกันได้หมดคนเราเมื่อมีจิตใจกว้างขวางคนเราไม่จำเป็นถ้าไม่โง่อันเอาเสียจริงๆแล้วจะไม่มาคิดถึงว่าชาติชั้นวรรณะคนนั้นชื่อนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเป็นนั้นคนนี้ไม่คิดไม่ต้องไปยืนคนเห็นคนมันรู้กันแล้วเห็นผู้หญิงก็รู้ผู้หญิงเห็นผู้ชายก็รู้ผู้ชายเห็นคนจะไม่รู้คนได้อย่างไรก็เมื่อคนเห็นคนรู้คนอยู่แล้วคนดีคนชั่วก็ต้องดูกันอย่างนั้นเองคนดีดูแค่เดียวติดพันกันไปแล้วสนิทสนมตายใจแล้วคนดีคนจิตดีจิตใจกว้างขวางไม่ถือสีถือสาให้อภัยกันได้อย่างง่ายไรนะคนประเภทนี้แหละคือคนดีให้ยึดอันนี้นะอย่าไปยึดคนชื่อนั้นชื่อนี้แยกแบ่งสรรปันส่วนไปทางที่จะทำลายความคุ้มคืนสามัคคีซึ่งเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันให้แตกกระจายยาทำสำหรับเมืองไทยเราถ้าทำก็เท่ากับเสี้ยนกำหนามทิ่มแทงอวัยวะของเราให้เสียหายไปให้เดินขยกขยกถ้าเป็นน้ำยกเท้าเดินขยกขยกถ้าเจ็บท้องปวดก็ปวดหมดทั้งตัวอันนี้อวัยวะของชาติไทยเราถ้าแตกเราสามัคคีกันแล้วแตกไปหมดนะยิ่งแตกใจแตกตัวยิ่งกว่าอะไรถ้ามีความรักความกังวลสามัคคีให้หมดใจกันแล้วนี่เหมือนกับอวัยวะของเราจะมีอายุขนาดไหนก็ตามเมื่ออวัยวะสมบูรณ์คุณผลนะการไปมาหาเลี้ยงชีพสะดวกสบายเดินเหินไปไหนสบายทางนั้นทางนั้นนี่ชาติไทยของเราเมื่อมีความกลมกลืนสามัคคีมีความรักซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วไปที่ไหนสนิทกันทั้งนั้นเพราะคนดูคนมันทำไมจะดูไม่ออกคนดีเข้าติดแม้แต่เด็กก็ยังรู้ผู้ใหญ่ดีก็รู้เด็กดีก็รู้ถ้าเด็กดีผู้ใหญ่ก็เมตตาสงสารเป็นเด็กที่น่ารักถ้าผู้ใหญ่ดีเป็นคนดีผู้น้อยก็มีความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเนี่ยคนต่อคนเห็นกันเป็นคนดีสนิทสนมกลมกลืนประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันเมื่อเกิดในท้องพ่อท้องแม่ด้วยกันก็ยังไม่สนิทยิ่งกว่าเพื่อนฝูงที่ฝากเป็นฝากตายกันได้นะในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันมันรักกันก็จริงบางทีมันก็ทะเลาะกันลูกแม่เดียวพ่อเดียวมันยังทะเลาะกันได้อันนี้เราไม่ทะเลาะมีแต่ความเมตตาสนใจกันนั่นก็ดีนี่แหละให้จำไว้อย่างนี้นะความรักชาติของเราไอ้รั
ักด้วยความเสียสละรักด้วยน้ำใจซึ่งมีต่อกันด้วยอย่าเป็นคนติดตันอั้นตู่ไปที่ไหนครับแค่มีแม้ที่สุดงานเผาศพเศรษฐีที่จะมีทีเหนียวไม่อยากมีใครไปเผาศพนะคนทุกคนจนหรือคนธรรมดาเราแต่มีใจกว้างขวางเบิกบานมีน้ำใจมีใครศพไหนคนศพของคนคนนั้นนะคนนี้แน่เลยแน่เลยนั่นตายแล้วเขายังชมตายแล้วเขายังอะไรเสียดายคนดีหายากแต่คนชั่วนั่นมันไม่ได้ยากหาได้ง่ายแต่คบได้ยากคือคบคนชั่วแต่หาได้ง่ายแต่คบได้ยากให้เราระมัดระวังเนี่ยวันนี้เราพี่น้องทั้งหลายได้บริจาคทานเพื่อช่วยชาติของเราสมเจตนาหลวงตาที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายมาตลอดโดยที่เสียสละจริงๆมีเท่าไรทุ่มลงหมดทุ่มลงไม่เสียดายสมบัติเงินทองเขาของแต่อย่างใดเลยได้มาเท่าไรทุ่มลงเพื่อชาติไทยของเราชาติไทยของเราพี่น้องทั้งหลายบริจาครวมกันมาอย่างนี้ก็สมเจตนาของหลวงตาที่ได้มีอย่างนั้นต่อชาติไทยอยู่แล้ววันนี้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าการแสดงธรรมรู้สึกอ่อนเป็นยังไงชอบคนชอบคนคงจะแสดงธรรมไม่ได้มากมายอะไรนักนะตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องว่าเรามีโอกาสเราจะเล่านิทานให้ฟังนิทานนี้เป็นนิทานที่เป็นคติเครื่องเตือนใจคือคนบุญกับคนบาปเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะคนหนึ่งเป็นคนใจบุญคนหนึ่งเป็นคนใจบาปความรักกันนั้นรักแต่พอเข้าถึงเรื่องการความดีความดีนี่ปีนเปียวกันไม่เข้าร่องเข้ารอยกันคนที่บาปอยากสร้างแต่บาปทำแต่บาปพาแต่กรรมชั่วช้าหลามกเพื่อนที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมบริจาคทานการกุศลประจำนิสัยของตนมีความสงเมตตาสงสารสอนหรือเตือนเพื่อนเพื่อนมีตั้งแต่กินเหล้ามายาสูบกินกินคันชาทำบาปหนาไปโดยลำดับลำดาเวลาเพื่อนไปแนะนำกับเตือนกันสอนก็ไม่ยอมฟังเพื่อนแนะนำสั่งสอนก็ไม่ยอมฟังทำตามใจชอบใจชอบเพื่อนจนอิจฉาอาใจถ้าเพื่อนพูดว่าจะพาไปวัดชวนแนะนำแล้วก็ไม่ได้ผลชวนไปวัดถ้าชวนไปวัดไอ้เพื่อนคนนรกอเวจีนั่นมันก็ตอบสวนหมัดมาว่าไอ้มึงอยากไปวัดมึงก็ไปซะสิมึงไปสวรรค์มึงทำบุญให้ทานมึงไปสวรรค์แล้วจะไม่มีใครมาแย่งปลาในบึงกูไปกินถ้ามึงอยู่นี่มึงก็จะมาแย่งปลาในบึงกูไปกินปลาคุณก็บกท่อมไปมึงไปครับไปวัดไปวาแล้วมึงไปสวรรค์กูจะสะดุดหาปลาในบึงใหญ่ๆนี่กินคนเดียวกูนั่นฟังที่มันว่าแล้วมันก็ทำบาปไปจนกระทั่งถึงวันตายที่นี่เพื่อนฝูงคนที่ดีนั้นพอตายแล้วไปเกิดเป็นเท้าสกัดเทวรานนท์ฟังที่เนี่ยนี่อำนาจแห่งความดีทรงเขาได้เกิดสวรรค์เป็นเท้าสกัดเทวราขึ้นไปแล้วกระเลียนยานอยู่เพื่อนคนนี้มันเป็นยังไงนานี่อำนาจแห่งกุศลทิ้งทานผู้ใดที่เราได้บำเพ็ญมานี่ถึงขนาดที่ว่าให้เราได้มาเป็นเท้าสกัดเทวราชครองอยู่แดนสวรรค์ที่นี่เพื่อนของเราที่ว่าเราชวนไปวัดไม่ยอมไปมันไม่ยอมไปแล้วมันไปอยู่ไหนเราชวนไปวัดมันยังบอกให้เราไปวัดแล้วไปสวรรค์แล้วมันจะไม่ได้แย่งปลาในบึงในบ่อของมันว่างั้นที่เวลานี้มันตายแล้วที่นี่มันไปที่ไหนค้นหาที่ไหนก็ไม่เจออยู่แดนสวรรค์ไม่อยากดูแหละหาดูแดนไหนก็ไม่เจอไม่เจอถ้าดูไปดูไปก็ไปเจออิตตาอันนี้แหละอิตตาตกแหตกปลาอยู่ในบึงในบ่อเนี่ยไม่มีใครแย่งแต่ตกแหตกปลากินอยู่คนเดียวแกในบึงในบ่อแล้วไปหาในบึงในบ่อที่แกจะไปตกปลามันก็ไม่เห็นอันนี้หาไปพิจารณาไปด้วยญาณของเท้าสกัดเทวะจึงไปเจอเอาอิตาคนนี้แหละอยู่ในส้วมในสารเป็นหนอนอยู่ในส้วมเลยทีเดียวเพื่อนก็เกิดความสลดจังแรกโอ้โหกูบอกมันแล้วมัน
ไม่ยอมฟังเสียงมันทำไมตายแล้วมันก็ไม่เกิดเป็นหนอนแล้วทำไงเนี่ยความหนามันไม่ถอยหลังหนักไปฟังเอาไปแล้วกันถ้าชะกาเทวราชนิรมิตตนลงมาแปลงเพื่อนสนิทกันมาที่ส้วมที่ฐานทำไมเพื่อนโอ้ยเราสงสารนะตั้งแต่เป็นเราสอนแล้วสอนเล่าอยากให้ทำคุณงามความดีแต่เธอก็ไม่ทำนะไม่ทำดื้อด้านฐานทำไปในสิ่งที่ไม่ควรทำเธอก็มาตายเป็นหนอนอยู่นี่แล้วทำยังไงไม่นี่นะเราเวลานี้เราเป็นเท้าสกัดเทวราชนะมาจากแดนสวรรค์สงสารเธอก็มาเตือนเธอแล้วเธอก็มาเป็นหนอนอย่างนี้นะครับมันสุขวิสัยแล้วเวลานี้เอาสุขวิสัยก็พอดีละเพื่อนนั่นเราที่มาเป็นหนอนนี่เราไม่ได้ทุกข์นะเพื่อนนะฟังที่มันนั่งท้าทายเพื่อนที่เป็นเท้าสกัดเทวราชที่อยู่ว่าเราเกิดเป็นหนอนนี่เราก็ไม่ได้ลำบากลำบนนะเพื่อนนะถึงเวลาเขามาส่งเขามาส่งเราไม่ต้องไปหาที่นั่นที่นี่ที่ไหนกินอยู่ในช่วงในฐานนี่มีแต่อาหารทิพย์ของเราทั้งนั้นเห็นไหมล่ะมันก็จมในฐานตลอดไปส่วนอาหารทิพย์ของเท้าสกัดเทวราชที่เป็นของเลิศเลยขนาดไหนนั้นหนอนไม่สนใจเพราะหนอนเป็นวิสัยของสัตว์ต่ำช้าหลังหมดต้องอาศัยอาหารที่เรียวซามประกอบกันได้เข้ากันได้สนิทโดยอาหารที่เป็นทิพย์สมบัติที่เป็นทิพย์เป็นฐานะของเท้าสกัดเทวราชครองราชสมบัติอยู่เป็นอย่างนั้นนี่ละพิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายการดื้อด้านฐานธรรมในความตัวช้าหลังหมดนี้เป็นหนอนมันก็ให้ยินดีในหนอนมันแก้ความจริงมันไม่ได้เป็นสุขอะไรละเกิดเป็นหนอนมันจะสุขอะไรมันพูดอวดเฉยว่าหนอนในฐานไอ้หนอนในขี้วัวขี้ควายนั้นมันไม่พูดถึงบ้างเหรอขี้ควายตัวควายตัวหนึ่งมันถ่ายลงไปแล้วแมลงวันไปตอมแล้วไปถ่ายไข่ในนั้นแล้วเป็นหนอนขึ้นมาแล้วหนอนก็กินขี้ควายกินขี้วัวอยู่ในนั้นพอขี้วัวขี้ควายแห้งแล้วหนอนก็ตายอยู่ในขี้วัวขี้ควายไอ้ผีบ้ามันทำไมมันไม่เอามาพูดมันพูดตั้งแต่หนอนในฐานของมันหนอนในกองขี้ควายมันทำไมไม่พูดเราแยกออกมาพูดบางหนาพี่น้องทั้งหลายให้พิจารณานะนี่แหละเรื่องความทุกข์เรื่องคนหนามันไม่ยอมฟังความดีมันก็จะจมอยู่งั้นตลอดไปเราไม่ต้องการทำเป็นคนหนาอย่างนั้นให้ฟังเสียงอัดเสียงทำแล้วประพฤติตัวมันเป็นคนดีคนดีตายแล้วเราจะไม่ไปจมอยู่ในช่วงในฐานกองที่ตัวที่ควายอย่างไอ้เสี่ยวไอ้เพื่อนของท้าวสกัดเจอละนั้นต่อไปเราจะเป็นคนดีนี่ที่พูดถึงว่ายกนิทานมาให้พี่น้องทั้งหลายได้สร้างตัวเป็นคติก็คือว่าอย่าทำตัวเป็นคนชั่วช้าหลักหมดอย่างน้อยมันจะลงไปเป็นหนอนในช่วงในฐานมากกว่านั้นไปจมอยู่ในนรกนรกยิ่งเก่งต่อส้วมตัวฐานอยู่ร้อยเท่าพันตรีตกนรกหลุมหนึ่งนั้นนานสักเท่าไหร่กว่าจะได้ขึ้นมาคำว่านรกนั่นคือแดนเผาสัตว์คือแดนไฟมารายการเผาสัตว์ตลอดกับตลอดกรรมกับเผาอยู่อย่างนั้นถ้ากรรมของตัวของคนตัวฆ่าเราหมดนั้นไม่สิ้นเมื่อไหร่แล้วมันจะเผาตลอดเวลาไปเรายังกล้าหาญอยู่ถ้าเรายังกล้าหาญเอาเพียงแค่นี้ก่อนมาเป็นพยานกันนะไฟในเตาเราก็มีเราหุงต้มมันกินทุกวันต้มเป็ดต้มไก่กินไม่เท่าไหร่ไม่จะคำนึงถึงความร้อนความเสียหายของเขาทีนี้เราเอามือแย่เขาไปในกองไฟที่เป็นยังไงกองไฟที่เราเคยต้มเป็ดต้มไก่ต้มไก่จนเปื่อยกินมาอาหารมามากมายแล้วนั่นน่ะทีนี้เราเอามือแย่ลงไปในกองไฟมันร้อนขนาดไหนเพียงมือแย่เข้าไปเท่านั้นโอ้ยดีไม่ดีกระตุกแขนขาดมันว่าไงมันร้อนขนาดไหนทีนี้ไฟในแดนนรกมันไม่เพียงจะเอามือไปแย่นะมันลงหมดทั้งตัวเลยกองกรรมมีมากน้อยเท่าไรเผากันลงตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมขึ้นมาเมื่อไรแล้วถึงจะพ้นขึ้นมาพ้นจากนรกหลุมนี้แล้วก็มาถ่ายเป็นนรกหลุมที่สองหลุมที่สามจนกว่าจะหมดกรรมแล้วก็จะมาเป็นเปรตเป็นผีเขาอีกเป็นชั้นๆขึ้นมาอย่างนี้ฟังหน้าสลดแสลงไม่พี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าเท่เองเป็นผู้สอนไม่ใช่ตาสีตาสาคนหูหนวกตาบอดมาสอนเรา
พระพุทธเจ้าเห็นแล้วอย่างประจักษ์ในแดนนรกแต่ละหลุมละหลุมตลอดถึงสัตว์โลกทั่วไปเป็นเปรตเป็นผีอสุรกายเต็มเท่าเต็มทั่วแดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดนะจนกระทั่งถึงแดนสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ใจหมดเลยแล้วนำมาสอนโลกไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดสอนโลกเราจึงควรมาพิจารณาใจของเราให้ดีใจของเรามันดื้อด้านมากนะเราอยากเข้าใจว่าคนเราทุกคนนี่จะดีไปแล้วกันหมดมันดื้อด้านอยู่ภายในใจนั้นนะใจไม่ลงใครที่ยามายาดนิ่มนวลอ่อนหวานพูดกับไพเราะเพราะเพียงแต่ใจนั้นมันไม่ไพเราะนะมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้นั่นดื้อด้านอยู่ภายในใจไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำใจตัวดื้อด้านนี่แหละมันจะสังหารเรามันจะทำลายเราถ้าเราฟังเสียงอัดเสียงทำแล้วเราจะเป็นแน่ๆจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำนิทานข้อนี้ไปคิดพินิจพิจารณาแล้วตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญคุณงามความดีวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นสมควรแก่การเวลาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาบริจาคทานทั่วหน้ากันทั้งในอาสีจุนภูเราที่แถวใกล้เคียงตลอดทางกรุงแทบก็เห็นมานี่วันนี้มีเยอะเหมือนกันนี่ก็มาอนุโมทนาทานการกุศลของเราที่ช่วยชาติบ้านเมืองกับพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันอย่างนี้แหละในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันจึงขอความสวัสดีจะมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดThank you.

0: 强了，
1: 这还来谁？这还来谁？
0: 浪费，浪费你了。

菩萨。

0: าเกาท่านท่านท่านในเมืองูนะครับท่านกวีสุภิระท่านในมา
1: หลวงตากลับแล้วก็เปิดนะตอนนี้อย่าด่วนเปิดมันแม่นะโอ้โมโหเวลาเทศยินเสียงแม่มาว่าแถวนี้นะ
2: วันครับ
1: นะวันนี้ฝนมากจริงๆนะอำเภอสีภูเข้ามีท่านในอำเภอมาเป็นประธานเป็นร่มโพล่มใสสำหรับงานนี้มีงานอะไรก็ตามต้องมีหัวหน้านี่ก็มีท่านในอำเภอมาเป็นประธานรัฐมนตรีฝ่ายตำรวจด้วยราชการมาด้วยทุกจริงทุกอย่างรู้สึกว่าราบรื่นดีงามสมบูรณ์ภูมิผลนะงานอำเภอฉีภูเรานี่เราอยากจะตั้งเป็นจังหวัดฉีภูซะด้วยเพราะเงินก็มากทองคำก็มากดอนมากก็มากมีแต่มากมากนั้นควรจะยกฐานะให้เป็นจังหวัดฉีภูซะเดี๋ยวยินไหมล่ะพี่น้องทั้งหลายนะอยากได้เป็นจังหวัดไหมล่ะถ้าอยากได้เป็นจังหวัดเอามาอีกเงินเราจะตั้งให้เป็นมณฑลเลยทีเดียวเอาล่ะทีนี้นะจะอนุโมทนานะฮะมาอยู่เหรอฮะยังมาอยู่เหรอเอาวางมาเลยวางมาเลยมาเลยคุณยังมาตามหลังมาคุณนี่โอ้มาแล้วผ่านไปเลยว่างมาเลยผ่านขอรับรับใครคอยรับดิโอ้อะไรฮะเดี๋ยวนะ
2: มีไหม
1: อันนี้มาทำ
2: ม
1: า
2: อีกคนหนึ่งครับเร็ว
1: เดี๋ยวจะมาทำ
2: มาเอา
1: เข้ามาเดินเข้ามาบัดเวลาวิ่งไล่ตีหลานมันจะมาเร็วนั่งนะเดินเข้ามานี่คานมาบัดเวลาไล่ตีหลานมันจะมาเร็วนะเนี่ยไล่ตีหลานเข้าใจไหมใครมีหลานมันต้องได้ตีทุกคนนั่นแหละพูดไม่ผิดเข้าใจไหมเวลาเดินเข้ามาละคานเข้ามาถ้าช้าบัดเวลาไล่ตีหลานมันเร็วเนี่ย
2: วางเลยครับวางถวายเลยครับวางถูเลยครับ
1: แปลกเวลาไล่ตีหลานอะไรไปไปฮะยังมาอยู่เหรอเพราะเป็นอะไรคนมากจริงเราเพราะดอนล่ากูมีเนี่ยเมื่อเราจะเล่นน้ำอย่างดอนล่าเนี่ยไอ้นั่นมันวิ่งลงทะเลเลยมันกลัวดอนล่าเข้าใจไหมล่ะไอ้นั่นฟังภาษาโคตรลับสิไอ้นั่นมันเห็นดอนล่ามันวิ่งลงทะเลดอนล่าเขาไล่มันได้ไอ้นี่มันมาป้วนเปี้ยนเปี้ยนอยู่เมืองไทยแล้วนี่ไอ้นั่นจำมาละไอ้นั่นไอ้ตัวมือตรงตรงนี่มันกลัวจะดอนล่าหมดแล้วนะให้พ่อแล้วพ่อ
2: ทำไมไ
1: ม่เหรอทำไมไม่เรื่องเอามาเลยเอาวางเอาละเจริญหลานอยู่นะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

0: ก่อนหน้าที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสเทศนาเกี่ยวกับพระนันทะได้บรรลุพระอรหันต์นั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ถามพระนันทะว่าน
1: ับแต่ท่านบรรพชามานี้ท่านไม่ยินดีในเพศบรรพชิตเลยจิตใจใฝ่หาแต่จะสึกออกจากเพศบรรพชิตจนมาถึงวันนี้ท่านยังปรารถนาจะสึกอีกหรือไม
0: ่พระนันทะตอบภิกษุทั้งหลายว่า
2: ความปรารถนาที่จะสึกนั้นไม่มีเลย
0: พระภิกษุทั้งหลายก็พากันติเตียนพระนันทะว่าพูดไม่จริงวันก่อนกล่าวอย่างหนึ่งบัดนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งแล้วเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระนันทะพูดกลับไปกลับมาไม่มีความจริงเลยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: เมื่อก่อนนั้นอัตภาพของพระนันทะเหมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีฝนตกทุกทีย่อมรั่วเสมอแต่บัดนี้พระนันทะได้สำเร็จกิจแห่งเพศบรรพชิตแล้วจึงเหมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนจะตกมาหลังคาย่อมไม่มีการรั่วซึมเปรียบเสมือนหนึ่งจิตที่บุคคลทั้งหลายได้เจริญสติสมาธิภาวนาดีแล้วฉันใดกิเลสราคะทั้งหลายย่อมเข้ามาย่ำยีไม่ได้ฉันนั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระท่านถามปัญหาธรรมะมาพระอาคาตุกะท่านถามปัญหาธรรมะมาชื่อพระเพิ่งชื่อเพิ่ง
2: ชื่อ
1: เพิ่งขอใคร
2: เพิ่ง
1: เพิ่ง
2: อะไรถามมากก็แล้วกัน
1: ครับครับ
2: แล้วจะตอบก็ตอบไม่ตอบก็ไม่ตอบ
1: นี่นี่ลายมือ
2: ฮะ
1: ลายมือก็พอผู้ใหญ่ขำเหมือนกันเลย
2: ฮะ
1: ก็เอาสาระแล้วกันนะครับ
2: เนี่ยทำไง
1: บอกตอบอยากนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพสูงสุดผมมีโอกาสมาปฏิบัติแล้วก็กราบเรียนถามปัญหาดังต่อไปนี้ปฏิบัติก็ใช้พุทโธแล้วก็ใช้จิตให้มีสติ
2: ใช้พุทโธ
1: ใช้พุทโธมีสติติดอยู่กับพุทโธตลอดทีนี้ก็พอภาวนาไปภาวนาไปก็แน่นที่หน้าอกแน่นหน้าอกนี่เป็นมาได้9ปีแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาเย็นๆหรือกลางคืนกลางวันไม่ค่อยเป็นแต่ช่วงระยะมาอยู่บ้านตากนี่เป็นทั้งกลางวันกลางคืนครับขอเรียนถามปัญหาดังต่อมานี้นะครับทำไมอาการที่จิตรวมแน่นที่กลางอกซึ่งผ่านมา1ปียังไม่หายไปครับ
2: เพราะอะไรที่ยังไม่หาย
1: ก็
2: ที่เป็นที่อก
1: แน่นที่กลางอกเนี่ยครับก็เป็น1ปีแล้วครับยังไม่หายไปเพราะบางทีก็แน่นมากรวมจนถึงก็อกจะระเบิดเป็นเสี่ยงๆนี่ข้อที่1นะครับข้อที่2ลักษณะอย่างนี้จิตเป็นสมาธิหรือไม่ครับ
2: เพราะว่าไหน
1: ที่ว่าแน่นหน้าอกเนี่ยครับ
2: ที่เป็นสมาธิหรือไม
1: ่หรือไม่ครับเนี่ย
2: มาถามผมแล้วมาถามเราทำไมถ้าเป็นสมาธิมันจะเป็นอยู่ที่หน้าอกถ้าแตกมันก็แตกที่หน้าอกคู่ถามแล้วนี่นะเราจะเอาอะไรไปตอบคุณยายอย่างนั้นจะถามมาว่าที่หน้าอกเรียกว่าเป็นสมาธิหรือไม
1: ่ก
2: ็ว่า
1: หลักใหญ่ก็ว่าจิตแน่นที่หน้าอกนะแล้วก็
2: มันแน่นแบบไหนถึงว่ามันก็เด่นมาสงสัยว่าสมาธิ
1: แน่นแล้วก็ตอนนี้เด่นที่กลางหน้าอกตอนนี้เด่นมาก
2: มันแน่นแน่นอย่างนึงแน่นเหมือนโลกทั่วไปก็มีคือแน่นปึงในจิตใจที่หัวอกก็มีมันหลายอย่างนะ
1: ครับ
2: อย่างที่ว่าจิตแน่นปึงเหมือนภูเขาอยู่ที่หน้าอกเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นแน่นที่หัวอกแบบโลกทั่วไปแน่นกันนั้นมันก็เรียกว่าเป็นโรคอันหนึ่งแต่ไม่ละอันนี้ไม่ใช่โรคคุณแน่นหนามันคงเพราะมันแน่นมันอยู่กลางกลางแน่นโอ้เป็นโรคเป็นภัยก็มีแน่นหนามันคงในโอ้อย่างนั้นก็มีแต่จิตเป็นสมาธิที่ว่าแน่นหนามันคงในโอ้ถูกต้องแน
1: ่
2: นแต่นั่นแหละ
1: ข้อ3ครับข้อ3บอกว่าพิจารณากายปรากฏว่าสติปักแน่นเข้าไปที่จุดที่พิจารณาแรงกว่าอาการที่แน่นที่หน้าอกอีกครับก็เลยพอพิจารณากายแล้วก็เอาสติปักแน่นจุดที่พิจารณาก็ปรากฏว่าแรงกว่าอาการที่แน่นที่หน้าอกอีกจึงกราบเรียนถามว่าจะพิจารณาว่าอาการแน่นที่หน้าอกหรือจะพิจารณากายอย่างใดต่อไปครับ
2: พิจารณากายพิจารณาได้ก็พิจารณาประการส่วนร่างกายนี่ที่นี่ที่หน้าอกก็ว่าเป็นเนื้อหนามั่นคงทางด้านจิตใจก็เกิดขึ้นจากพุทโธกับสติจิตเนี่ยตรงใจมันก็สร้างฐานเนื้อหนามั่นคงขึ้นมาแน่น
1: ครับ
2: คือเยาว์เนี่ยหน้าอกพูดอย่างนั้นตอนแน่นพูดกลางๆแน่นหนามันคงภายในจิตใจแน่นโอกเราจะแน่นจะตายนั่นก็มีใช่ไหมล่ะมันหลายอย่างอาการที่มีอาการก็ที่มีอาแยกแยะออกที่จะว่าที่มีอาไม่เหมือนกันยังไงเพราะว่าจิตสงบแน่นหนามันคงอยู่ในนั้นก็เป็นความสงบเวลาจะแยกทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ความเป็นความตายความเปื่อยความเน่าไปฆ่าผีผีหยุดผีสดผีแห้งแยกออกไปนี่เรียกว่าปัญญาอันนั้นก็ให้พิจารณาไปเวลาจะพิจารณาอย่างนั้นให้พิจารณาไปเวลาจะทำจิตให้มีความสงบจนกระทั่งเนื้อหนามันคงด้วยสมาธิเช่นพุทโธเป็นรากฐานมีสติติดแน่เหมือนก็ทำไปเข้าใจ
1: ครับ
2: แล้วมีอะไร
1: ข้อสุดท้ายนะครับบอกว่ากระผมพิจารณาอย่างกระผมจะพิจารณาอย่างไรต่อไปดีครับคือจะบริกรรมพุทโธบางทีก็กำหนดจิตอยู่ที่จุดที่รวมแน่นที่กลางหน้าอกจะอย่างนี้ ต้องไหมครับ
2: นะ
1: คือจะให้เกิดท่านถามว่าท่านจะพิจารณาต่อไปอย่างใดดีคือหนึ่งบริกรรมพุทโธกับกำหนดสติจุดที่แน่นที่หน้าอก
2: คำว่าพุทโธจะจุดเป็นแง่หนามันคงเป็นแง่หนามันคงที่หน้าอกก็รู้ก็กำหนดรู้อยู่ที่หน้าอกเขานั่นเองนะ
1: ครับ
2: ไอ้คำว่าแง่มันแยกสองทางนะแง่เหมือนโรคทั่วไปก็มีแง่หนามันคงของจิตฐานของจิตเป็นสมาธิก็มีครับกลุ่มเครือนี่เก่ายากนะ
1: คือลายมือก็ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่จูเหมือนกัน
2: เ
1: น
2: ี่ย
1: เนี่ยครับก็เลยอ่านกราบเรียนแค่นี้ครับ
2: เพราะงั้นที่ลายมือเนี่ยมันเหมือนลายมือผู้ใหญ่จูเหลือเกินผู้ใหญ่จูนี่เขาทั้งชมเชยทั้งตำหนิไอ้ประหลัดอำเภอเขาเป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่จูอยู่อำเภอคำใจอีไอ้ไปอำเภอนั่งจมูกบี้พูดแล้วเขาพูดกับผู้ใหญ่ตูมเขาไอ้จมูกเขาบี้บี้แล้วผู้ใหญ่ตูมเนี่ยว่าเวลาแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้เลยแต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เชียนี่ก็เหมือนไก่เชียแต่ก็นั่นเนี่ยยังไงก็ตามกับว่ามันงาถ้าพิจารณาตายถ้ามันพิจารณาตายแยกแยะมันไปเรียกว่าปัญญาปัญสมาธิคือจิตมีความสงบตั้งแต่สมถะคือความสงบสมาธิสงบแน่งเข้าไปจิตแน่งหนามันคงเรียกสมาธิภาคปฏิบัติไม่ใช่สมถะเนี่ยกับสมาธิจะมีเดียวกันนะสมถะจิตเริ่มสงบเพราะการฝึกผมอารมณ์ภาวนาแล้วจิตก็สงบไม่มีอารมณ์กวนอารมณ์ของธรรมไม่ใช่กวนเป็นสารส้มกวนให้จิตสงบผ่องใสเช่นพุทโธคิดเหมือนกันแต่คิดเป็นแบบสารส้มทำจิตให้สงบให้อยู่ที่นั่นเป็นสติจ้งอย่างนั้นมีเรียกว่าจิตแต่นั่นก็สงบพอจิตสงบแล้วจิตจะอิ่มอารมณ์ คำว่าอิ่มอารมณ์ตามเวลาของจิตจะไม่มีคำว่าอิ่มอารมณ์หิวหัวตลอดเวลาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทุกสิ่งทุกอย่างออกกับสังขารคืออวิชชาดังออกมาเป็นสังขารนี่จะต้องชัยย้อนอยากคิดอยากรู้อยากเห็นตลอดนี่เรียกว่าความอยากของจิตพยศยานดังอยู่แล้วมีความอยากเวลาจิตสงบแล้วนั้นมันระงับความอยากมีทั้งหมดสงบเงี่ยวไม่อยากที่อยากปรุงถูกชาจนถึงขั้นสมาธิแล้วนี่ที่อยากที่อยากปรุงเลยไม่แบมขาดไม่อยากที่อยากปรุงเลยอยู่เงี่ยวนี่เรียกว่าไอ้จิตเจริญสมาธิเต็มภูมิมีแต่ความรู้เงี่ยวทำงานสบายทั้งวันคือไม่มีอะไรกลัวเลยความคิดตัวเองที่จะมาปรุงขึ้นกว่านี้ก็ลำพังนี่ก็เลยไม่คิดนี่เรียกว่าจิตจะเป็นสมาธิแน่วแน่นี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์นี่เมื่อมันอิ่มอารมณ์แล้วมันก็ไม่อยากคิดโน้นคิดนี้เรียกพาพิจารณาทางด้านปัญญาเอาทำงานอย่างนี้มันก็ทำตามนั่นมันไม่แสลบทะเลแสลบไปที่อื่นเพราะความหิวโหยของความที่ความปรุงมันไม่ออกนี่เรียกว่าปัญญาสมาธิปริภาริตาปัญญามหาปราโหติมหาสร้างชาติปัญญาที่สมาธิอบ อบรมหรือหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวปัญญาเดินได้สะดวกคล่องแคล่วเพราะอิ่มอารมณ์แล้วไม่เฉลียวฉลาดถ้าปัญญาที่เรามาคิดทั้งๆที่ตีหีหวยคิดจนเรียกปัญญาตรงสัญญารวมไปเลย มันต่างกันนี่เรียกปัญญาออกพิจารณาตามหน้าที่เพราะไม่หีหวยกับอะไรสมาธิอิ่มตัวอิ่มตัวพาทำงานก็ทำตามนั้นหรือจิตก็รู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อยๆที่นี่อันแสดงว่าจังแต่ศีลพวกที่รักษาศีลพวกนักบวชศีลปริภาวิโสสมาธิมหาปโรห้อติมหาสร้างโชคสมาธิที่ศีลรวมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริปัญญาสมาธิปริภาวิยาปัญญามหาปโรห้อติมหาสร้างชาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวปัญญาปริภาวิจังติจังสัมมาเดวะอาสะเรหิวุจจิจิตที่ปัญญาซักฟอกเรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เหลือทั้งปวงโดยชอบนั่นเรียกท่านแสดงไว้เป็นลำดับลำดับปัญญาจึงเป็นของสำคัญสมาธิคือจิตอิ่มอารมณ์แล้วก็ใช้ปัญญาที่ปัญญาก็ตั้งหน้าทำหน้าที่เมื่อตั้งหน้าทำหน้าที่มันก็เห็นเหตุเห็นผลกระจายไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันเป็นในใจเดิมมันทำรู้เองอย่างว่าละอย่างน้อยสมาธินี่เป็นหินไปเลยเนี่ยคือแน่นตึงอยู่งั้นเลยความรู้มีอันเดียวเท่านั้นเอกคตาลมเอกคตาจิตคือสมาธิที่แน่นหนามั่นคงอยู่ในตัวเองเป็นเอกคตาลมมีอารมณ์คือความรู้อันเดียวเท่านั้นเองนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจะมันได้เท่านั้นนะแน่วอยู่นั้นเท่านั้นจะมีความแยกคายอะไรออกไปแก้กิเลสอะไรไม่แก้เหมือนหินทับหญ้าถ้าเอาหินออกยากก็เกิดมีพอสมาธิมีแต่สมาธิถ้านอนใจเป็นสมาธิก็เสื่อมได้นั่นมีเรียกว่ายกหินขึ้นยากเกิดท่านจึงใช้ให้ใช้ปัญญาพอจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัวในอารมณ์แล้วให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์มีด้วยกันทุกคนไม่มีเพศหญิงเพศชายพิจารณารู้ได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูธาตุขันของเรามีอะไรบ้างไงนี่ดูโลกเท่าไหร่เป็นยังไงมันก็เป็นแบบเดียวแบบเดียวกันแล้วยังไม่แน่ท่านบอกให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูป่าช้าก่อนดูป่าช้าแล้วก็มาเทียบป่าช้าภายในนั้นป่าช้าภายนอกนี่ป่าช้าภายในเทียบเคียงพอได้สัดส่วนแล้วกลับเข้ามาป่าช้าภายในไม่ยุ่งกับป่าช้าภายนอกเลยพิจารณาป่าช้าภายในนี่เรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาที่จะเบิกกว้างถอดถอนกิเลสตัณหาที่หินทับญาติกิเลสไปรวมตัวอยู่นั้นหินทับไว้ที่ปัญญาไปตีกระจายออกเลยกิเลสอยู่ในนั้นแตกกระจายกระจายแล้วปัญญาเป็นผู้ถอนกิเลสนะสมาธิเป็นเพียงว่าทำจิตให้สงบเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะมาเป็นปัญญาขึ้นเลยเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าไปคิดนะถ้าเป็นเรื่องที่ปัญญายกให้ว่าสติปัญญาไปพร้อมกันพร้อมกันถึงเลยนั่นแต่ถ้าเราท่านนี้เดินนี่ต้องเดินอย่างนี้ส่วนมากนะต้องใช้ประจาวิธีนี่อะสมาธิหนุนแล้วกับปัญญาก็พิจารณาออกเรื่อยอย่างนี้มันจะรู้แล้วปัญญานี่พิจารณามากทีเดียวสมาธิมีแต่รู้แน่วแต่สุดท้ายก็เลยเอาความแน่วนั้นมีอารมณ์รู้อันเดียวนี่แหละจะเป็นนิพพานอันนี้เนี่ยที่อยู่นั้นมันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นแหละไม่เป็นนิพพานกินปลาทั้งก้างกินไก่ทั้งกระดูกกลืนไปหมดคาคอตายเลยกิเลสเต็มอยู่ในนั้นอ่ะกลืนไปหมดสมาธินั้นเป็นสมาธินิพพานมันก็กลืนปลาทั้งก้างไก่ทั้งกระดูกกันละนี่กินคาคอมันมันถึงได้ให้ปัญญาขี้กายออกอันไหนกระดูกอันไหนก้างแยกออกแยกออกมีแต่เนื้อล้วนๆอาหารล้วนๆไปได้สบายใช่โอ้ยปัญญานี่พูดยากนะเวลาได้ออกทางด้านปัญญานี่ต้องคิดดูที่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนี่เป็นของมีอยู่ในโลกไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนะปัญญานี่จะเป็นเหมือนไฟและเชื้อสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะตามรู้ตามเห็นนึกเท่ากับตามไฟเผาไหม้ไปเรื่อย ขาไม่ไปรู้ไปเห็นไปนั่นเองเรื่อยไปความรู้ทางด้านปัญญาของเล่นมาอะไรที่พูดที่พูดเบี้ยหยาบที่นำมาพูดไม่ได้แต่ประจักษ์ในหัวใจนี้โอ้ยเต็มไปหมดออกมาได้เพียงแขนงแขนงแล้วนะปัญญาจึงเป็นสดานมากนอกจากปัญญานี่แล้วละเอียดเข้าไปนี่กลายเป็นปัญญาญาณไปเลยที่นี่เป็นญาณไปเลยซึมไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเรื่องการปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะเสียงพระพุทธเจ้าไม่เสียงไม่ใช่เสียงที่หน้าหิวหน้าหอบเหมือนหน้าเรานะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีสีมีวันหน้ากิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสเผามองดูหน้าไหนซีดเสียวไปหมดนั่นไม่ชุ่มเย็นหน้าของพระพุทธเจ้าที่เบิกบานเออไม่มีอะไรเบิกบานนี่ก็หน้าของพระพุทธเจ้าพระไทยเบิกบานหมดเลยสว่างกระจ่างแจ้งหมดนั่นอยากให้ดูหน้าพระพุทธเจ้าบ้างแล้วหันเข้ามาภาวนาดูหน้าตัวเองเดี๋ยวมันจะค่อยแจ้งแจ้งออกไปทำที่เรื่องได้เกิดจากใจเพียงคนเดียวฉะนั้นกล้าหาญท่านชายครอบโลกธาตุฟังสิใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามไม่สนใจอันนี้แน่นปึ๊กอยู่นี่มันกระจายไปหมดใครจะว่ายังไงมันไม่สนใจธรรมชาติอันนี้จะมีไม่มีใครลบได้เลยไอ้เรื่องสมมุติสามในโลกธาตุที่จะมาลบหลักธรรมชาติที่ว่าเลิศเลอที่ว่าสว่างกระจ่างแจ้งเนี่ยให้อับเฉาไปไม่มีอันนี้จึงว่าเกิดเพียงคนเดียวในหัวใจดวงเดียวฉะนั้นจ้าไปหมดไม่ต้องมาถามใครออกได้ทันทีจะพูดหนักเบามากน้อยออกได้ทันทีทันทีเลยหลวงพ่อพระพุทธเจ้าภาษาท่านเป็นลำดับลำดามากนี่ผลในการอบรมจิตต่อให้มันเล่ร่อนวุ่นวายตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเอาความหลับระงับการนอนใช่ไหมล่ะนะให้เอาสมาธิเอาความสงบใจระงับความคิดความปรุงอยู่ความคิดความปรุงเราระงับได้เวลานอนหลับสนิทนั่นแหละถ้ามันยังละเมอฝันเพ้อฝันอยู่ไม่เรียกว่าหลับสนิทนะหลับสนิทแล้วจะไม่มีฝันเลยนั่นอันนี้จิตของเราก็เหมือนกัน เมื่อมันสงบแน่วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญากั้นกรองพิจารณาแยกแยกแยกแยกแยกแยกกระดูกแยกแยกตั้งออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่บอกเวลาเรียนรู้เรื่องสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเป็นเรียกว่าสภาวะธรรมชั่วแดนโลกธาตุนี่นะเป็นเหมือนเชื่อไฟไฟคือความรู้ความเห็นคือธรรมเนี่ยจะกระจายรู้ไปหมดเลยนี่เรียกว่าตามไหม้ตามเผาไปคือตามรู้ตามเห็นไปหมดนี่แหละภายในจิตใจเป็นขึ้นเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ถามใครจ้าคนแรกไม่ถามใครเลยพร้อมอยู่นั้นพออยู่นั้นหมดเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจึงสอนโลกได้ทั้งสามโลกความรู้ไม่เหนือโลกจะสอนโลกได้ยังไงไอ้พวกเราเนี่ยความรู้เท่าหางอื่นไม่ได้เรื่องใหญ่ยาวหน้าก็ซีดเซียวมองเห็นกันมีแต่หน้าซีดเซียวยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีนะเราอยากจะว่าไม่มีเพราะกิเลสครอบอยู่ครอบอยู่ทำให้ซีดเซียวตลอดกิเลสยิ้มขึ้นนิดหนึ่งแล้วปั๊บออกมากิเลสตีความทุกข์ความสุขมีน้อยมากกิเลสยื่นให้นิดหน่อยถ้าจะมีแต่ความทุกข์คนเดียวโลกเขาจะเบื่อเบื่อกิเลสต้องมีความสุขความรื่นเริงบันเทิงหลอกไปโน้นหลอกไปนี่ที่นั่นดีนะอันนั้นดีนะหลอกไปบ้างไปแล้วตั้งเพลินตั้งเพลินทั้งโศกทั้งเศร้าไปด้วยกันเข้าใจไหมกิเลสถ้าทำแล้วไม่มีไปที่ไหนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกกว้างออกเรื่อยเรื่อยเรียกว่าทำไม่มีที่จะหน้าเหี่ยวหน้าหิ้วไม่มีทำมีภายในใจเท่านั้นอะไรจะมีหรือไม่มีมันหดก็มาหมดนะสมบัติทั้งหลายนี้จะมารู้อยู่ที่ธรรมะสมบัติที่สัมผัสที่ใจแล้วจะกระจ่างไปเลยวัตถุสมบัติทั้งหลายเป็นเพียงอาศัยเท่านั้นพอธรรมะสมบัติจะปรากฏที่ใจแล้วมันจะถอนเข้ามาหมดนะสมบัติทั้งหลายจะไม่มีความหมายไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความหมายปล่อยหมดเลยโดยสิ้นเชิงเพราะสู้ธรรมะสมบัติภายในใจไม่ได้ฟังจำไว้นะชาวพุทธแล้วนี่ห่างเหินธรรมะมากพอจะเริ่มถึงโลกถึงเดือดร้อนไม่ว่าทางชาติทางศาสนาเดือดร้อนไปตามๆกันเพราะให้กิเลสจูงจมูกไปทั้งศาสนาทั้งทางโลกทางสงสารนะมันจึงมีตั้งแต่ความเดือดร้อนหมุนก็มาทางวัดทางวาก็กลายเป็นวัดนั้นเป็นส้วมเป็นฐานมองดูพระเนรก็กลายเป็นมูดเป็นคูดแต่มีในส้วมในฐานคือวัดนั้นเสีย ถ้าออกมาทางโลกก็บีบเป็นช่วงเป็นฐานของมนุษย์เราอีกแล้วไปที่ไหนก่อความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสกปรกไม่มีมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายโลกเราอยู่ได้อย่างนี้ทำท่านไม่อยู่อย่างนี้นะท่านท่านอยู่ด้วยความสะอาดสะอ้านตลอดเวลาโลกจะดำปีเหมือนถ่านไฟไม่มีไฟก็ตามท่านไม่ได้ดำปีนะท่านสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือธรรมเอานำเข้าไปให้ใจเป็นผู้พิจารณาสิให้ใจภาวนาแล้วนั่นแหละใจจะเริ่มสัมผัสธรรมแต่จะวิ่งตามที่

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เคยเนี่ยก็น่าเชื่อมเชื่อมมาพักค้างนี่หกเจ็ดสิบคนยกกระลาให้หลังนึงเลยก็ไปเข้ากระถิ่นที่บ้านดงเย็นแล้วเหวลึกมาข้ามที่นี่คืนเพื่อนคืนเฮ้ยนี่จะกดเต็มวัดนี่จะกดจังวัดหาผู้ออกภาวนาไม่มีขนจะกดไม่พระเจ้าของไม่สนใจภาวนาย้อนตะกดน้อยพระไปเที่ยวกรรมฐานเจ้าของไม่สนใจภาวนากดเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้นะกดของเราเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้บุตรมันมีตรวจตาข่ายมีก็มีอะไรมุ้งลวดเลยนอนอยู่สบายในไม่ได้ใช้กดมานานนะกดหลังนี้เราทำเองนั่นตัวเราหลังนี้เราทำเองหมดทุกชิ้นเลยไม่ใครมาแตะเราทำเองด้วยฝีมือเราทุกอย่างจนกระทั่งเย็บก็เหมือนกันได้สักมันรักษาก็40ปีแล้วมั้งผมทำเนี่ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นเสียใหม่ๆเราทำอยู่ให้ตายเราไปทำอยู่ที่ไหนหัวกดอะไรเราคลึงเองทั้งนั้นนะเราทำเองหมดคลึงหัวกดเราก็ทำเองเจาะทุกอย่างทำเองหมดไอ้สี่สิบกว่าปีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เห็นกดเหล่านี้มันว่างมันดูไม่ได้จริงๆนะฝีมันต่างกันมากนะไม่คุยฮะว่าจะทิ้งยังไงเจ้าของยังไม่ทิ้งกดก็ยังไม่ทิ้งทิ้งเจ้าของมาเลยทิ้งหมดสามแดนโลกธาตุนี่ทิ้งหมดเลยถ้าทิ้งเจ้าของมาเลยแล้วเป็นทิ้งหมดเวลานี้ยังไม่ทิ้งทำเอาจริงจังจริงทำเองเคลื่อนเองด้วยฝีมือเจ้าของเครื่องหัวกดเครื่องเองแล้วซี่กดทำเองทุกอย่างทำเองหมดใช่มานานพอมาวัดป่าสร้างกุฏิถูกกุฏิหลังนี้ขึ้นมาไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะมันมีมุ้งลวดโยงเข้าไม่ได้ก็เลยเก็บไว้ไม่ได้ใช้มุ้งมันเปื่อยหมดแล้วไม่รู้ละมุ้งเราไม่ได้ถามดูเวลานี้มุ้งเรามาทราบอยู่ไหนนี่จะกดมุ้งจะเก็บไว้ที่ไหนเลยนี่มันหลายปีมันน่าจะเปื่อยไปแล้วกดกรรมฐานพอพูดถึงเรื่องกดกรรมฐานนี่เราเลือกถึงท่านอาจารย์ศิลป์อาจารย์ศิลป์ที่ถ้ำพระปล่องมันไปนอนอยู่ลืมแล้วล่ะเป็นจังหวัดอะไรนะหกขันนี่ท่านว่าท่านนอนเหยียบเท้าไปมุ้งมันตึงๆเนี่ยเท้าไปยำมุ้งตึงๆแบบนี้ดีเสียงเสือมาเสือพวกเสือหากินมาเสือดาวมันมาท่านก็นอนฟังอยู่เรียกมันร้องทั้ง

0: ต้นไปก่อนร้องหน้าถ้ำไม่นึกว่ามันจะขึ้นถ้ำสักเดี๋ยวได้ยินเสียงคอกแคกแคกนี่มันขึ้นมาแล้วเห็นไหมมานี่มันขึ้นมาขึ้นมาไม่ระวังอ่ะยังได้ยินเสียงเสือถ้าระวังแล้วไม่ได้ยินเสียงเหมือนแมวถ้ามันขึ้นมาโดยลำพังนี่ได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงคอกแคกคอกแคกเสือตัวนี้มานี่ท่านนอนแล้วก็เอาข้าวเนี่ยยันมุ้งนี้มันมาเพราะมันแคบๆท่านว่านอนมันแคบๆมันต้องเลาะอย่างนั้นมันจะเดินผ่านไปตามถ้ำนะคนนอนขวางอยู่นั่นมันมาถึงนั่นพอดีมาถึงนี่มันจะทดลองดูท่านว่ามันตกงั้นเอาเท้ามันเนี่ยตกเพราะท่านสังเกตดูตลอดท่านก็ไม่ได้กลัวนิสัยท่านอาจารย์ถึงท่านอาจหารมากไม่ได้กลัวอะไรปรากฏว่าไม่กลัวอะไรเลยอันนี้เข้าได้หมดจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นช้างเป็นเสือที่ไหนท่านไม่กลัวนิสัยท่านอาหารมากท่านไม่สนใจกับเรื่องกลัวเรื่องกล้าอะไรเลยจะไปไหนไปเลยนี่ท่านนอนอยู่ท่านนอนพอดีเสียงแคบๆมาเนี่ยมันมีจอมปลวกเล็กๆอยู่นี่มันก็ปีนจอมปลวกมานี่เราก็นอนอยู่ทางนี้พอมันปีนจอมปลวกก็ได้ยินเสียงมันอยู่ปีนพอลงมาถึงที่นั่นมันเอาเท้ามันตกมันตกทดลองดูตกเบาๆนะท่านว่านี่พอท่านกระดูกกระเดียกนี่โดดทีเดียวก็เสียงแข็งเปิดเลยท่านก็เลยมีน้ำซ้ำท่านก็ทำตลกด้วยท่านท่านนั่นก็ไปตอนนี้มันหยุดวิ่งแล้วยังไม่รู้นะมันวิ่งเลยท่านอาจารย์เสียงก็ตายไปแล้วเสือตัวนั้นมันดิ้นหยุดหรือยังไม่รู้นะมันกลัวนั่นมากพอคนกระดูกกระดิกมันก็โดดครับของนั้นท่านก็อีกด้วยซ้ำมันก็ไปใหญ่รู้เสือรู้ว่าเป็นคนชัดเจนไปใหญ่เลยท่านมาตบเล่นอย่างนี้ท่านมันตบทดลองสังเกตดูจะเป็นอะไรท่านตบดูตบเบาๆนะท่านว่าเสือตะกอนไม่อดเสือเนี่ยเต็มป่าเต็มดงไปที่ไหนมีแต่เสือตะกอนพวกเสือพวกช้างช้างนี่มีเป็นบางแห่งแต่เสือมีอยู่ทั่วไปพวกเสือพวกหมีมีอยู่ทั่วไปพวกสัตว์พวกเนื้อมีอยู่ทั่วไปช้างนี่มีเป็นบางแห่งบางแห่งเช่นสกลนครนี่ก็มีพวกสองพวกมีอยู่สองโขงด้วยกันโขงช้างมันมากกว่าดงสีชมพูตอนนั้นโอ้ยนับไม่ได้เลยโขงหนึ่งตั้ง40-50ตัวมีอะไรล่ะมีอะไรก็พูดสิวันเสาร์อาทิตย์นี้แน่นคนวันหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้มากเพราะออกทอดกฐินผ้าป่ากองผ้าป่ากองกระถิ่นไปตามๆกันจากนี้ถึงเดือน12เพ็ญไม่ขาดว่าขาดตอนจะมีธุระอะไรนะแล้วก็ทำถวายแล้วก็ถวายเลยระวังระวังนี่กล่องอะไร
1: กล่องผ้าบาทคร
0: ับ
1: ฮ
0: ะ
1: กล่องบาท
0: บาท
1: เป็นกล่อง
0: บาทเป็นนี่แล้วเอาวางนี่เลยวาง
1: เหรียญ
0: ข้างข้าง
1: เน
0: ี่ย
1: นี่ของข้างหลังเป็นพวกอาหาร
0: พวกอาหารไม่ต้องประเคนก็ได้
1: คร
0: ับ นะอาหารไม่ต้องประเคนก็ได้ก็เป็นพวกอาหารแล้วก็มาเติมนี่ไม่มีอาหารนี่เอาไปแล้วก็อันนี้ไม่ถ่ายให้ด้วยนั่นเห็นปิดมาเรียบร้อยอ่ะ
2: ถวาย
0: หมดเลยเนาะนั่นดิเห็นอะไรมาปิดมาเรียบร้อยทอดกระถิ่นที่ไหนถึงมากัน
1: เ
0: น
1: ี่ยครับจากกรุงเทพครับทอดกระถิ่นที่วัดใหม่บ้านตาก
0: วัดใหม่ไหน
1: ว
0: ั
1: ดใหม่บ้านตากจาก
0: บ้าน
2: บ้านใหม่บ้านตาก วัดใหม่บ้านตาม
0: อยู่ตรงไหนน่ะ
3: สว่างแดนดินครับ
2: สว่างแดนดิน
3: วัดใหม่บ้านตาลวัดดงเย็น
0: วัดใหม่บ้านตาล
2: ครับ
3: ผม
0: อ๋อบ้านตาลลูกบ้านตาล
2: สว่างแดนด
0: ินเออลูกทางทิศเหนือของอำเภอสว่างไปเดือนนี้เป็นเดือนฟ้าขาวดาวกระจ่างจิตใจคนสว่างสวยคิดด้วยอำนาจของคิดทำบุญทางกุศลตื่นตามาเช้าคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลทอดผ้าป่าที่นั่นกฐินที่นี่เพื่อนฝูงเข้าไปเราไม่ได้ไปก็คิดเราจะได้ไปก็คิดมีแต่คิดเรื่องบุญเรื่องกุศลจิตใจจึงสว่างออกสว่างสวยเดือนนี้เป็นเดือนสว่างเรียกว่าเดือนฟ้าขาวดาวกระจ่างจิตใจคนสว่างสวยเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่คิดขึ้นจากทางใจถ้าบุญกุศลแล้วสว่างแล้วถ้าฟาดกิเลสตัณหาแล้วมืดตื้อแบบคิดแบบด้านถ้าเป็นคนเราเครียดแล้วก็หลับตาไปไม่ได้ลืมตามองโน้นมองนี่แบบหลับตาไปชนนั่นโดนนี่ไปเรื่อยๆมีกิเลสพาคนไปเป็นอย่างนั้นถ้าทำพาไปนี่สว่างสวัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตใจของคนเราก็มีศาสนาเป็นที่ยึดมีธรรมเป็นที่ยึดอันนี้สำคัญมากนะที่พึ่งทางใจสำคัญมากกว่าที่พึ่งทางร่างกายร่างกายที่ไหนก็มีแม้แต่นกเขาก็ทำรวงทำรังได้ของเขาเป็นที่อยู่ที่พักร่างกายของเขามนุษย์เราก็มีบ้านมีเรือนแต่ทางใจนี้ไม่ค่อยมีกันยิ่งสัตว์ด้วยแล้วไม่มีเลยมนุษย์จำนวนมากต่อมากก็ไม่มีที่พึ่งของใจคือไม่มีธรรมไม่มีศาสนาเป็นที่พึ่งอันนี้เสียมากแล้วเวลาไปใจผู้ไปสิ่งนี้ที่เราสร้างขึ้นมามากน้อยนี้ไม่มีความหมายอะไรเพราะลมหายใจขาดเท่านั้นปั๊บเนี่ยสิ่งนั้นขาดสะบั้นไปเลยหมดความหมายนี่ใจผู้มีความหมายอยู่นี่ไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เพราะไม่มีที่พึ่งทั้งที่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดมาเพราะทุกข์มากลำบากมากไม่มีอะไรไปรับความทุกข์ความลำบากความทรมานมากยิ่งกว่าใจใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของให้ได้บรรเทาได้พักสงบบ้างนี่ก็ไม่มีมีแต่ดิ้นแต่ดิ้นกันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมีแต่ดิ้นแต่ดิ้นทั้งนั้นหาที่พักไม่ได้เสียมากตายไปแล้วหาที่เกาะไม่ได้อีกมีการสร้างบุญสร้างกุศลการเจริญเมตตาภาวนาเป็นการพักจิตพักใจและอาหารชุ่มเย็นต่อจิตใจเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วก็มีความสงบเย็นใจสบายขึ้นมาเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลจึงเป็นการสร้างที่พึ่งของใจสร้างหอปราสาทราชมณฑลให้ใจปราสาททิพย์ก็ขึ้นที่บุญที่กุศลจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปจากบุญจากกุศลนั้นกิเลสตัวเดียวไม่ได้สร้างหอวิมานให้ใครน่ะมีแต่ความทุกข์ความทรมานบีบบี้สีไฟตลอดเวลาแต่ทางความดีนี่สร้างตลอดเราสร้างความดีนี่เท่ากับสร้างหอวิมานให้จิตโอชารสต่างๆให้จิตใจเราได้รับได้ดื่มงานขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกรู้ส่วนนี้ให้มากที่พึ่งทางใจกับที่พึ่งทางกายอย่างน้อยให้เสมอกันมากกว่านั้นให้ใจมีได้รับมากกว่าทางส่วนร่างกายหมาเป็นอะไรเว้ยหมาเป็นอะไรวะเป็นอะไรหมาเป็นอะไรตัวไหนกัดตัวไหนหัวเดี๋ยวนี้ไปดูเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรตัวไหนกัดเขาหัวเลยอย่างนั้นที่ฝึกหมาก็หวดฝึกคนก็หวดด้วยปากฝึกหมาหวดด้วยไม้เรียว เอาห้องล็อกไรเองเนี่ยนู่นเสียงทางโน้นอีกแล้วตัวไหนมันกัดเขาลำรังแตเขาหวดเลยนะอย่ารอไม้เรียวหวดมันก็รู้เองนะตัวไหนมันรังแกเขาสมมติว่าไปกัดเขาแง่นี่มันต้องวิ่งเข้าป่าเลยมันกลัวไม่เดียวพวกนี้รู้ความผิดเจ้าของนะ ความผิดมันรู้มาแต่มนุษย์เราไม่รู้ความผิดสู้หมาไม่ได้ตรงนี้ตรงล้าหลังล้าหลังหมาตรงนี้หมาเขารู้ความผิดพอแง่งหน้าที่กัดกันนี่กลัวไม่เลี้ยววิ่งเข้าป่าแล้วคนไม่กลัวชื่อด้านเรือนจำเรือนหนึ่งนี่บางคนเข้าตั้งสี่หนห้าหนตายกับเรือนจำก็มีไม่เข็ดไม่หลับนี่เรียกว่าสู้หมาไม่ได้พวกนี้หมาดีกว่าหมาตัวไหนไม่เห็นเข้าเรือนจำคนนี่เข้าคุกเข้าตารางเรื่อยนี่เรียกว่าความประพฤติตัวเองสู้หมาไม่ได้ว่ะนี่พวกเราก็สู้กิเลสไม่ได้พิจารณาให้ดีนะความโลภมันบีบบี้สีไฟให้ได้รับความทุกข์ความทรมานคือความโลภได้แก่ความอยากได้ความอยากได้หาประมาณไม่ได้เอาเงินมากองเข้าภูเขานี่ก็ไม่พอเอามาอีกลูกหนึ่งกองเงินกองทองไม่พอมีแต่ไม่พอตลอดไปกองให้จนกระทั่งมองดูอะไรไม่เห็นเห็นแต่กองทรัพย์สมบัติเงินทองก็ไม่พอเอาให้เต็มโลกธาตุเราเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียวขนาดนั้นยังไม่พอนี่เรียกว่าความโลภความโลภคือความอยากความอยากนี่แหละตัวละตัวบีบบี้สีไฟจิตใจให้รับความทุกข์ความทรมานไม่ใช่สมบัติเงินทองก็ของทรมานเรานะและให้ทุกข์แก่เราตัวอยากนี่ต่างหากให้ทุกข์ขนมาเท่าไหร่ก็ตัวอยากมันไม่ถอยมันยิ่งอยากมากเข้าไปยิ่งบีบบี้สีไฟเข้ามากก็ยิ่งได้รับความทุกข์ความทรมานมากนี่เรียกว่าความโลภนะท่านว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟความโลภนี่พอเกิดขึ้นก็เผาแต่ของดิ้นรนกระวนกระวายหามาหาไม่ได้ทางถูกก็เอาทางผิดหาได้แบบไหนเอาขอให้หามาให้ได้ส่วนมากมันก็ไม่ได้มันมีได้แต่กองทุกข์เต็มหัวใจนี่ตัวหนึ่งไฟกองหนึ่งราคะขีก็เหมือนกันอันนี้โลภขีไฟคือความโลภราคะขีไฟคือราคะตัณหาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นคู่เคียงกันตัวโลภนั่นมาจากตัวราคะขีนี่ตัวนี้มันตัวกระสันดิ้นรนกระวนกระวายกระเสือกกระสนพิลึกที่นั่นคือตัวนี้มันผลักดันให้ไปหามาให้มันภาษาภาคอีสานก็ว่าไปหามาถวยมันว่างั้นถวยคือถวายมันนั่นเองหามาถวายมันหามาเท่าไหร่ก็ไม่พออีกเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวไฟกองใหญ่มีเท่าไหร่ไม่พอเพราะงั้นโลกเราถึงเดือดร้อนมากเพราะราคะกำเริบราคะกำเริบความโลภก็กำเริบมีความกระเสือกกระสนความดีความดิ้นเสาะแสวงหาก็ต้องหาโดยวิธีการต่างๆกันก็เป็นเรื่องกำเริบไปตามๆกันทุกข์เลยมากขึ้นโดยลำดับใครก็สร้างแต่ทุกข์แบบเดียวกันไม่มีใครผิดแปลกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเวลามาพูดกันจึงเป็นเสียงเดียวกันคือทุกข์ด้วยกันไปถามที่มหาเศรษฐีเราจะมองข้ามนะมามหาเศรษฐีจะไม่มีกองทุกข์นั่นแหละตัวกองทุกข์ใหญ่โตอยู่ตรงนั้นใหญ่เท่าไรยิ่งทุกข์มากไม่ว่าฝ่ายมหาเศรษฐีไม่ว่าข้าราชการงานเมืองจัดชั้นมานั่นแหละก็ตามถ้าชำระตัวนี้ให้สงบไม่ได้แล้วคือไฟกองนี้เองมันเผาคนสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยไม่ได้เผานะตัวนี้ต่างหากเผาคนที่ว่าไปถามเศรษฐีที่มีทุกข์ไหมก็คือไฟกองนี้แหละมันเผาสมบัติเงินทองมียอมรับว่ามีแต่ไม่ช่วยอะไรไม่ได้สิเจ้าของดีดดิ้นเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันพาดีดพาดิ้นรับแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีน้ำดับไฟถ้ามีถ้าเป็นก็มีเบรกข้ามล้อให้วิ่งแต่พอดีจะให้เกินประมาณทุกอย่างเกินประมาณไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ในความพอเหมาะพอเหมาะพอดีอยู่ก็พอดีการกินการหลับการนอนการใช้การสอยทุกอย่างให้พอดีพอดีอย่าให้ฟุ้งเฟ้อเผลอเหิมอย่าให้ล้นฝั่งถ้าล้นฝั่งแล้วมันท่วมบ้านท่วมเมืองไปหมดท่วมตัวเองแล้วก็ท่วมบ้านท่วมเมืองท่วมไปหมดนั่นแหละไม่ขั้นลงว่าคำว่าความไม่พอดีมีตรงไหนนั่นแหละความทุกข์มีอยู่ตรงนั้นพยายามรักษาตัวของเราให้มีความเหมาะพอดีอย่าดิ้นอย่ารนจนเกินเหตุเกินผลโลกนี้มันร้อนเพราะความดิ้นมันหาความสุขไม่ได้เพราะความดิ้นน่ะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นดิ้นมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์อยากมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ไม่อยากมากไม่ทุกข์มากไม่อยากเลยไม่มีทุกข์แสนสบายดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหมดความอยากการจอดแสวงหาการแปลการมาค้นขวาย เช่นเดียวกับพวกเราแต่ท่านหาท่านมีธรรมพาหาไม่ใช่กิเลสพาหาสิถ้ากิเลสมาพาหาแล้วความพอประมาณไม่มีเอาจนตายถ้าทำพาหารู้ความพอดีเช่นเดียวรับทานอาหารพอรับทานพออิ่มแล้วรู้ตัวเองหยุดทุกคนไม่มีใครฝืนอันนี้พอถึงขั้นพอดีแล้วใจก็รู้ตัวเองไม่ฝืนเหมือนกันนี่เป็นสุขเหมือนเรารับทานอิ่มแล้วเป็นสุขอันนี้เราหาอะไรมาได้พอประมาณพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วเราก็หยุดพักสงบจิตให้รับความสะดวกสบายทางด้านจิตใจเรียกว่าอบรมจิตใจพักจิตใจไปในตัวนี่ก็เป็นสุขไม่เป็นทุกข์พากันจำเอาตอนนี้ไม่เทศอะไรมากมายละเทศเพียงเท่านี้ต่อไปนี้จะให้พรนะห ลวงตานี่เทศทุกวันทุกวันวันยั่งค่ำวันยั่งค่ำเทศไม่ตั้งนโมแต่ไม่มีเอวังเทศได้วันยั่งค่ำโอ้โหพิลึกนะเนี่ยตายจริงๆนี่เก่งกว่าแชมเปี้ยนเก่งกว่าแชมเปี้ยนไงแชมเปี้ยนเขาขึ้นต่อยมวยกันนี่ต่างฝ่ายต่างให้น้ำนี่นะฝ่ายนี้ให้น้ำฝ่ายนั้นก็ให้น้ำไอ้เราไม่มีการให้น้ำนั่นแป๊ะแป๊ะแป๊ะนั่นมีแต่เรื่องควรเท่านั้นแหละจะได้ให้น้ำไงว่าจะให้น้ำแป๊ะกันตรงนู้นแป๊ะกันนี่เดี๋ยวหมากัดกันมันควรหลงตาคนเดียวเองในคณะนั่นขึ้นมาคณะนี้ลงไปคณะนั่นขึ้นมาอยู่อย่างนั้นตลอดนะนี่แล้วลงไปแล้วยังสั่งเสียด้วยนะอุ้ยน่าขอบคุณมากจริงๆนะเขาสั่งเสียไปแล้วพวกเราให้หลวงปู่ท่านได้พักผ่อนหลวงปู่พักผ่อนเรามากนะพวกหนึ่งรออยู่ข้างล่างเออมาหลวงปู่พักผ่อนเรามากนะหลวงปู่อยู่เป็นร่มโพร่มไทรนานๆนะหลวงปู่พวกหนึ่งรออยู่แล้วนะพวกนี้กำลังลงกำลังสั่งเสียให้หลวงปู่ได้พักผ่อนแล้วพวกนั้นกำลังขึ้นมาพอขึ้นมาก็แบบเดียวกันนะลงไปก็สั่งเสียอีกเหมือนกันไอ้ผู้ที่รับความสั่งเสียเลยจะตายอ๋อพี่เลิกพี่เลิกเอาละเลิกให้หลวงปู่ได้พักผ่อนให้หลวงปู่จะได้อยู่นานๆเป็นลมโพลมไส
4: ถ้าจะไหนชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไร
2: ส
4: ิ
2: ริร
4: ัก
2: ษ
4: ์เสียครับก็ไปหาเอาซึ่งตอนนี้มีสิริรักษ์ตอนนี้ข้อมือสิริรักษ์เหมือนตอนประถมประถมย่างตัดตัดย่างเลยไปได้แล้วพี่เรียกว่าที่หกที่ห้าที่หกอีก
2: น้องตาท่านจะลากลับ
4: ประ
2: เ
4: ทศ
2: มา
4: อยู่กับที่นี่ค่ะใครจะลาอยู่กับ
2: ทางเงีย
4: บหรือว่า
2: ค
4: ุณ
2: พ
4: ัน
2: สว
4: ั
2: สด
4: ิ์อ๋อค
2: ุณพัน
4: สว
2: ัสดิ์ค่ะแล้วว่าจะมาใหม่ค่ะน้องตา
4: ว่าชื่อว่าไง
2: ว่าเจ็ดวันมาแต่วันจ
4: ันทร์ว่าชื่อว่าไง
2: ค่ะ
4: คือ
2: ว่า
4: ช
2: ุมพรจิตค
4: ่
2: ะ
4: เคยมาหรือ
2: ไม่เคยมา
4: เ
2: ข
4: ้ามาอยู่แล้วเป็นไง
2: ม
4: ี
2: ค่ะสมองที่ไปนอนแท่เลยค่ะจ้าจ้ามาแท่นอนจ้ามาทำนอนแท่นะ
4: เราจะไปแล้วที่นี่ได้ฝากชุดหน้าเราฝืนมันไปไหนนะ
5: ฝ
4: ื
5: นเนี
4: ่
5: ย
4: ก็เอามาตัดที่ฝืนเฮ้ยไปแล้วที่นี่
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไป ขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเกมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญรับฟังครับ
7: การปฏิบัติที่แรกถ้าจะว่าในเรื่องข้อวัดของหลวงปู่มั่นผู้ที่เคยภาวนาอะไรเช่นเคยภาวนาพุทโธก็ภาวนาแต่พุทโธให้เห็นคุณในชั้นนั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาเมตตาก็ให้ภาวนาแต่เมตตาให้เห็นคุณในชั้นนั้นเสียก่อนถ้าจะภาวนาลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาตั้งสติลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณในชั้นนั้นเสียก่อนแล้วแต่สะดวกในกรรมฐานทั้งสี่ชื่อพ่องหรือจะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ก็ตามก็ขอให้เห็นคุณในขั้นนั้นเห็นรสเห็นชาติในขั้นนั้นเสียก่อนตอนข้อวัดปฏิบัติทีนี้ก็เป็นข้อสำคัญอยู่ข้อวัดปฏิบัติภายนอกซึ่งจัดเข้าในศีลวัดเรื่องเสนาสนะวัดก็จัดเข้าในศีลวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเช่นจีวรวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลอาคันตุกวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลเวชจวัดก็จัดเข้าในหมวดช่วงที่ถ่ายเสนาสนะวัดเป็นต้นว่ากวาดลานวัดก็จัดเข้าในหมวดศีลวัดอีกเหมือนกันตื่นขึ้นมาเวลาเช้าต้องหัดให้ตื่นตีสามหัดให้หลับในระหว่างสี่ทุ่มขึ้นไปอย่ารับก่อนสามทุ่มเว้นไว้แต่จะป่วยหรือเว้นไว้แต่มีเหตุขัดข้องบางกรณีเวลาก่อนจะนอนให้กราบพระสวดมนต์เงียบจะสวดน้อยหรือสวดมากก็แล้วแต่เหตุการณ์ของเจ้าตัวอย่าให้กระทบกระเทือนผู้อื่นในการสวดมนต์ผู้ปฏิบัติอยู่ใกล้กันเมื่อสวดมนต์แล้วกราบพระแล้วจะนั่งภาวนาก็ตามจะเดินจงกรมก็ตามแล้วแต่พยายามอย่าให้หลับก่อน4ทุ่มเว้นไว้แต่ไม่เหตุจำเป็นเจ็บป่วยหรือไม่เหตุจำเป็นบางสิ่งและอย่าให้ตื่นหลังตี3ตี4ไปเว้นไว้แต่เจ็บป่วยหรือมีการจำเป็นอันใดอันหนึ่งการนอนนอนตะแคงข้างขวาถ้าหากว่าเหนื่อยก็พลิกไปทางอื่นได้เคยภาวนายังไงก็ต้องภาวนาอย่างนั้นท่านติดต่ออยู่เคยบริกรรมอย่างไรก็บริกรรมอย่างนั้นให้ติดต่อพอตื่นขึ้นมาแล้วในเวลาเช้าถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยพอได้เวลาเราก็เก็บสิ่งเก็บของลงไปในศาลาปัดกวาดให้ดีหรือเราอยู่องค์เดียวในเวลาที่เราไปพักนิเวศเราก็ต้องมีข้อวัดปัดกวาดเหมือนกันจะทิ้งไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าเราจะปัดกวาดน้อยหรือมากเท่านั้นแล้วแต่เหมาะสมที่เราสามารถจะทำได้ที่นี่เมื่อไปบิณฑบาตพอเวลาไปบิณฑบาตก็ภาวนาไปไม่จำเป็นก็ต้องไม่ต้องคุยกันเวลากลับก้มเหมือนกันเวลาเตรียมฉันกลับมาแล้วก็ฉันในบาตรรวมกันทั้งหวานทั้งคาวด้วยและพิจารณาภายในอาหารในเวลาที่รวมลงในบาตรว่าเราฉัน ื่อบำรุงกิเลสหรือเราฉันเพื่อปฏิบัติทำเท่าที่ควรเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารก็ถามตนให้ชัดเสียก่อนเราฉันเพื่อบรรเทาความหิวเท่านั้นไม่ได้หวังเพื่อจะให้อ้วนให้ปีหรือให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนนักปล้ำนักมวยไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อปรารถนาให้ร่างกายอ้วนเพื่อให้ระงับความหิวไม่ให้กำเริบเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารทั้งน้อมไปอย่างนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วก็ร่างบาทให้ดีส่วนใจฉันน้อยฉันมากขึ้นอยู่กับความพอดีของตนเองถ้าเราฉันน้อยเกินไปมันหิวจัดเราภาวนามันได้ความยังไงก็สังเกตตนให้รู้จักถ้าเราฉันมากเราภาวนาได้ความยังไงถ้าเราถ้าเราฉันพอดีเราภาวนาได้ความยังไงก็ต้องให้รู้จักในตนที่นี่เก็บของมาในที่พักเรียบร้อยตลอดถึงของครูบาอาจารย์ดึงกับเก็บของในเสนาสนะให้เรียบร้อยปัดกวาดให้ดีแล้วไม่มีธุระจำเป็นเว้นไว้แต่ธุระจำเป็นก็ภาวนาติดต่อของตนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แล้วแต่สะดวกคำว่านอนหมายความว่านอนไม่หลับพอถึงบ่ายสามโมงตอนกลางวันเราก็กวาดลานวัดการกวาดลานวัดนั้นก็นึกบริกรรมภาวนาอยู่ด้วยเหมือนกันพร้อมกับเวลากวาดเคยภาวนาอะไรก็บริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันอยู่ถ้าหากว่ามีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือมีครูบาอาจารย์ที่เราขอนิสัยอยู่ข้อวัดทั้งหลายเราก็เอาตามธรรมเนียมขององค์ท่านเว้นไว้แต่เราไม่ชอบองค์ท่านเราก็ไม่อยู่กับองค์ท่านแล้วก็ต้องหนีถ้าหากว่าเราไปอยู่คนเดียวไปเรียกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันข้อวัดอย่าให้ขาดการปัดกวาดงานวัดหรือเสนาสนะที่เราอยู่เราอาศัยจะมีน้อยก็ทำตามน้อยจะมีมากก็ทำตามมากของที่มันกว้างและแคบจะเว้นไม่ได้การชั้นในบาทก็เว้นไม่ได้เว้นไว้แต่จะป่วยนอนคาที่ไปไม่ไหวถึงแม้จะนอนคาที่ไปไม่ไหวก็ชั้นหนเดียวเท่านั้นสมมติว่าเวลาป่วยวันนี้ฉันอาหารได้สองสามเมื่ออยู่กับหมู่ถ้าเราจะปฏิบัติเราจะไม่ไปฉันอาหารหรือเราจะไม่ไปทำข้อวัดอะไรเหมือนกับหมู่ก็ต้องแจ้งให้ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนทราบจึงไม่กระทบกระเทือนถ้าเราไม่แจ้งให้ทราบองค์ท่านทั้งหลายภิกษุสามเณรก็ไม่รู้จักความประสงค์ของเราเราอยากไปก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่มีประมาณอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องให้รู้จักความหมายของการต้องแก้งต่อกันถ้าเราจะวันนี้ผมจะปฏิบัติผมจะภาวนาผมจะมันไปบิณฑบาตผมจะลองดูหลวงพ่อวัดทุกสิ่งทุกอย่างผมขออภัยต่อครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนขอให้ผมเก็บตัวภาวนาทั้งหมดเถอะแต่เราก็ต้องภาวนาจริงแต่เราพูดแต่ปากแต่ไม่ทำไปรอบนอนเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทำท่าเป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่ารับตาเพื่อนไปนอนเสียแต่อาหารนั่นอดอยู่ข้อวัดเพราะขี้เกียจมาทำข้อวัดกับหมู่แต่อดอาหารเอาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องทำความเพียรจริงตามสติกำลังของเราเท่าที่เราเคยภาวนามาการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติตามพ่อขอตามครูจึงเป็นจิตที่มีครูไม่ใช่จิตอัตโนมัติคบหาท่านผู้ปฏิบัติมาแล้วเคยได้ผลมาแล้ว ก่อนที่จะเข้าไปหาครูบาอาจารย์จะไปอยู่กับท่านองค์ไหนก็เหมือนกันเราต้องสังเกตถ้าว่าองค์ท่านมีลาภมากลาภก็เกิดมาด้วยการเป็นธรรมหรือไม่หรือเกิดมาด้วยวิธีไหนเราก็ต้องสังเกตให้ชัดลาภไม่มีแก่ท่านแต่การปฏิบัติของท่านเป็นธรรมอยู่ชะลอจะเป็นด้วยอานิสงส์ของท่านโดยชาติปางก่อนอันนี้เราก็ต้องสังเกตให้ชัดเราจึงจะวางตัวถูกจึงจะไม่เดือดร้อนจิตใจของเราครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าพาเราปฏิบัติอยู่ท่านปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์จริงหรือเพียงเพื่อเอาคำพูดมาหลอกคนเฉยๆพอให้คนได้เลื่อมใสพอเป็นทางโกหกเราหรือโกหกเพื่อนจริงแล้วนี่ขึ้นอยู่กับภาพพจน์ของเราที่จะสังเกตอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติของเราก็ไม่สนิทเพราะเกี่ยวกันกับอุคละสัพยะส่วนเสนาสนะจะสัพยะหรือไม่สัพยะบ้างแต่ว่าทางธรรมะสะดวกก็อุตส่าห์ได้เสนาสนะและบุคคลจะสะดวกสักเพียงไหนก็ตามแต่ด้านภาวนาไม่ดูดก็ลำบากเหมือนกันเสนาสนะและการไปมาจะอัตคัดบ้างก็ตามแต่ภาวนาสะดวกก็พอสู้จะรู้ดาในปัจจัยสี่จะเพียงไหนถ้าภาวนาไม่สะดวกไม่เป็นที่สบายของภาวนาอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันไปยากการอดทนเป็นตบะเผากิเลสของนักปราชญ์การอดทนการเพียรมิริเยทุกขมัตเจติเนี่ยการอดทนและความเพียรเป็นของสำคัญไม่หนีจากการอดทนและเพียรไปได้ถ้าเพียรในทางที่ชอบถ้าอดทนในทางที่ชอบเพียรในทางที่ชอบคือเพียรเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอดทนที่ชอบคืออดทนเพื่อปฏิบัติพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่ปฏิบัติเพื่อหวังอามิตรเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยท่องแท้จริงหรือไม่จริงต้องถามเราให้ชัดเพราะไม่มีใครมาเป็นพยานให้เราต้องเป็นพยานเราเองเราไม่ปฏิบัติตามโลกาธิปไตยเราปฏิบัติตามธรรมาธิปไตยเพื่อหวังคนทุกข์ในวัฏสงสารเราไม่ปฏิบัติตามอัตโนมัติของเราเรียกว่าอัตตาธิปไตยเราเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราจึงจะพอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ไม่พอใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะมันไม่เป็นเครื่องดึงดูดกันเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วการปฏิบัติของเราก็มาได้ไม่ได้ถือว่าเป็นของหนักถ้าหากว่าเราไม่เห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่การปฏิบัติของเราก็เป็นของหนักไม่ว่าผู้ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่านะเป็นของหนักทั้งนั้นความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยมีสติปัญญาอันประกอบไม่ใช่เชื่อตามตื่นข่าวความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติเพื่อคนทุกข์เป็นของสำคัญมาก ก็คือเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองเห็นภายในวัฏฏะสงสารอยู่ทุกลมปราณยิ่งดีมากการปฏิบัติเป็นของเบาถ้าหากว่ามีความเห็นว่าคำว่าสุขๆในวัฏฏะสงสารนี่มันเป็นสุขปลอมเป็นสุขหลอกลวงเป็นสุขไม่จริงเป็นสุขที่โกหกตนแก่อย่างเต็มที่ก็เก็บอย่างเต็มที่ก็ตาอย่างเต็มที่เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อเสร็จหลาบในวัฏฏะสงสารการปฏิบัติของเราก็เบาจิตเบาใจความเชื่อถือชนิดนี้ไม่ขบถคืนถ้าว่าความเชื่อถือไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขบถคืนเพราะยังมีหวังในโลกในสงสารอยู่ว่าเราจะทำอันนั้นมันจะเป็นสุขเราจะทำอันนี้มันจะเป็นสุขเราจะไปหาเงินไหนนั้นมันจะเป็นสุขเราจะมีลาภมียศอย่างนี้มันจะเป็นสุขเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมามากมันจะเป็นสุขถ้าเรานึกไปอย่างนั้นแล้วการปฏิบัติเป็นของฝืนถ้าเราเห็นว่าอะไรอะไรในโลกในสงสารนี่ไม่มีแก่สารเสียแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครเป็นของว่างเป็นของสูญเปล่านั่นจะอยู่ในอำนาจวาสนาของผู้ใดแต่สลายไปทั้งนั้นดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำไฟไปเป็นไฟลมไปเป็นลมอยู่ตามเดิมแล้วเกิดขึ้นอีกแปรปรวนลงอีกอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่ากี่รอบกี่ครั้งไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายในทางวัตถุนิยมถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราก็นึกน้อมโอนไปเอ็นไปในทางที่จะหลุดพ้นในวัฏสงสารการปฏิบัติของเราก็เป็นการเบาไม่ถือว่าเป็นของลำบากเมื่อไม่เสียดายอะไรในภาพพจน์ที่นึกขึ้นจะวิ่งไปตามวัตถุนิยมเลยเมื่อจิตใจไม่วิ่งไปตามวัตถุนิยมไม่เอาวัตถุนิยมทางอื่นเป็นสรณังคัจฉามิเป็นเจ้าหัวใจแล้วการปฏิบัติก็เป็นของพอใจด้วยก็เป็นของเบาใจด้วยก็เป็นของที่มีศรัทธาด้วยนอกจากเพศอื่นๆนอกจากเพศนี้แล้วเพศอื่นๆจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายเป็นไม่มีเลยมีแต่เพศที่สุสมณเณรและขาวไม่จีเท่านั้นจะปฏิบัติง่ายโดยสะดวกเพราะกิจการมันน้อยมาขอคนอื่นกินถ้าเราหากว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ที่คือสมณเณรเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราเสียดายและอะไรในเพศอันอื่นอยู่เมื่อเรามานุ่งเหลืองแล้วความเห็นชนิดนั้นจะทำให้เราต่ำลงเล่นไว้แต่ผู้เขาที่ยังไม่มาบวชผู้ที่บวชแล้วถ้าไปนึกเห็นอย่างนั้นแล้วทำชีวิตของตนให้เป็นหมันอีกด้วยให้ต่ำลงอีกด้วยให้ละอาอีกด้วยให้พัดเพี้ยนอีกด้วยให้หมายในอนาคตอีกด้วยไม่ยินดีจ้องมาในปัจจุบันส่วนชีวิตของเราไม่ได้มุ่งว่าอดีตอนาคตอะไรความหมายของเราต่างหากถ้าหากว่าเราปฏิเสธว่าในโลกนี้นะทั้งโลกอดีตด้วยโลกอนาคตด้วยโลกปัจจุบันด้วยเต็มไปด้วยหลุมฐานเพลิงมีแต่กองทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นแกนสารที่นี่ความยินดีในทางอื่นนอกจากสมณเพศก็ไม่มีซะแล้วถ้าความเห็นเป็นอย่างนั้นก็ยินดีในสมณเพศของเราเมื่อยินดีในสมณเพศของเราเราก็ยินดีตั้งใจพิจารณาทำที่จะพึงได้พึงถึงของเราอยู่เท่านั้นความสันโดษก็มีมาเองไม่ต้องไปข่มคอมันเพราะมันเห็นภายในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วมันก็ต้องสันโดษตามได้ตามมีที่มาโดยบริสุทธิ์มันไม่ก็ไม่ตะเกียกตะกายเกินไปมีมาเท่าไรมันก็ใช่ตามเรื่องของมันตามบริสุทธิ์ ที่ได้มาเราออกไปนี่เราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้เห็นจะดีถ้าเรานึกอย่างนั้นแต่ว่าศรัทธาของเราถอยแล้วปฏิบัติลำบากคล้ายกับว่าเราเตรียมตัวจะจุดเรือนทิ้งจะจุดเรือนของตนทิ้งเตรียมตัวจะกระโดดลงเหวถ้าเรานึกอย่างนั้นการปฏิบัติของเราไม่ปฏิบัติเพื่อแข่งขันกับคนอื่นเราจะแข่งขันกับโลภโกรธหลงของเราที่ท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารให้ชนะกันลงในชาตินี้ต้องนึกอย่างนั้นไม่ได้นึกว่าในชาติอนาคตอะไรต่ออะไรหรอกปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รุดพ้นมาก็ขอให้จงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทอญมีความหมายเท่านั้นไม่ได้หวังในชาติหน้าพบหน้าหรอกถ้าจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ถอยหลังไม่โกหกตนด้วยไม่ทำความนักใจให้ตนด้วยทำความเบาใจให้ตนถ้าหากว่าไม่ลงถึงขนาดนั้นแล้วจะทำความนักใจให้ตนอเนกปริยายและจะแก้ปัญหาของตนไม่มีทางตกด้วยจะหนักปัญหาไปทางหน้าอีกปัญหาของทุกจะสอดมาทุกกรณีปัญหาที่จะปล่อยจะวางไม่น้อยปัญหาที่จะดับทุกข์ก็ไม่น้อยมีแต่จะเพิ่มทุกข์ทวีในทางจิตใจ
1: พ่อวัดของหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหนองผือเป็นปฏิปทาที่ไม่จืดจางเพราะเป็นยุคสุดท้ายทั้งเมียกุลบุตรเข้าไปศึกษามากด้วยท่านขอทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังอย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนท่านเป็นหนุ่มเฉพาะฉันอาหารหวานข้าวสิ่งใดๆก็ตามท่านเอาลงในบาตรหมดเว้นไว้แต่นมและโอวัลตินเท่านั้นนมและโอวัลตินสมานเณรผสมกันแล้วก็อยู่ในระหว่าง3กลืนเท่านั้นล่ะท่านฉันมีประมาณท่านก็เอาใส่แก้วตั้งไว้พอฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็ดื่มโอวัลตินประมาณ3กลืนเท่านั้นก็เป็นการแล้วไปตอนกลางเที่ยงถึงแม้ท่านจะป่วยสักอย่างไรท่านก็ไม่ฉันแม่น้ำมะพร้าวท่านก็ไม่ฉันปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวมากในชีวประวัติของหลวงปู่มหาที่องค์ท่านทำที่ท่านองค์ท่านเขียนขึ้นท่านเป็นผู้ฉลาดท่านไม่เขียนหมดเขียนแต่ขนาดกลางขนาดเด็ดเดี่ยวแท้ๆท่านไม่เขียนเลยเพราะเหตุใดเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนในโลกปัจจุบันถึงแม้อย่างนั้นก็ยังกระทบกระเทือนอยู่ปฏิปทาใดเพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารหลวงปู่มั่นจึงเอามาเอ่ยให้ลูกหลานฟังวิชาจกกระเป๋าวิชาวิชาเทศเพื่อหาชะตังอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านสอแสดงให้เห็นว่าปฏิปทาขององค์ท่านไม่หวังเพื่อปัจจัยสี่เลยหวังหลุดร่ำพ้นหวังพ้นโดยส่วนเดียวห้ำห้ำหันหันแต่ในทางที่จะหลุดจะพ้นแก่ลูกหลุกหลานไม่ให้นอนใจปฏิปทาเกี่ยวกับหาลายได้ในวัดในวาด้วยอุบายลึกตื้นไม่มีในองค์ท่านไสยศาสตร์ใดๆไม่มีในองค์ท่านกระตุดพิษสมอนไม่มีที่ทรงพระอนุญาตอย่างฝืดๆก็น้ำมนต์เท่านั้น
8: ถ้ามีผู้มาขอน้ำมนต์ท่านก็เทศเสียก่อนท่านจึงเอาน้ำมนต์ให้เขา
9: ลูกๆ หลานๆจิตใจลูกๆ หลานๆไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมารดน้ำภายนอกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกๆ หลานๆเอ้ยน้ำอันนี้เป็นน้ำขอเชื้อเชิญและนิมนต์ให้ลูกลูกหลานถึงพุทธธรรมสงฆ์อย่าถือว่าน้ำอันนี้เป็นของขลังจะขลังหรือไม่ขลังก็อยู่กับความประพฤติของพวกลูกหลานนั่นเองท่านต้องสอนไปอย่างนั้นวิชาพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านท่านบอกว่าจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านเป็นพอแล้ววิชาปลุกรูปพระเล็กพระน้อยให้ตื่นขึ้นก็ไม่มีในองค์ท่านพระท่านถือว่าท่านตื่นแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังเหลือแต่พวกเรานั่นเองนอนหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้จะไปปลุกให้ท่านเป็นยังไงมันจะเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทีนี้วิชาบวชพระพุทธรูปก็ไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านบวชไปแทะหูแทะตาแทะหูแทะตาให้พระพุทธรูปหรือบวชให้พระพุทธรูปท่านว่าเป็นลัทธิที่บาปเป็นลัทธิของเกจิอาจารย์ภายหลังผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมทำพิธีไปบวชให้พระพุทธรูปสมมติว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เสร็จสิ้นกันไม่มีการจะทำพิธีบวชหรือเสกเสกอะไรท่านพูดอย่างนี้จะเขียนจะวาดก็ตามจะทำด้วยไม้ด้วยอิฐด้วยปูนหรืออะไรเท่าที่ศรัทธามีก็ตามแต่ว่าทำเป็นรูปแล้วพอเป็นพระพุทธรูปจำภูมิใช่แล้วไม่ต้องไปหาอุบายเสกไม่ต้องไปหาอุบายแค่หูแค่ตาขององค์ท่านมันบาปจะไปบวชให้ท่านยังไงท่านบวชก่อนพวกเราแล้วเราดียังไงจึงไปบวชให้ท่านท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ส่งเสริมเสียเลยศิลปศาสตร์ไม่มีแกมปฏิปทาขององค์ท่านเรื่องชาปนกิจศพก็เหมือนกันสำหรับพระกรรมฐานถ้าไม่ให้รอชาติ พระบรมศาสดาก็รอเพียงเก็บวันเท่านั้นพระคอยพระมหากัจจปะถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่มติของพระภิกษุสงฆ์และชาวกรุงกุสินาราเป็นมติของเทวดามาในทิศทั้งสี่ต่างหากที่บันดาลมาให้ไฟติดจึงได้รอไว้ถึงเจ็ดวันก็พอดีพระมหากัจจปะมาแต่พวกเราจะรอกันทำไมท่านพูดอย่างนั้นรอไว้คอยพระมหากัจฉมินทร์หรือท่านพูดอย่างนี้หรือรอคอยเอาตังเขาท่านพูดอย่างนั้นแล้วบวชมหาตังหรือน้อยวุฒิศาลาของพวกเราก็มีแล้วเราเรียนกันแล้วเราจะว่ายังไงให้ขันก็ว่าเสียนี่เมื่อเวลาเราไปบิณฑบาตเราก็มีบาตรมีศีลทุกคนแล้วเราจะคอยกินอะไรกับท่านผู้ตายท่านก็ละคารวาสมาแล้วก็มีแต่บริพารแปดเหมือนพวกเราจะคอยกินอะไรกับท่านจะคอยเอาอะไรกับท่านอีกผู้ที่ท่านล่วงลับไปเรามีหน้าที่แล้วก็พายาพายโยมทำชาปนกิจโดยด่วนเอาไว้กระทึกไม่ดีเสียสมาธิสมาบัติเสียปฏิปทาในวัดเชตวันมหาวิหารถูกเผาพระอยู่ประจำวันไม่ขาดและข้างพุทธองค์และข้างพุทธการถ้าหาว่าเก็บศพไว้ก็ไม่มีคุณดังที่จะใส่ ท่านยกตัวอย่างมาอย่างนั้นถ้าจะว่าในส่วนปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแล้วกับสมัยทุกวันนี้เท่าที่ตาผมเห็นทั้งตาเห็นทั้งได้ยินด้วยทั้งได้พิจารณาในใจด้วยไม่ได้ยินแต่คนอื่นว่าแล้วจับนำมาพูดเห็นประจำอยู่ด้วยจะหายากจะใกล้เคียงอยู่ก็หลวงปู่มหาแท้แต่หลวงปู่มหามีโยมมากหนักโยมหนักทั้งพระภิกษุหนักทั้งแขกพระหนักตั้งแขกโยมหลวงปู่มหาหลวงปู่มั่นหนักแต่แขกพระแขกโยมไม่หนักในสมัย2492 89 90 91 92 93ก็ทางการศึกของท่านในระหว่างนั้นก็มีโยมต่างพิษมาทำบุญร่วมองค์ท่านก็มีนางเนี้ยหงแท้โคแท้แท้โคกระดาษตลาดศรีดาถนนบริจับกรุงเทพกับลูกชายนายชุพศกับนายวันพมนามุนจังหวัดนครราชสีมาท่านส่วนทางจังหวัดหนองคายก็มีคนหนึ่งจังหวัดสกลนครก็มีโยมนุ่งแล้วก็มีอุดรบ้างมาตามสายท่านเจ้าคุณพระมัจจีดีทีนี้พวกชาวโลกก็ตือร่นกับพระกรรมฐานสมัยทุกวันนี้ก็หลังจากตกหลวงปู่มั่นมานี่ครับนอกจากนั้นพระกรรมฐานก็รู้ว่ามีข่าวก็อยู่กันแบบเงียบๆไม่มีใครตื่นเลยพวกญาติโยมหรือฝ่ายพระก็ดีแต่ว่าด้านจิตใจภายในของท่านเองประชุมหรือประชุมประชุมกันที่ไหนก็กล่าวในเรื่องสมาธิสมาบัติสาธิตสูงสักวันครับยินดีในวิเวกยินดีในสันโดษยินดีสงัดสักวันกันปลุกจิตปลุกใจกันแต่ทุกวันนี้โกงกันข้ามจะได้ใครอยู่ที่ไหนก็ต้องจะกล่าวเรื่องมีวันสมัครเสนาสนะนาทีสักเป็นส่วนมากที่นั่นหรูหราที่นั่นพักแค่ที่นั่นสบายดีในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก่อนอัศพัดมากแต่ข้อวัดเด่น2478 89 90 91 92เพราะที่ผู้สงฆ์ที่อยู่ในวัดขององค์ท่านก็มีเพียงปีละ17 18องค์จำพรรษาก็บอกไม่ไผ่ทำกระทุนพอเจตอาหารเนี่ยถึงตั้งได้ตลาดเขาเป็นตลาดว่างเดินกุกขักกุกขักเข้าที่ของตนเนี่ยเสร็จแล้วถึงตั้งกระทุนขึ้นได้เวลาฉันอยู่ท่านไม่มีการพูดเช่นเลยหลวงปู่มันคำเดียวก็ไม่พูดคืนคำเข้าเสียก่อนจึงพูดท่านก็ไม่พูดไม่ใช่เวลาจะปวดจะปวดนะถ้าพิสูจน์บางองค์ท่านก็ภาวนาอยู่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไปตามอำเภอใจของเราท่านก็ขัดขวางต่อผู้ภาวนาอันตรายอย่างนั้นในเวลาที่ภิกษุสามเณรยังไม่ทันลงมือฉันหรือยังไม่เสร็จท่านก็ยังไม่ฉันปฏิปทาของท่านท่านจังรอต้องรอเชื่อก่อนเวลาท่านสำอิ่มแล้วท่านก็ไม่ลุกตากท่านลุกเลยท่านก็ทำไม่ทันท่านก็ตากผ้าเช็ดผ้าก่อนละ ต้องได้แยกออกปราบเพียวเหลือเกินไม่อึดอัด

มาว่าเขาเงียบสงัดเขาไม่ได้คุยกันเหมือนพวกเราเนี่ยแต่เขาก็ไม่ตั้งหน้าว่าจะมารับอาหารในวัดส่งลงมาเศษของพระเขาจะไปรับทานกระท่อมเล็กๆของเขาต่างหากเขาไม่มารับทานในชาลาที่ขังกันอยู่เงียบที่สุดข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดสำคัญที่สุดพระรับสงบคนมาต่างทิศพอมาถึงเช่นเขามานอนข้างคืนทำบุญอย่างนี้เขาก็ไปนอนที่ไหนไม่ทราบเขาไม่มายุ่งในวัดพอตื่นเช้ามาเขาก็จึงมาใส่บาตรพระหรือมีอาหารอะไรเขาก็เอามามีสิ่งที่จะบังสกุลเขาก็เอามาแต่ทุกวันนี้มันคงกันข้ามใช่ไหมถ้าให้เขานอนอยู่ไม่มีที่อาศัยก็ไม่ได้อีกเพราะโจรโผล่ไล่มันมากพระภิกษุต้องรู้จักว่าเขาพักที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจะปลอดภัยหรือไม่ต้องครับชอบเขาแต่ก่อนไม่ต้องครับพระโจรผู้ร้ายไม่มีเขาจะพักที่ไหนก็ได้สะดวกไม่มีกี้ไม่มีปล้นในระหว่าง2488 89 90 91 92 93นะหรือหลังไปกว่านั้นก็เหมือนกันอยู่ครบหลวงปู่มั่นแต่ก่อนอยู่แบบโซกโซนหนักเหมือนกันแต่ว่าเบาหนักแต่หากว่าเบาเพราะเหตุใดเพราะเราหวังดีเช่นหลวงปู่มหาเป็นมือขวาของท่านในสมัยนั้นพวกผมก็ไม่ได้ให้ท่านตักน้ำหรอกเช่นผลปืนอย่างนี้พวกผมก็ไม่ได้ให้ของท่านทำเป็นแต่เพียงท่านควบคุมหมู่เสมอไม่ได้ขาดเวลาตักน้ำท่านก็ไปถึงนำบ่อท่านสังเกตด้วยว่าพระคอพระขอพระคอพระงอตรงไหนมาบ้างตรงไหนทำจริงบ้างตรงไหนไม่ทำท่านต้องประกวดดูเสมอตลอดทั้งในเวลาทำข้อวัดของหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้มาทำหรอกแต่ท่านหนักในเรื่องอื่นหนักในเรื่องออกหัวคิดควบคุมหมู่เพื่อให้เป็นที่สะดวกสบายของหลวงปู่เพราะเป็นเมืองขวางของท่านผมเองหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่มหาได้สั่งสอนเสมอกันสิ่งไหนที่ผมไม่เข้าใจผมก็มาถามองค์ท่านมากราบเรียนองค์ท่านอีกโสดหนึ่งท่านก็บอกว่าไม้ควันนะฮะไม้ควันนี้ถ้าคุณของสองพระองค์นี้กับผมต้องลงเกล้าลงกระหม่อมแต่องค์อื่นท่านก็ดีพิเศษอยู่แต่ผมไม่ได้พ่ออยู่กับองค์ท่านนานเช่นหลวงปู่ฟันก็ดีไม่ได้พ่ออยู่กับองค์ท่านนานเป็นเพียงได้เจอได้พบได้เห็นท่านในเวลาท่านมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นไม่ได้ไปนอนข้างคืนในวัดขององค์ท่านและไม่ได้อยู่พอ7 วันกับองค์ท่านหลวงปู่เทศน์ได้อยู่พรรษาหนึ่งพรรษาสาที่2ก็อยู่กับท่านอาจารย์เหรียญ3 ปีปีหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศ2 ปีอยู่กับท่านอาจารย์เหรียญแล้วก็กลับมาทางอีสานเรื่องปฏิปทาใดที่จะเป็นทางออกโลกออกสงสารหลวงปู่มั่นนำมากล่าวนำมาเตือนภิกษุสามเณรบ่อยๆจึงคงกับคำทีวิสุทธิมรรคบอกว่าสิ่งไหนจะเป็นเครื่องหนายเป็นเครื่องคลายเครื่องหลุดเครื่องพ้นถ้าเป็นสุสามเณรผัวคนทุกจงชวนกันพูด

0: ควรกันสนทนาจงชวนกันสนใจเถิดอย่าไปพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารมากเพราะเป็นกิเลสฐานคาถาเรามาพิจารณาดูแล้วหลวงปู่มั่นทำถูกเพราะไม่ได้กินไม่มีผิดมองคืนดูข้างหลังในยุคเพียงหลวงปู่มั่นมานี้ก็ไม่ถึงพอ50ปีหรือ40ปีในระหว่าง30ปีเท่านั้นทีนี้การปฏิบัติของพระมันก็ลบเลือนมาบ้างแล้วทีนี้ 2,500 กว่ามาแล้วจากยุคของพระบรมศาสดาจะเปลี่ยนแปลงมาสักเพียงไหนเรามาลองคิดดูนี่พอแล้วแต่ก่อนสันนิษฐานได้ความว่าคงเป็นวัดป่านะนะวัดป่าคามวาสีคงจะมีน้อยนักเพราะเหตุใดเพราะเหตุสังเกตปัจจุบันในระหว่าง30กว่าปีวัดสุทธาวาสในระหว่างหลวงปู่มั่นมรณะธรรมก็เป็นวัดป่าเต็มภูทางบินทบาท1กิโลกว่าๆข้ามทุ่งไปริบดีริบดีแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมืองหมดแล้ววัดป่าเก่าๆของมันกันทีนี้วัดป่าสาละวันนครราชสีมาแต่ก่อนก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองหมดแล้วภายในไม่กี่ปีในยุคข้างพุทธกาลวัดป่ากูดาคารป่ามหาวันก็เป็นวัดป่าวัดเชตตะวันมหาวิหารก็เป็นวัดป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีวัดบุพพารามของนางวิสาขาสร้างถวายก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีเป็นวัดป่าเต็มภูมิลัทธิวันสวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิอัมพปาวัดป่าของนางมัลลิกาก็เป็นวัดป่าเต็มภูมิวัดต่างๆในพระไตรปิฎกมีตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นที่เขาทำให้ตามภูเขาหลังภูเขาก็มีเพราะในบาลีทุกคนทุกแห่งก็บอกว่าให้ยินดีในเสนาสนะป่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่วัดบ้านเกิดขึ้นทีหลังเพราะอยู่มาบ้านเมืองมากขึ้นก็แต่แก้ออกมาส่วนวัดอยู่คงที่มีน้ำซ้ำแย่งที่ดินของวัดเข้าด้วยคงจะมีวัดป่าเป็นส่วนมากในอนุสาสก็บอกให้ยินดีในเสนาสนะป่าอรัญเยรุคมูลเลวาให้รักสันโดษทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากเป็นไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะหนึ่งเป็นไปเพื่อความเกียรติข้าหนึ่งเป็นไปเพื่อความเรื่องยากหนึ่งทำเหล่านั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดามีในโคตมีสูตรทำที่บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนื้อ ในส่วนตัวเฉพาะตัวก็มีอยู่10อย่างมันพิชิตพึงพิจารณาหนึ่งว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆสองบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาจะง่ายสามบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ห้าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเข้าใจทั้งนั้นหกบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจักได้ดีเราทำชั่วจักได้ชั่วหกบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่เราจะเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังถ้าหากว่าเราไม่รักสันโดษไม่รักยินดีในเสนาสนะป่าหรือไม่พิจารณาเนืองๆในส่วนข้อต้นและไม่ปฏิบัติด้วยบรรพชิตถามสมาธิสมาบัติหรือการปฏิบัติเราก็เก้อเขินเราก็ตอบไม่ได้ถ้าเราประพฤติตามนั่นก็เป็นคำโกงกันข้ามเราก็ตอบได้ไม่มากก็ต้องน้อยความปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมันเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติการประพฤติเด็ดเดี่ยวจะประพฤติยังไงรับใครในข้อวัดปฏิบัติภาวนาวัดเป็นข้อสำคัญมากภาวนาแบ่งออกเป็น2ถ้ามีเจตจำนงประสงค์เพื่ออามิตรก็เป็นโลกิยะภาวนาถ้าภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็เป็นโลกุตระเจตนาและโลกุตระภาวนาแม้จิตใจจะไม่ถึงก็ตามแต่พอเอื้อมมือถึงแล้วเกื้อเจตนาไปถึงแล้ววัฏสงสารไม่เป็นของง่ายเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเก็บเรื่องตายมันไม่เป็นของเล็กน้อยเป็นของใหญ่โตแต่ก็หากว่าเป็นของเล็กน้อยของผู้คุ้นเชื่อเป็นของใหญ่โตของโหฐานของผู้เคล็ดลับของผู้หาทางออกทุกในวัฏสงสารมันจองขาดในคันธะสันดานของผู้ยังไม่พ้นทุกข์แล้วแม้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะรู้ตัวว่าทุกข์หรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะยังไม่พ้นทุกข์อะไรอะไรในโลกก็ไม่เท่าทุกข์ที่ยังไม่พ้นในวัฏสงสารไม่พ้นจากกิเลสของตนจะสำคัญตนว่าเป็นทุกข์แต่เพียงไหนก็ตามความสำคัญอันนั้นก็ทำให้จิตเป็นหมัน
1: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ58นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายน พุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: ทอง50ตังค์ครับแล้วเงิน 5,250
3: เอาไว้ให้นะรับแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายเป็นมงคลถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องจับยัดใส่มือแล้วมัดใส่คอเจตนาลงกันปุ๊บบริสุทธิ์ตรงนั้นนี่แค่หมดแล้วเหรอเนี่ย
2: ยังครับยังครับ
3: นั่นที่อันนี้ยกขึ้นเทียนเลยพี่
4: ต
3: ั้
4: งไว้ก่อน
3: ยกขึ้นแกวางไว้วางไว้อะไรต่ออะไรบ้างก็รู้เลยนี่เต็มไปหมดเลยไม่ทราบอะไรก็อะไรอันนี้มาแก้วเดียวมันเหมือนกันทั้งสองแก้วนี่
4: ครับครับ
3: หรือมาอะไรนั่งหนาเดี๋ยวละพอนะ
4: แต่น
3: ี้เต็มไปหมดเลยนี
4: ่ให้มันนัดไป
3: ใบมันเหมือนกันทั้งสองแก้วแล้วนะดูตอนเช้าคนก็มากแล้วตอนเย็นหรือว่าจะไม่มีคนอะไรเห็นที่มันเต็มไปหมดเลย
4: เข้ามา
3: แล้วเมื่อเช้านี่เท่าไรกี่บาทนะ180กว่าบาท
2: 186คร
3: ับ186บาทวานนี้252บาทนะ
4: คร
3: ับแต่พอเราบาทเดียวถ่ายแล้วถ่ายแล้ว
5: ค่ะคุณแม่มันเกิดวันที่28เมษายนถวายทอง2บาท
3: เออพอใจ
2: 500จัดชุด510ครับจ
3: ั
2: ดที่ให้ทาน510ครับ
4: 510
2: ชุดครับ
4: 510พอ
3: แล้วเราคนมาเอานะทางนี้ไปทางนี้ไม่กำหนดนะดูนะดูที่กองผ้าเห็นไหมนั่นมันจะได้ใส่รถ10ล้อไปจะเล่นกองผ้าต้องใส่รถ10ล้อไปกว่าจะถึงวันกลับดีไม่ดีมันจะได้เท่าตัววะอันนี้เพิ่งมาได้8วัน9วันกองผ้าแล้วกว่าจะกลับโอ้ยมันจะมากกว่านี้วันนี้ก็ไปเลี้ยงช้างเหลือเฟือนะคือพวกอ้อยพวกอะไรพวกข้าวโพดกล้วยอ้อยเหลือเฟือเข้าไปโรงเล่าพอให้พวกนี้เสร็จแล้วยกไปโรงช้างเลยไปทีไรก็เป็นอย่างนั้นคือให้เหลือพอเลี้ยงช้างพวกที่จำนวนที่มานี่แล้วเสร็จจากนี้แล้วก็ยกไปหาโรงใหญ่โรงช้างวันนี้ก็ไปเต็มเอียดเลยรถดูมันเท่าไหร่คันนะวันนี
4: ้
3: รถ7คัน6ล้อคันหนึ่งด้วยนั่นนะเต็มเอียดเอาไปเอาให้ช้างเสร็จจากนั้นยกไปโรงช้างไปที่ไหนก็สงสารสัตว์นั่นแหละต้องไปช่วยทางนู้นช่วยทางนี้ช่วยไปหมดนั้นอยู่อุดรก็เหมือนกันนะอุดรก็ยกไปช่วยทางนู้นยกไปช่วยทางนี้ตลอดเลยวัดเรานี่พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นวัดเสียสละรอบวัดเลยกระจายออกหมดเลยไม่มีชิ้นใดที่เราจะมาถือไว้เป็นสมบัติของตัวเองไม่มีได้มาเท่าไหร่ออกหมดออกหมดเพราะอำนาจแห่งความเมตตาความเมตตามีเท่าไหร่กวาดออกหมดความตนีทีเหนียวนี้มีเท่าไรไม่พอกวาดต้อนเข้ามานั่นแหละท่านว่าธรรมกับกิเลสมันอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันแต่เป็นคุณและเป็นข้าศึกของบุคคลคนนั้นแต่ผู้เดียวจะรับทั้งคุณทั้งโทษนี่เป็นน้ำอะไรนะน้ำอะไรทดลองดูก่อนมันต้องทดลองก่อนดิมีถูด ัดสันดานมาแล้วมันต้องเลยทดลองก่อนท่านเนตรเป็นเพื่อนกันแต่อายุท่านแก่กว่าเราปีนึงส่วนพรรษานั้นท่านอ่อนกว่าเราเพราะท่านเคยเป็นมหานิกายมาแล้วก็มายัตติอันนี้พรรษาสังยัตติต้องลดลงให้เข้าสู่ระดับทางด้านกรรมยุทธ์นะท่านเล่าให้ฟังน่าขบขันนะนั่นท่านใจเป็นธรรมอยู่ตอนเป็นโลกท่านก็เล่าให้ฟังตอนเป็นธรรมท่านก็เล่าให้ฟังไปเที่ยวกรรมฐานเข้าไปบ้านนั้นแหละบ้านสิงห์ท่านสิงห์ทองบ้านสีฐานโอ้ยต้องพันหลังคาเรือนบ้านใหญ่โตมากทีเดียวตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นก็ได้เพราะบ้านใหญ่โตเราเคยผ่านไปหนหนึ่งรู้ได้ชัดเลยพอมาถึงบ้านนี้ก็ที่วัดศรีฐานวัดป่านั้นมันมีแม่ชีอยู่ในนั้นเพราะแม่ชีเขาเอาหมักสมอเอาน้ำตาลมาถวายมีเวลาเขาเอามาถวายก็กำลังเพียมากท่านว่าเดินทางเพิ่งกลับมาถึงที่นั่นเขามาเขาเอาอะไรมาถวายก็ในสมอก็สวยงามมากกว่านะที่นี่ส่วนน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เขาก็มีอะไรขั้นเอาไว้นะท่านไม่ดูท่านว่างั้นนะนี่แหละที่น่าขบขันท่านไม่ดูเห็นเขาขาวเหมือนกันก็นึกแต่ว่าเป็นน้ำตาลหรือเป็นเกลือนะท่านว่างั้นนี่ท่านก็เอานั่นล่ะมีดเล็กๆแกะหมักสมอนั้นลงมาจิ้มถ้วยนั้นล่ะถ้วยนั้นมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเกลือแล้วสีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดว่าเขาได้กันหมดเลยแต่ที่เขาขั้นไว้ท่านก็เห็นแต่ท่านไม่ดูว่ากันนะใจพอแกะสมอลงแล้วลองทดลองดูว่าใส่จับลงไว้ตรงนี้ที่นี่มันไปถูน้ำตาลนะที่เกลือมันอยู่ทางนี้แต่ไม่รู้ก็ลงไปนี่ก็โอ้หวานซึ้งว่างั้นนะแล้วที่นี่เตรียมใหญ่นี่ตอนท่านเตรียมใหญ่นะท่านเล่าให้ฟังเป็นธรรมดีนะท่านเล่าเองท่านก็เป็นธรรมอันนี้พอเตรียมใหญ่แกะอันนี้ออกแล้วเอาเม็ดออกมีตั้งแต่หมักสมอก็เป็นร่องๆอันสร้างกันลงในจุดนี้ที่สองจุดที่สองเป็นเกลือไปก็ลงก็ใส่เต็มเหนียวเลยเพราะจุดนี้เป็นน้ำตาลที่มันมีอะไรผ่านอยู่เขาก็ทำให้แต่ท่านไม่ดูใช่ปะท่านนึกว่าเป็นอันเดียวกันพอเอาอันนี้แกะแล้วก็เม็ดออกยังเหลือแต่ร่องมันก็บรรจุน้ำตาลได้สักกระทอหนึ่งกระสอบหนึ่งไปเอาขึ้นมาเอาหลังนี่ฟัดสักเขือทั้งกระทอเลยใส่ลงไปใส่ป้าลงไปนี่ท้อมันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันเป็นเกลือทั้งหมดเลยจะทำไงมันอันหนึ่งมันจะไม่ยอมกลืนมันต้องกลืนแต่นี่แหละอันเป็นธรรมนะใครเป็นคนโลภมานี่ได้ไม่พอนี่เอาตรงนี้นะวะท่านบอกว่าเอาให้ได้เลยให้กลืนให้หมดเลยตั้งแต่นั้นเข็ดท่านว่านั่งเห็นไว้ละท่านพูดเป็นธรรมของท่านดีถึงพอมันเป็นเกลือแล้วท่านจะขายมันอันหนึ่งจะขายบอกไม่ขายตัวนี้ตัวโลภฟาดตัวโลภยิ่งผมท่านว่ามันหรือน้ำตาลกับเกลือมันเหมือนกันเลยท่านเนตรท่านเป็นพระสุขุมดีนะเป็นเพื่อนกันเคยไปปฏิบัติด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นนะเพราะเข้าไปพอออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วสวดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นต่างองค์ต่างแยกไปเลยทีแรกจะไปจะด้วยกันจะสององค์หรือสามองค์ก็แล้วแต่เพราะออกจากหมู่บ้านมันไปแล้วที่นี่ก็แยกแล้ว องค์ไหนจะไปทางไหนก็ไปตามปัญญาสายของตนก็แยกทางไปอีกคราวนั้นก็ไปด้วยกันกับเราพอไปถึงกลางภูเขากลางป่านั่นนะที่นี่เราก็แยกไปอีกกันท่านก็แยกไปทางหนึ่งของท่านท่านกล้าหาญมากนะไปกลางคืนนี้ท่านมาไปเดินจงกรมที่ไหนมันฝึกจิตยากท่านบอกงั้นนะท่านจะไปหาที่ดัดสันดานช่วยว่าเนี่ยอุบายวิธีการของพระกรรมฐานท่านดัดสันดานกิเลสอยู่ภายในใจของท่านท่านดัดอย่างนั้นนะท่านนี่เวลาไปอยู่นั้นสถานที่ไปอยู่ก็เป็นป่าเป็นเขาเรียบร้อยแล้วควรที่จะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายแต่ท่านไม่เอาที่นี่ก็ว่าเหมาะสมสู้ที่นั่นไม่ได้นะท่านไปหาที่เหมาะสมกว่านี้หาที่เหมาะสมก็ในป่ามันก็มีแต่ป่าเสือว่าตรงไหนที่เป็นหินดานกลางแจ้งหรืออะไรมีร่มไม้ที่มีอากาศดีๆท่านมักจะเอาผ้าปูนั่งไปปูลงที่นั่นนั่งที่นั่นแหละกลางภูเขากลางป่าเสือป่าสัตว์ป่าเนื้อนะองค์นี้อาถรรพ์มากกลางคืนท่านไปเลยบนเขาไปนั่งภาวนาอยู่บนเขาที่มันโล่งๆอากาศดีๆท่านจะไปหาที่เหมาะๆแล้วพาผู้นั่งปูลงแล้วก็ท่านก็นั่งภาวนาอยู่ที่นั่นในกลางป่าป่าเสือนะแถวนั้นมีแต่เสือทั้งนั้นแหละแล้วท่านอยากมาเมื่อไหร่ท่านก็มาเรียนวิธีการของพระกรรมฐานท่านดัดสันดานท่านเรื่องกลัวใครจะไม่กลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวทุกข์แต่อุบายวิธีการหนึ่งที่จะให้ได้คุณสมบัติหรือธรรมเหนือกว่านั้นยังไม่นั่นท่านก็หาที่เหนือกว่านั้นคือดัดสันดานตัวเองอีกทีอยู่ที่นี่ภาวนาจิตใจมันชักดีชักดีไม่ค่อยสงบเย็นไปที่นั่นนั่นคือไปที่นั่นไปที่ที่เสือชุมชุมเป็นทางเสือผ่านไปผ่านมาไปอยู่ที่นั่นแหละทีนี้สละเลยจิตมันก็เมื่อมันกลัวแล้วมันก็เข้าภายในคือถ้าส่งไปข้างนอกส่งไปเท่าไหร่ยิ่งกลัวนะคือส่งไปหาเสือกลัวเสือไม่เข็ดหลับชอบจะคิดไปหาแต่เสือกลัวผีชอบจะคิดไปหาตั้งแต่ผีทั้งที่ว่ากลัวแต่จิตมันไม่กลัวมันไปคิดไปหาผีมันกลัวมันจะคิดไปหาทำไมนั่นมันต้องหดเข้ามานี่มันชอบคิดท่านจึงไปดัดสันดานในที่เช่นนั้นนั่งภาวนาองค์นี้โชคหน้าชมเชยสุขุมมากนะไปด้วยกันแต่จะเป็นนิสัยยังไงไม่ทราบนะท่านกับเรารู้สึกว่าท่านสนิทตายใจกับเรามากเคารพมากนะเราก็แก่พรรษากว่าท่านเพียง 3 พรรษาเท่านั้นแหละตอนนั้นไปด้วยกันรู้ท่านได้ 10 พรรษาเรา 13 พรรษาไปตอนที่ยังไม่แยกนะไปท่านชอบเที่ยวอย่างนั้นนะไปที่ทำบางทีท่านรู้สึกขนลุกท่านว่างั้นนะไปเขากงนี่เราก็เคยไปเขากงมันมีถ้ำอยู่ข้างบนที่นี่ทางจากตีนเขานี่ลงไปหมู่บ้านเขาไกลกลางคืนมานี่เสือมันร้องควนครางหาตัวเมียนั่นแหละมันร้องอ้าวหึมอ้าวหึมลงไปเหมือนจะถึงหมู่บ้านเขาแล้วก็ร้องกลับมาบางทีจนมาถึงหน้าถ้ำท่านว่านั่นนะท่านนั่งภาวนาอยู่มันมาถึงหน้าถ้ำมันจะขึ้นมาเราเหรอท่านว่างั้นนะคิดแต่ให้กลัวไม่กลัวท่านว่างั้นสักเดี๋ยวร้องลงไปแล้วร้องขึ้นมาคือร้องหาตัวเมียหาคู่กันตัวหนึ่งได้ยินเสียงก็มาหากันเวลาเสือเวลาสัตว์คึกขนองมีเขากงท่านไปอยู่คนเดียวท่านเราก็เคยไปแต่เราไม่ขึ้นมันสูงไปดูเพียงตีนเขาแล้วโอ้ขึ้นลำบากเลย ันไปภาวนาดันป่าเสือทั้งนั้นแหละที่เนี่ยพระกรรมฐานไปมักจะได้ถูกดัดสันดานตลอดคือจิตใจมันดิ้นมันดิ้นต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องบังคับทีนี้เวลามันคิดถึงเสือถึงสัตว์ถึงเสือเนื้อลายต่างๆออกไปข้างนอกมันก็ยิ่งเพิ่มความกลัวเข้าไปนะคิดไปหาสัตว์เหล่านี้มากเท่าไหร่ยิ่งกลัวท่านแม่ร้านท่านคิดเข้ามาป้าหาธรรมภายในใจหากจะใช้คำบริกรรมใดก็ให้สติติดอยู่กับคำบริกรรมให้ทำงานอยู่กับบทธรรมคือคำบริกรรมสติติดอยู่กับนั้นไม่ให้ไปคิดออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องผีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่ออกท่านให้อยู่กับบทธรรมทีนี้เมื่ออยู่กับบทธรรมธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองให้จิตก็สงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาถ้าไปคิดถึงเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องไปอย่างนั้นมันเตลิดนะมันยิ่งเพิ่มความกลัวมากเข้ามากเข้ามีท่านทำของท่านอย่างนั้นไปที่ไหนน่ากลัวจะเลยยิ่งเข้าไปดัดสันดานนี่แหละท่านผู้ที่ได้ทำมาสอนพวกเราทั้งหลายในครั้งพุทธกาลคือสาวกอรหันต์ท่านสำเร็จมาจากมหาวิไลป่ามหาวิไลป่าครั้งพุทธกาลกับมหาวิไลทุกวันนี้ผิดกันคนละโลกมหาวิไลป่ามีแต่ชำระกิเลสโดยทายเดียว พระพุทธเจ้าก็อยู่มหาวิไลป่า6ปีนี่เป็นมหาวิไลหลักธรรมชาตินะอยู่ในป่าบำเพ็ญในป่า6ปีได้ตรัสรู้ขึ้นมาบรรดาพระสาวกทั้งหลายไปอบรมศึกษากับท่านก็ไปอยู่ในป่าอย่างเดียวกันมีองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นี้สําเร็จพระสกิทาคาองค์นี้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลําดับที่ว่าเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราล้วนแล้วจากท่านเป็นนักสัมบุกสัมบันสละเป็นสละตายจริงๆไม่ใช่ไปแล้วก็ล้างมือเปิบแล้วมานะไปแบบรอดเป็นรอดตายมาเอาควรตายเอาตายบูชาธรรมไปเลยเนี่ยท่านไปอย่างนั้นเอาตายก็ตายไปบูชาธรรมไปเลยสละตลอดเลยทีนี้การภาวนาเมื่อจิตใจเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมัดเข้าสู่ธรรมมันต้องไม่คิดออกข้างนอกเมื่อจิตใจกับธรรมกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจรักษาจิตใจใจก็มีความสงบร่มเย็นเข้ามาถ้าเป็นขั้นปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าเป็นขั้นสมถะคือความสงบก็ใช้คำบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้คิดกับเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอันตรายอะไรไม่ให้คิดให้คิดกับบทธรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนโดยไถ่เดียวถ้าคิดเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอะไรเป็นภัยห้ามไม่คิดให้คิดกับสิ่งที่เป็นคุณนั้นท่านจึงคิดเรียกจิตตั้งได้ไม่สงสัยเหนือสติไปไม่ได้นะ เรื่องการฝึกอบรมตัวเองนี้สติเป็นสำคัญแต่สตินี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่จนกรอกจนมุมและไม่จนกรอกจนมุมสถานที่ธรรมดาตั้งสติมักพลาดมักเผลอเสมอนะสติสถานที่เข้าจนกรอกจนมุมที่อัตคัดกัดสนที่หัวเลี้ยวหัวต่อนี่สติจะติดแนบกับคำบริกรรมหรือกับจิตที่อยู่ในภูมิใดสติติดอยู่ในนั้นตลอดแล้วมีแต่การสั่งสมหรือส่งเสริมความสงบร่มเย็นความสง่าผ่าเผยภายในใจออกเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งธรรมนี่แหละที่ว่าธรรมรักษาใจกิเลสทำลายใจทำรักษาใจถ้าปล่อยให้กิเลสคิดไปตามกระแสของมันตัวเองนั้นกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวเปรตกลัวผีแต่ชอบคิดกับพวกนี้ที่เป็นภัยต่อตัวเองเสมอจิตมันก็ลงไม่ได้ทีเมื่อมันคิดเหล่านั้นปัดออกความคิดเหล่านี้เป็นภัยคิดแต่ทำซึ่งเป็นคุณโดยไถ่เดียวเท่านั้น ถ้าตั้งสมมติว่าจิตอยู่ในฐานสมาธิสงบเย็นสติจับอยู่กับที่สงบเย็นนั้นถ้าจิตยังตั้งฐานไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้ามาเอาสติจับอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมติดกับจิตนี่ก็สร้างคุณขึ้นมาแล้วความสงบก็ปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าการภาวนาหาเหตุหาผลหาธาตุธรรมได้ไม่สงสัย ไอ้ธรรมสุ่มสี่สุ่มห้าไปทำอะไรไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวนะภาวนาอยู่กี่ปีกี่เดือนเอาปีเอาเดือนมาอวดกันมันเกิดประโยชน์อะไรเอาเหตุเอาผลอันเป็นหลักประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสนั่นสิเข้ามาแก้ไขตัวเองเมื่อได้ผลยังไงก็แสดงให้คนอื่นฟังอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นที่ว่าครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานส่วนมากมีแต่ป่าเรียกว่ามหาไร่ป่าไร่ของป่าเขาเขายุคขมูลจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระโอวาทข้อนี้จะลบล้างไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อพุทธศาสนายังมีอยู่เป็นธรรมจำเป็นประจำพุทธศาสนาเรื่อยมาเฉพาะอย่างยิ่งกับนักบวชคือพระเราพอบวชแล้วท่านว่าลุกขมูลเลยเสนาสนังอนุศาสสี่อนุศาสแปดนิสัยสี่อกรณียกิจสี่อกรณียกิจสี่กิจไม่ควรทำมีสี่ประการนิสัยสี่ก็คือนี่แหละลุกขมูลเลยเสนาสนังเป็นเครื่องอาศัยการบำเพื่อการบำเพ็ญให้รับความสะดวกสบายพอบวชเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเลยเสนาสนังนิสายปัปปชาตทัตเตยาวชีวังอุสาโหกรณโยบรรพชาสมบูรณ์แล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าแล้วชัดที่แจ้งลองฟังอโปกาศอันเป็นที่เบิ่งว่างสะดวกสบายบำเพ็ญเพียรด้วยความมีสติสตังอยู่อย่างนั้นและขอให้อุตส่าห์พยายามบำอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนักฟังที่นะตลอดชีวิตเถิดของนักบวชเอาชีวิตเข้าแรกเลยไม่ได้ว่าจืดจางว่างเปล่าอะไรหรือว่าจืดจืดชืดชืดเลยวันเลยคืนไปเลยจืดไปหมดใช้ไม่ได้นะธรรมะนี่เป็นธรรมะปัจจุบันแก้กิเลสได้ปัจจุบันถึงมรรคผลนิพพานได้ปัจจุบันสดสดร้อนร้อนจึงไล่พาเข้าอยู่ในป่าในเขา นั่นแหละครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินได้ฟังให้ฟังเสียเวลานี้ โอวาทข้อนี้จะไม่มีมาใน ชาวพุทธของเราแม้ที่สุดนักบวชก็ไม่มีใครกล่าวถึงถือว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปหมดเนี่ยตัวเองคือล้าสมัยจนหมดละค่ำราคายังเหลือแต่ลมหายใจไม่คิดดูตัวเองบ้างเลยไปคิดเนี่ยอัตธรรมที่มีค่ามีราคามหาศาลว่าเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียเวลานี้นี่ก็เพราะกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายธรรมที่มีค่ามากให้ลดตัวลงจนกระทั่งไม่มีค่าไล่เข้าป่าเข้าเขาถือว่าเป็นของคือของล่าสมัยอย่างสมัยปัจจุบันเราได้ยินอย่างชัดๆไม่อัศรสังเวชมากนะพระที่มาแสดง ในถ้ำกลางแห่งชาวพุทธเราทั้งพระทั้งคารวะได้ยินทั่วถึงกันนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระนักเทศนักเทศเขาเรียกว่าเมื่อนักเทศเจ๋งๆเขาเรียกธรรมคถึกเอกนักเทศเอกแล้วยังมาตำหนิได้ลงคอการตำหนิก็ตำหนิเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความไม่พอใจของตัวเองความเครียดแค้นตำหนิดีเตียนด้วยความกระทบกระทั่งกันนั่นแหละแล้วออกมาว่าพระที่อยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริตนั่นฟังที่ไหนมันฟังได้ไหมพระที่อยู่ในป่านี่ก็พูดเพื่อกระทบกระแทกพระกรรมฐานเราไม่ชอบกรรมฐานแล้วพระไปพูดกระทบกระแทกแต่มันไปกระทบถึงองค์ศาสดาซึ่งเป็นวงของพุทธศาสนาให้อยู่ในป่าตลอดมานี้หารู้ไหม ว่ากระทบกระเทือนยังไงมากนี่คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าทรงสอนตัดโลกผู้นักบวชให้อยู่ในป่าในเขาลูกขมูลลมไม้แต่เราว่าพวกอยู่ในป่าในเขาเป็นพระวิปุลจริตนี่ฟังสินะเนี่ยกิเลสมันเลวเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้พูดแล้วเรายังสลดสังเวชอยู่นะเราได้โต้ไปแล้วออกทางวิทยุเอาให้ค้านมาว่าไม่เงียบเลยไม่ได้ยินเสียงค้านนะมันก็เรียนมาด้วยกันมาโกหกตกตากันได้ยังไงอวดดีวิเศษวิโสเลยทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจเป็นช่วงเป็นฐานในหัวใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วมาอวดพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไม่มีกิเลสสอนด้วยความไม่มีกิเลสสอนพระแต่เราเป็นคลังกิเลสเลยไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยความอวดดีอวดดีความเย่อหยิ่งจองหองเพื่อกระทบกระเทือนคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันทำได้ลงคอมนุษย์เรานี่กิเลสมันหยาบอย่างนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายฟังนี่หลวงตาบัวจวนจะตายแล้วนะนี่อายุได้93 94จะเต็มแล้วนะเพราะวันที่12สิงหา2500นี่ล่ะ550เนี่ยเดือนสิงหาวันที่2ครบ94ปีตั้งแต่บวชครองพระเหลืองมาหรือมันจะเป็น73ปีละมั้งนะเราก็ลืมไปแล้วแหละนั่นแหละบวชมานานขนาดนั้นนะเนี่ยเราพูดอะไรมันมาเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็ลืมแล้วนะเอาละอะไรลืมก็มันหายไปเสียฟังเอาตั้งแต่ที่ยังไม่ลืมนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาตลอดในธรรมบทนี้ไม่เคยลดละเป็น อนุสาสอนอย่างเด็ดเฉียบขาดซะด้วยใครมาลบล้างไม่ได้เลยเท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นเองจึงยังมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้อุชาจะไม่ชอบไม่พอในการอยู่ในป่าในเขาแต่เวลาสอนผู้บวชใหม่ต้องสอนธรรมบทนี้ไม่สอนไม่ได้เป็นธรรมที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเป็นธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรง นั่นแหละท่านสอนมาเวลานี้ค่อยจืดจางไปจืดจางไปไหมธรรมเหล่านี้จะไม่มีในวงศาสนาจะมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเป็นเรื่องของกิเลสทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยไปหมดพวกเราที่ลูกศิษย์ตถาคตลูกชาวพุทธนั้นเป็นพวกล้ำยุคล้ำสมัยเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาสดๆร้อนๆไม่มียังอายเป็นไปทุกวันทุกวันนะให้ท่านทั้งหลายรู้ตัวเสียศาสดาองค์เอกเป็นศาสดาองค์เอกมาดั้งเดิมตั้งแต่ขณะตรัสรู้ที่แรกจนกระทั่งปณิพานจนแล้วกระทั่งทุกวันนี้ยังเป็นศาสดาองค์เอกไปตั้งกับตั้งกันจากความบริสุทธิ์ของศาสดาองค์นี้และองค์นั้นๆไม่ใช่เป็นของคือของล้าสมัยเอกเป็นปัจจุบันตลอดมานี่ท่านสอนไว้สอนพวกเราพวกสัตว์โลกโง่ขนาดไหนศาสดาองค์เอกเลิศเลอขนาดไหนสามโลกธาตุนี้เป็นครูสอนทั้งหมดท่านว่าสัทธาเทวมนุษย์สารหนัง เป็นครูสอนทั้งเทบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งจะสอนเขาไม่ได้อย่างนี้ไม่มีท่านสอนมาหมดนั่นนี่ละธรรมประเภทนี้สอนได้สามไตรโลกธาตุไอ้ของเราถ้าหากว่ามีอยู่บ้างในใจสอนอะไรสอนตัวเองมันก็ทะเลทลายดีดิ้นเหยียบหัวเจ้าของไปสอนให้ไปวัดไปว่าฟังศีลฟังธรรมทำบุญบริจาคทานสอนให้ภาวนาเอามันเอาความขี้เกียจไปทับซะดิหงายหมอนลงไปหงายหมาลงไปหงายหมอนลงไปหงายเสือลงไปพลิกขึ้นมาเสือขาดกี่ผืนพลิกขึ้นมาดูหมอนขาดกี่ลูกกี่ลูกตื่นขึ้นมาก็มาเย็บหมอนเย็บเสือพอเสร็จแล้วนอนอีกจมอีกขาดพวกเรามีแต่อย่างนี้นี่นะไม่ได้มีศีลมีธรรมติดตัวเลยนี่นี่พุทธศาสนานี่กำลังถูกกิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายจากชาวพุทธเราขอให้พากันลื้อฟื้นขึ้นมาในหัวใจของเราที่หวังจะเอาความเลิศเลอจากความดีความดีนความเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพระพุทธเจ้านั่นไปสวรรค์นิพพานแข่งพุทธเจ้าอย่าหวังนะมีแต่เรื่องจะจมโดยชายเดียวไม่มีใครสอนสัตว์โลกให้ได้พอดีพอดีด้วยสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลย นอกจากศาสดาองค์เอกสอนไว้พอดีพอดีให้เราดึงตัวของเรากิเลสนั่นแหละตัวมันดื้อด้านหาญธรรมกับพระพุทธเจ้าคู่ต่อสู้พระพุทธเจ้าคู่ต่อสู้กับเราก็คือกิเลสในหัวใจเราให้แก้มันออกพยายามแก้มันออกนะ ใจดวงนี้เป็นของธรรมดาเมื่อไหร่ทุกใน3ในโลกธาตุไม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจสัตว์ที่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างทุกข์ไว้มากๆทุกจะอยู่ที่นั่นแห่งเดียว3ในโลกธาตุตรงไหนตรงไหนพอที่จะเป็นที่ปฏิสถานหรือเป็นที่สถิตอยู่ของทุกไม่มีมีแต่อยู่ในหัวใจสัตว์โลกเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นโลกเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนจึงเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันให้เกิดความกระทบกระเทือนไปหมดนั่นแหละแล้วที่นี่เวลาเราสร้างความดีงามทั้งหลายขึ้นให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วที่นี่เป็นการลื้อฟื้นนี่กับตรัสความสุขในสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินหัวใจไปได้เลยหัวใจเป็นจอมหรือเป็นความสุขที่อัศจรรย์เลิศเลอเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปฏิบัติให้ได้ตามธรรมของศาสดาเองซึ่งเป็นผู้ทรงความสุขไว้อย่างเลิศเลยเรียบร้อยแล้วมาสอนพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติลื้อฟื้นจิตใจที่มันกำลังหมอบจมอยู่กับกิเลสนี่ขึ้นมาอย่าพากันตื่นกับกิเลสตื่นไม่รู้จักโทษจากภัยของมันไม่มีความเคล็ดลับเคล็ดลับอิ่มพอยิ่งนับวันจะเสริมขึ้นนะเวลานี้นะ เรื่องของกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองที่สุดในชาวพุทธเราก็จะไม่มีธรรมเหลืออยู่จะมีแต่กิเลสเข้าเผาหัวอกหัวอกความเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมีแต่เรื่องไฟของกิเลสแสดงเปลวออกเผาบ้านเผาเมืองโลกนี้จะชิบหายนะถ้าปล่อยให้กิเลสทำงานอย่างนี้ต่อไปไม่นำธรรมเข้ามายับยั้งหรือดับกิเลสบ้างเลยแล้วจะหาที่จุดที่หมายปลายทางไม่ได้ไหมจุดหมายปลายทางที่เราจะปลงความทุกข์ลงได้เอาความสุขขึ้นมาครองมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ในธรรมะพุทธเจ้านี้แล้วไม่มีที่อื่นหมดพระพุทธเจ้าทรงค้นคว้าหาความสุขได้เป็นบรมสุขนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผู้ที่ก้าวเดินตามพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์จนกลายเป็นสังขังสนังกัจฉามีของพวกเรามามีน้อยเมื่อไหร่นี่ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำคือทำล้าสมัยเหลือตัวคือตัวล้าสมัยจริงๆมันก็ถ่วงต่ออัตต่อธรรมกีดขวางทางศีลทางทานทางการกุศลของเราคือกิเลสอยู่ในหัวใจของทุกคนให้ดูมันบ้างนะกิเลสตัวนี้รุนแรงมากนะมันฝังอยู่ลึกๆนี่นะมันอยู่กับหัวใจของทุกคนแต่ไม่มีใครมาเปิดดูมันเอาธรรมเปิดเข้าไปเห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านเปิดด้วยธรรมสาวกทั้งหลายท่านเปิดด้วยธรรมจึงเห็นกิเลสที่เป็นมหาภัยอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปหมดแล้วก็สอนใครจะอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตนให้พากันปฏิบัตินะเวลาตายมันไม่มีค่าอะไรนะ เวลามีชีวิตอยู่นี่ก็พอลมหายใจมีความรู้ครองอยู่ภายในร่างกายของเราแล้วมันจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะเนี่ยอยู่ด้วยกันไปตั้งแต่วันตกคลอดออกมาเป็นการอยู่เสี่ยงมาเสี่ยงมาจนกระทั่งบัดนี้เราเป็นที่แน่ใจเมื่อไหร่ว่าเราจะไม่ตายจะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่ได้แน่ใจนะอยู่ด้วยกันด้วยการเสี่ยงความเป็นความตายของตนแล้วความดีความดีที่จะสร้างไว้สำหรับเกาะสำหรับยืนให้เป็นที่ตายใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลให้เราอุตส่าห์ขนขวายนะอย่านอนใจแล้วมันจะจมนะให้พากันพิจารณาศาสนานี่จมไปโดยลำดับลำดา เรียนมาเอาคัมภีร์ไหนก็เรียนพระไกรปิฎกก็เรียนจบแต่มันเป็นนกขุนทองเป็นหนอนแกะแทะกระดาษไปเสียมันไม่เป็นอัดเป็นธรรมตามที่เรียนมาโดยมีการศึกษาเข้าติดแนบกันปฏิเวธคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอันเป็นผลงานของตนจะไม่ปรากฏมันจะมีตั้งแต่นกขุนทองไปที่ไหนก็เรียนนี่ถ้าเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่ชั้นกิเลสหลอกคนทั้งนั้นแหละถ้าชั้นธรรมแล้วเรียนตรงไหนเอานำมาพิจารณาแยกแยะให้ดูแล้วผิดพลาดตรงไหนแก้ไปตามแบบแปลนคือธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นเราก็ค่อยดีวันดีคืนขึ้นไปต่อไป

ใจนะไม่อยากพูดถึงเรื่องความตายต้องเอาเรื่องความเพลิดความเพลินเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามากบเอาไว้พอหายใจได้นี่คนไม่มีความดีพูดถึงเรื่องความตายนี่ไม่อยากพูดจะสลบสลายในขณะพูดนั่นเลยในขณะคิดนั่นเลยนะแต่เวลาได้สร้างความดีงามขึ้นมาความเป็นความตายนั้นมันเลยเป็นเพื่อนกันระลึกถึงความเป็นความตายมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้มีความไม่ประมาทตั้งเนื้อตั้งตัวพยายามสร้างคุณงามความดีให้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้ความดีหนักเข้าในจิตใจแล้วทีนี้อบอุ่นนะจะเป็นจะตายก็ไม่เห็นมีอะไรจะเป็นจะตายความดีอยู่กับหัวใจไม่ได้อยู่กับธาตุขันธ์ดินน้ำลมไฟที่แตกกระจายไปนะมันอยู่กับหัวใจนี่นะหัวใจเป็นผู้สร้างขึ้นมาความดีทั้งหลายบุญกุศลอยู่ที่หัวใจเวลา ตายก็ธาตุขันธ์แตกสลายไปใจที่เป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนสร้างมานี้ไม่พลัดไม่พรากไม่จากกันไปเลยนี่ไปละไปสวรรค์ได้ถ้าสีดินน้ำลมไฟไม่มีพาใครไปสวรรค์นิพพานได้นะบุญกุศลต่างหากพาไป สวรรค์นิพพานจนกระทั่งถึงนิพพานได้เพราะการสร้างความดีให้สร้างเกิดขึ้นมาอย่าอยู่เฉยๆเราเป็นลูกชาวพุทธปลูกตลอดเวลาธรรมะพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้มาสอนโลกเรียกว่าปลูกใจสัตว์โลกให้รู้เนื้อรู้ตัวดังที่ท่านแสดงไว้ ในธรรมก็พอจำได้บ้างนานแล้ว ไม่ได้มาท่องบทอะไรนะโกนูฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉลิเตสติอันตกาเลนะโอนัฐาปดีปังนักเวสสะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำหัวใจอยู่จนลืมหูลืมตาเล่นตลอดมาท่านตั้งหลายยังเพลิดเพลินหัวเราะลั่นกันอยู่หาอะไรนั่นทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่พระพุทธพจน์แสดงออกมาแปลออกมาเป็นภาษาไทยเป็นอย่างนี้ทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งลื่นลึงบันเทิงถึงแค่วันตายเท่านั้นมันเกิดประโยชน์อะไรให้ลื่นลึงบันเทิงกับศีลกับธรรมสินี่นี่แหละพระพุทธเจ้ากระตุกเอาเพราะมันประมาทมากสัตว์โลกเราท่านเลยก็ถูกถึงขั้นโกนุฮาโซหิมานันโดนิจจังปัจจริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปรีปังนักเวชธาก็เมื่อโลกสันนิวาสมันร้อนอยู่เป็นฟืนไฟเผาไหม้ในอกเพราะอำนาจของกิเลสครอบงำหัวมันยังมาหัวเราะลั่นกันได้อยู่ทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนั่นท่านกระตุกพวกเราให้ตื่นนะถ้าเราเป็นลูกชาวพุทธให้ตื่นพินิจพิจารณาตามบัตรธรรมของพระพุทธเจ้าชาตระเวกไม่เคยโกหกใครนะไม่เหมือนกิเลสที่อยู่ในหัวใจของสัตว์และบุคคลโกหกทั้งนั้นมาแต่โกแท้ปู่ย่าตายายเข้ามามีแต่สกุลโกหกสกุลแห่งธรรมทั้งหลายไม่เคยโกหกใครชาตระเวกตัดขึ้นมาแม่นยำแม่นยำเรียกว่าสัวขาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีที่จะได้แก้ไขดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เลยเพราะชอบเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบแล้วถ้าเป็นอาหารก็ไม่เผ็ดนักไม่จืดนักไม่เค็มนักนั่นเรียกว่าอาหารพอดีพอรับทานรับทานเนี่ยธรรมพุทธเจ้าเป็นสวดคาถาธรรมตัดไฟพอเหมาะพอดีกับกำลังของสัตว์ที่จะยืดได้เป็นลำดับจนกระทั่งถึงนิพพานเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะศาสนานี่เอกแล้วในโลกนี้อย่าพากันเหยียบย่ำทำลายศาสนาโดยเห็นว่าเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแต่ยกมูดคูดคือกิเลสตัณหาทั้งหลายขึ้นเป็นเงินเป็นทองทั้งแท่งกันไปจะพากันจมไปนะจมด้วยสองทั้งแท่งของกิเลสตัณหาไม่รู้ตัวนะให้พากันมีพิจารณาอย่างใครที่จะมาสอนตามหลักความอัดความจริงมันมีที่ไหนทุกวันนี้ใครเรียนมาก็เรียนรูปๆคำๆปฏิบัติรูปๆคำๆผลที่จะปรากฏขึ้นมาพอได้ประจักษ์หัวใจนำไปสอนคนอื่นด้วยความถึงใจมีที่ไหนเวลานี้นะพุทธศาสนาก็มีแต่คัมภีร์เวลาเต็มบ้านเต็มเมืองหาอัตถะธรรมจริงที่จะมีอยู่ในหัวใจจากการปฏิบัติตนเองตามทางของพุทธศาสนามันมีที่ไหนมันมีแต่หนอนแท้กระดาษเท่านั้นนะเอาไปปฏิบัติสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นหนอนแท้กระดาษให้สอนให้ปฏิบัติตามละชั่วทำดีละชั่วทำดีไปเรื่อยและหลุดพ้นจากทุกข์ได้ตามศาสนาเพราะธรรมที่สอนนี้สอนเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดาไปไม่ได้สอนฉุดลากสัตว์ให้ลงในเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้พากันจดจำเอานะเราก็สงสารนะ

ความเป็นความตายนี่จะอ่านได้ชัดเจนในตัวเองผู้บำเพ็ญความดีงามมาแล้วระลึกถึงความเป็นความตายนี่อบอุ่นในตัวเองนะเพราะมีที่พึ่งได้แก่บุญกุศลเต็มอยู่ในหัวใจไม่พัดพรากจากใจแต่ธาตุขันพัดพรากพอลมหายใจขาดคำนั้นแตกกระจัดกระจายดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายแตกไปหมดเลยไม่มีอะไรอยู่ติดกันได้เลยนะแต่บุญกุศลกับใจติดกันได้ตลอดไปให้สร้างอันนี้เป็นที่ตายใจถึงเวลามันจะตายเอาตายไปจิตใจไม่เคยตายจิตใจอยู่กับบุญกับกุศลสงบร่มเย็นไปเรื่อยๆขั้นต่อไปเวลากล้าหาญขึ้นมานะคนมีบุญมีกุศลมากๆกล้าหาญนะเรื่องความตายไม่โลกทานกล้าหาญชาญชัยจนกระทั่งทะลุขาดสะบั้นไปหมดความกล้าไม่มีความกลัวไม่มีต่อความเป็นความตายหรือความเป็นอยู่อะไรอะไรไม่มีท่านพอแล้วในหัวใจของท่านสถานที่ใดจะไปเกิดไปตายที่ไหนใจนี้ทำท่านจัดให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ท่านไม่กำหนดเรื่องความเป็นความตายดูลมหายใจไปสรรถึงการเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเยียวยารักษากันไปพาอยู่พากินพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนถ้ามีโรคมีไปใกล้เจ็บก็รักษากันไปเมื่อทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วหรือสลัดผู้ไปเลยเพราะเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งใจที่กับทำต่างหากเป็นที่พึ่งของกันและกันอันนั้นดีดผึ่งเลยนั่นท่านไม่ได้ตื่นเต้นนะกลัวท่านก็ไม่กลัวกล้าท่านก็ไม่กล้าท่านผู้มีธรรมในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจแล้วไม่มีปัญหาจะอยู่จะเป็นจะตายอะไรก็เท่านั้นแหละท่านไม่เป็นอารมณ์ให้พากันตรากนี่แหละปลูกใจเจ้าของเพื่อความดีทั้งหลายเมื่อได้ความดีมากแล้วไม่ตื่นเต้นนะพูดโกงๆอย่างนี้แหละไม่ตื่นเต้นพูดให้ฟังท่านทั้งหลายฟังหรือว่าโกหกหรือเวลานี้นะปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายมาโกหกท่านทั้งหลายหรือแล้วพระพุทธเจ้าปฏิบัติแทบเป็นแทบตายมาโกหกสัตว์โลกหรืออันนี้ก็มาปฏิบัติแทบเป็นแทบตายจนเขาเจอขั้นจะสลบสลายไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบนั่นขนาดนั้นหนักขนาดนั้นอาธรรมที่ได้มาจากการค้นขวาแช่เป็นแทบตายนั้นมาปรากฏในหัวใจเต็มหัวใจเมื่อเต็มหัวใจแล้วเปิดออกมาในผลของตัวเองที่ได้อุตส่าห์พยายามมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังไม่ใช่ทำโกหกทำที่สอนเวลานี้ไม่ใช่ทำโกหกนะทำจริงทางจังทำเราทำจริงๆเห็นจริงๆรู้เห็นจริงๆตั้งแต่ขั้นสงบสมาอะไรสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจหมดเวลานี้ที่สอนโลกเราไม่ได้สนใจในธรรมทั้งหลายนะเราหมดเรื่องความสงสัยผู้ถ้ามันชัดเจนเต็มอัดเต็มธรรมอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยในตรงนั้นตั้งแต่ ขณะที่จิตขาดสะบั้นไปจากวัฏวนเป็นมีพระนิพพานขึ้นมาในหัวใจสุดร้อนเป็นธรรมธาตุอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมธาตุด้วยกันหมดเราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าว่าเป็นองค์เช่นไรมีมากมีน้อยอะไรเต็มอยู่ในหัวใจแล้วไปวัดไปเทียบไปหาอะไรนั่นเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรที่มีอยู่เต็มพื้นแผ่นดินนี้แล้วฝนตกลงมาจากบนฟ้ามากน้อยอะไรตกลงไปมันก็เป็นมหาสมุทรไปหมดแล้วไปแยกได้ยังไงอันนี้จิตดวงใดก็ตามเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์พุทโธดีดผึ่งเข้าไปหามหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเป็นพระธาตุอันเดียวกันหมดเลยแล้วจะไปแยกที่ไหนหาที่ไหนนั่นแหละท่านไม่หาเรียกว่าท่านอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาวิมุตติมหานิพพาน

0: นาทีครับ
1: เนี่ยพอดี30นาทีโอ้เสร็จไปเสร็จมาเหนื่อยเหนื่อยฮะจะกลับไปแล้วเหรอเออไปสวัสดีนะนี่ไม่ลืมบุญลืมคุณนี่โอ้มีบุญมีคุณมากรถเราเป็นรถโผเพลากไปพอไปถึงนั้นแล้วนี่เป็นคนเอาเข้าโรงซ่อมตั้งแต่วันไปถึงเอาไปเข้าโรงซ่อมเลยจนซ่อมเสร็จ2-3วันนั่นน่ะดูที่เสียมากไหมซ่อมให้หมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาก็ขึ้นรถมาสบายเลย นี่เราไม่ได้ลืมนะเราไปเที่ยวทางไปหาดใหญ่ที่ไปพักอยู่นานๆก็คือไปซ่อมรถนั่นแหละจะว่าเออก็รถมันเสียมันไปไม่ได้พอซ่อมรถเสร็จแล้วผูกไว้ก็ไม่อยู่เปิดเลย
2: กลับลาแล้วกัน
1: เออเออไปสวัสดีนะดีละสวัสดีสวัสดีไปนี่เราแค่นี้ก็ออกไปที่อยู่แล้วนะเนี่ยยังแค่วันละ30นาทีก็ดีเอาละได้ทุกวันทุกวันคือเหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนธาตุขันเครื่องมือไม่ดีพอเทศไปเทศไปนี่อ่อนลงอ่อนถ้ายิ่งเร่งธรรมะเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนเร็ววันนี้ก็ไปเลี้ยงช้างอาหารเหลือเยอะนะที่ไปเลี้ยงช้างช้างจำนวนที่เข้ามาที่นั่นเลี้ยงหมดพอแล้วเหลือจากนั้นยกไปโรงช้างทั้งหมดเลยไปทุกปีอย่างนั้นคือไม่ไปทำแบบย่อยๆแย่ๆไปเหลือเฟือไปวันนี้ก็เหลือจากนี้ก็ยกไปโรงช้างอยู่นั่นเป็นร้อยเลยนะช้างนี่เขาไปเลี้ยงช้างพวกนั้นเนี่ยปวดขาแล้วนะอยู่ไปอยู่มาปวดขาแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้พระบางองค์ท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างมีนะพระกรรมฐานดวงสายพระแม่อุจันมั่นเราคือเดินจงกรมตั้งแต่เริ่มมืดจนกระทั่งสว่างเป็นวันใหม่มามีในวงสายพระแม่อุจันมั่นเรานี่ยังไม่เคยเดินจงกรมตลอดรุ่งไม่เคยมีแต่นั่งตลอดลุ่งมีพูดอย่างอาถรรพ์เดียวนั่งซะจนก้นแตกมันจะไม่หนีได้ยังไงคนเจ้าของก้นแตกเองนั่งติดเว้นคืนหนึ่งอย่างมาก2คืนเอาเว้นคืนนึงนั่งภาวนานะจนกระทั่งพ่อแม่อาจารย์มั่นล้างเอาไว้ก้นแตกนี่มีนั่งตลอดลุ่งจนก้นแตกมีแต่เดินตลอดลุ่งไม่เคยมีสำหรับเราไม่ถึงจะกี่ชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ตามแต่มันไม่ตลอดลุ่งส่วนนั่งนี่ตลอดเลยทะลุเลยพูดอย่างนี้ใครจะไปเชื่อล่ะชื่อมาพูดอย่างนี้เราก็พูดไปงั้นแหละคือคนที่จะมาเชื่อจำมาพูดนี้ดีไม่ดีเขาเชื่อว่าเราโกหกด้วยซ้ำไปทั้งที่เรานั่งจนก้นแตกนั่งตลอดรุ่งนะเขาก็จะไม่เชื่อนั่งตลอดรุ่งจนก้นแตกเราเป็นแล้วเขาจะไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคยถ้าว่านอนจนหมอนแตกเสื่อขาดเขาจะเชื่อกันทั้งบ้านเข้าใจไหมอันนี้เขาเชื่อกันทั้งนั้นแหละนั่งจนก้นแตกเขาไม่เชื่อนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งนะแล้วมันนิสัยมักขาดผลท่านก็เห็นความตั้งใจของเราเพราะจริงจังทุกอย่างข้าหลวงได้ทำไปแล้วจริงจังมากคือนี่ก็ท่านล้างเอาไว้นั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งนั่งวันไหนมันได้ของก็จะตั้งขึ้นมานั่งธรรมญาธรรมญามันไม่จนกรอบจนภูมิมันก็ไม่เห็นธรรมมาแก้กันเพื่อมันนั่งจนกรอบจนภูมิไม่ยอมให้มันอยู่หมุนชื่อเพื่อสติปัญญาเดี๋ยวธรรมก็จ้าขึ้นมาเชื่อมันทุกข์มากแสงชาติถึงจะเป็นแต่การอย่างไรนั้นหยับหมดเลยหรือจะยันอัศจรรย์ขึ้นมาในหัวใจ

0: แข็งที่นะถึงจะเป็นแล้วเราพูดได้เหงื่อข้างเราเป็นไปหลายคืนก็มันไหนเปลี่ยนก็ไปเล่าทั้งฝั่งเหงื่อไม่ใช่เล่าธรรมดาเล่ายำแบบน้ำมือแชมเปี้ยนเฉยๆนะคือมันเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาในใจแล้วมันจะอาหารนะคนเราเมื่อมันยังไม่เปลี่ยนจะเอาอะไรมาพูดมันก็ไม่อาหารด้วยบางเวลามันเปลี่ยนขึ้นมานี่อาหารมากนะคือมันเป็นขึ้นภายในจิตใจกาเบียนท่านอยากให้ท่านได้ยินได้ฟังแล้วขาดตัวบกพร่องตรงไหนท่านจะแก้ให้เราความหมายว่างั้นนะเราจึงเอาเต็มที่เต็มที่อันนี้ก็ท่านให้ล้างนะแล้วก็รู้ไปวันไหนก็ไปเล่าจากความอัศจรรย์ที่ย่างเจอรุ่งวันไหนได้ทุกวันไม่มีพลาดนะคือคนเราเวลาจะจนกรอบเป็นมุมจริงมันมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้นะถ้าอยู่เฉยมันก็โง่เพราะมันเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันหาทางออกด้วยสติปัญญาทุกมากพอจิตสติปัญญามันยิ่งหมุนตลอดเดี๋ยวพุ่งออกได้เวลาเล่าให้ฟังที่แรกท่านก็ชมเชยชมเชยครั้งต่อมาท่านก็ค่อยสงบเงียบไปเรายังไม่รู้ว่าท่านจะขึ้นท่าไหนแต่เรามันไปขั้นผ่าโขนท่านดูพอท่านทรงปฏิบัติมัชฌิมาโดยธรรมชาติมานานเท่าไหร่พอขึ้นไปนั่งปั๊บลงไปท่านขึ้นแล้วนะเรายังไม่ได้พูดเพราะท่านทราบแล้วว่าวันนี้มันจะพูดอะไรเราดูลักษณะมันก็รู้มันจริงจังมากพอขึ้นไปมากตัวอะไรที่มันขาดมันพยศพาโผนโจรทยานมากๆสารถีฝึกมากเขาต้องฝึกกันอย่างหนักขึ้นเร็วนะพอเราไปกราบหลวงท่านขึ้นเลยก็มากตัวไหนมันพาโผนโจรทยานมากไม่ฟังเสียงการฝึกของเจ้าของนายสารถีที่ฝึกมากเขาต้องเอาอย่างหนักฟังว่าไม่ควรกินหญ้าไม่สิไม่ควรกินน้ำไม่สิแต่การฝึกนี้ฝึกอย่างหนักเอาจนกระทั่งม้านี่ค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงตามสัดตามตัวจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานได้ไม่ผ่านผลโจทย์ใหญ่การฝึกเช่นนั้นเขาก็ยังเอาไปนะมีท่านพูดนะเราจับได้ทันทีตั้งแต่มาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยนะมีท่านสอนคือมันผ่าโขนเกินไปท่านก็รั้งเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีเพราะท่านอยู่ในความพอดีอย่างอัศจรรย์ตลอดมาอยู่แล้วเรามันไม่มีความพอดีมาอยู่มีจะอ่อนแอผ่าโขนไปหาความพอดีไม่ยากเพราะนั้นความรู้ของท่านกับของพวกเราความรู้ของท่านจอมปราดความรู้ของเราจอมโง่มันผิดกันขนาดนั้นนะพอท่านแยกออกมาเข้าใจหมอบเลยยอมปวดขาค่อยๆเหยียดออกมาค่อยเบาเอาวางเลยเดี๋ยวขายก็มายังไม่ถึง2 ทุ่มนะเรามาจากวันนี่ก็พอดีชั่วโมงกว่านี้หน่อยมาถึงที่พอมาถึงก็เทศเลยคือจะเล่าให้พี่น้องใหญ่ฟังเลยนะทราบไว้นะผู้ที่ตั้งอกตั้งใจค้นแลกแปลธาตุที่เลิศเลยขึ้นมาให้โลกได้เห็นยังมีอยู่มากอยู่นะมีส่วนมากแต่อยู่ในป่าในเขานะนี่นะคนแรกแปลธาตุธรรมธาตุขึ้นมาให้โลกได้เห็นอย่างที่ว่าชื่ออะไรชื่อเขาจะปั้นลูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันนะหรือว่าจะโสฮะกี่องค์นะได้อ่านหรือเปล่า
1: 28ครับ
0: ฮะ
1: 28องค์ครับ 28องค
0: ์ลองว่าลำดับได้ไหมจำได้ไหม
1: จำได้เท่าที
0: ่เอาพูดเท่าที่จำได้เอาว่าไว
1: ้ก็หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พร
0: ม
1: หลวงปู่ตื้
0: อ
1: หลวงปู่คำดีหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงห์ตาเด็กละก็การโกงมาการโกงมาท่านก็รี
0: เมืองประเภทที่กล่าวมาอย่างนี้ประเภทเพชรน้ำหนึ่งนะเราจะว่าเป็นพระอรหันต์ล้วนไม่ผิดเพราะพูดเป็นภาษาธรรมถ้าภาษาที่มันจะคัดค้านการทานตลอดเพราะมันไม่เคยหาธรรมมันหาแต่ช่วงแต่ฐานที่เหลือเข้าใจไหมพอทำขึ้นมานี่มันจะไม่ยอมฟัง
1: จริ งมาแล้วคร
0: ับ เออเออเอาว่าเนี่ย
1: หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ดุลหลวงปู่ชอบหลวงปู่พรมหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลุยหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่สามหลวงปู่กงมาท่านพอลีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่คำดีหลวงปู่สิงห์โอหลวงตาแล้วก็พระอริยะเวทีเขียนปทเก้าปู่เจี๊ยปู่บัวสิริคุณโนวัดป่าหนองแตงหลวงพ่อชาหลวงปู่ชูวัดท่านพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองหลวงปู่ผางมัญจาคีรีขอนแก่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่ผาง
0: บ้านดงเดง
1: บ้านดุง
0: บ้านดุง
1: ธานีครับ
0: เออบ้านดงเดงอยู่กับหลวงปู่ผมบ้านนี้มีสององค์นะ
1: 28องค์ครับ
0: เออหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อร่างผางอยู่ที่บ้านดงเดงท่านอาจารย์พรมก็บ้านดงเดงนั่นก็อาถรรพ์กายพระธาตุของเราแล้วเราได้บอกตั้งแต่วันไปเผาศพกันนะเราก็ซื้อบรรดาลูกศิษย์นี่ไปนี่ให้พยายามเอาอาถรรพ์ของท่านให้ได้นะว่าอาถรรพ์ของท่านนี้จะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนระหว่างเพราะเราทราบไว้ก่อนแล้วนี่นะตั้งแต่ยังไม่ตายสมทนาธรรมกันคนไม่มีอะไรเหลือนี่พอไปพอเผาจบแล้วคณะกรรมการเขาไม่ทราบว่ากี่ชั้นเลยเขาใครไม่ได้สุดท้ายหมดบังไม่ได้นะหลวงปู่พรมนะอะไรมีอะไร
1: หลวงหลวงปู่คำตัน
0: เออตันนี่องค์หนึ่งแน่แน่ไม่ผิด
1: ใช่แต่ช่องแต่ใช่แต่ช่องที่วัดก็ไม่มีแล้วมี28บอกว่าคนดัน
0: หลวงปู่ตันแน่หลวงปู่ตันก็เป็นตาประขาวมาไปอยู่กับวัดเรานั่นวัดห้วยสายไปวัดห้วยสายไปนั่งไปภาวนาเล่าภาวนาให้ฟังหน้าฟังอ้าวชอบคนหน้าว่าอ้าวฟังเราเลยจัดบริขารให้เองเลยนะจัดบริขารที่บ้านห้วยสายไปบวชที่มุกดาหารเลยบวชให้จากนั่งกระจากกันมาที่นี่นานๆมาเจอกันมาเล่าทำไอ้ฟังจับใจจับใจตลอดมาเนี่ยจริงว่าแน่ใจองค์นี้องค์หนึ่งแล้วมาที่เข้าช่องแล้วเข้าช่องนี้จะมีแต่ช้ากับเร็วเท่านั้นนะแต่ให้ถอยไม่มีจะพุ่งเลยองค์นี้องค์นึงแหละมาแน่นอนหลวงพ่อจันทร์นี่นะที่ว่ามาเพชรน้ำหนึ่งมันมีน้อยมาเลยท่านเหล่านี้คุ้ยเขียวขุดค้นอยู่ตามป่าตามเขาหน้าเนี่ยเนี่ยที่ได้มาพูดเนี่ยมีกี่องค์ที่ว่าเนี่ย
1: 28
0: เออเนี่ย
1: มีมากกว่า
0: แต่
1: ก็ม
0: ี
1: ช่องแค่น
0: ี้เออแต่อยู่ในนั้นไม่สมบูรณ์หมดนะเฉียดๆ
1: ครับ
0: ยังมีเฉียดๆอยู่ในนั้นมี
1: คร
0: ับ อธิการเป็นพระธาตุพระธาตุหลวงปู่อนันต์หลวงปู่หลวงปู่ตื้อโถ
1: คร
0: ับเวลา ท่านคุยนี่ไม่มีใครอยากคุยกับท่านเพราะท่านเป็นธรรมล้วนๆเลยพูดอย่างโกงไปโกงมาเป่งเป่งเลยนะใครไม่อยากเข้าใกล้ที่ติดพันกับท่านนะเวลามรณภาพแล้วอัฐิของท่านนี่ใหม่สวยงามมากนะเหลืองอร่ามเลยเจ้านะสวยงามมากที่สุดเลยอัฐิหลวงปู่ตื่นเนี่ยเราไปเห็นเองไปดูที่วัดเลยให้เขาออกมาให้ดูสวยงามมากทีเดียวเหลืองเหมือนทองคำนะคือจิตที่จะเป็นพระธาตุนี่มันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะคือท่านผู้บำเพ็ญอรหันต์คิปปิญญาบรรลุธรรมได้เร็วแล้วก็นิพพานไปเสียไม่นานอันนี้อาทิจะเป็นพระธาตุช้าหน่อยนะแล้วท่านที่ผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็สำเร็จจากนั้นนิพพานอันนี้เป็นพระธาตุได้เร็วผู้ปฏิบัติเป็นไปโดยลำดับลำดับแล้วสำเร็จแล้วก็นิพพานเป็นพระธาตุได้เร็วแต่ผู้เป็นคิปปาปัญญาเพราะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแล้วนิพพานไปเสียนี้จะเป็นพระธาตุได้น้อยคือได้ช้าหน่อยหากเป็นเรื่องเป็นแน่ๆคือจิตนี้บริสุทธิ์นี่นะคือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันฟอกธาตุฟอกขันธ์อยู่โดยหลักธรรมชาติคือจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยท่านอยู่ในธาตุในขันธ์ก็ตามนะแต่จิตของท่านที่บริสุทธิ์มันฟอกธาตุขันธ์อยู่ในนี้เป็นอัตโนมัติช้าๆไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเวลาท่านเข้าสมาธินั่น 100% ท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนานี้เป็นจิตนี่ฟอกธาตุขันธ์โดยลำดับ 100% เนี่ยมันต่างกันถ้าผู้ที่สำเร็จไปแล้วแล้วไปนิพพานไปเสียเร็วๆยังจิตยังไม่ได้ฟอกธาตุขันธ์ให้ละเอียดละออนี่เป็นพระธาตุได้ช้าถ้าผู้ที่เป็นมาโดยลำดับสม่ำเสมอพอบรรลุธรรมแล้วก็นิพพานไปนี่เป็นได้เร็วมันต่างกันนะคือจิตนี่เวลาบริสุทธิ์แล้วยังฟอกธาตุขันธ์อีกนะฟอกโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติฟอกอยู่ภายในนี่เวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนานี้ยิ่งฟอกอันนี้ 100% ฟอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นอัฐิจึงจะเป็นกระดูกเหมือนกันก็ตามของท่านมีโอกาสกลายเป็นพระธาตุเป็นอัฐิพิเศษไปได้นะของคนทั่วไปเป็นไม่ได้นะแต่ของพระอรหันต์เป็นได้เพราะจิตท่านพิเศษซากฟอกธาตุขันธ์ซึ่งเป็นของหยาบกลายเป็นของพิเศษขึ้นมาได้จึงกลายเป็นพระธาตุได้ต่างกันอย่างนั้นก็มีเท่านั้นแหละวันนี้นะโอ้ยวันนี้มีคนมาฟังเทศมากเลยนะเออมีอย่างไรเราฟังเทศวันนี้นะแล้วเทศมาได้นานเพียง30 นาทีเหนื่อยนะไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยเราเสียดายทั้งเสียธาตุขันธ์อย่างดีนี่แหมเทศนะเออเรายังร้องโก้เลยนะคือตอนธาตุขันธ์มันดีๆอยู่นี่นะได้เทปมาอัดเทปอัดเทปเวลาเทศที่มันหมุนก็มันแต่เทศนี้แล้วส่วนมากเราเทศสอนพระนะประชาชนมันก็เป็นแกงหม้อใหญ่เทศสอนพระนี่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วเลยเจ้านะนี่เราสอนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่อยู่วัดป่าบันตาดไม่มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องสอนพระนี่100%พุ่งเลยนี่ละเป็นธรรมะเผ็ดร้อนที่สุดเรียกว่าธรรมะขั้นสุดยอดของธรรมนะจากนั้นมาก็เป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่เทศสเปะสปะไปอย่างนั้นนะถ้าจะตีแรงมันก็จะถูกหัวเด็กจะถูกหัวคนแก่ไอ้คนตัวคึกตัวคนนองมันแอบอยู่กับคนแก่กับเด็กก็ตีมันไม่ถูกเข้าใจไหมมันก็สนุกคึกขนองไอ้พวกบ้าเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าแล้วให้พรนะเสร็จแล้วก็จะให้ศีลให้พรนะมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะหมดแล้วจะให้พรนะหรือให้แล้วเดี๋ยวก็มันลืมมันจำไม่ได้นะท่านสมมติว่าให้ไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ให้จะให้อีกนะนี่นะมันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะให้พร อันนี้ไปถวายพระนะ
2: คร
0: ับ ถวายธรรมีถวายพระธรรมีไปเยอะ
1: นะคร
0: ับ
1: ที่ว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยแล้วหลวงตาเคยกล่าวว่าบางองค์ท่านอธิษฐานก็ไม่เป็นเพชรน้ำหนึ่ง
0: นั่นแหละอันนี้อาจเป็นได้อยู่นะ
1: หลวงตา
0: ถ้าทุกข์ว่าท่านแม่อธิษฐานยาให้อาชีพท่านกายวิปลาสนี้อาจเป็นไปกับคำอธิษฐานก็ได้แล้วไม่เป็นอย่างนั้นก็ได
1: ้ที่ผ่านมาไม่มีนะครับใช่ไหมที่ผ่านมาไม่มีหรือมีแต่เราก็ไม่รู้
0: เราทราบไม่ได้แล้วงั้นท่านอธิษฐานเมื่อไหร่หรือไม่อธิษฐานเราก็ไม่ทราบมหาด้นเดาหาอะไรหากเป็นได้สมมติว่าท่านตั้งสัจจาอธิษฐานอธิษฐานท่านไม่กลายเป็นประสาทหรืออาจจะแยกไปให้เป็นยังไงอีกเป็นได้นะฤทธิ์ของจิตที่เป็นเจ้าของของวัดของท่านนี่สำคัญอยู่นะมันคงก็มากเลยวันนี้เก็บไปหมดเลยตอนนี้ไปอยุธยาเขาเล่นน้ำกันง่ายหญิงกันนะเขาเล่นน้ำแต่ไม่เหมือนปีกายเลยที่ไปนั้นถนนแน่นหมดเข้าไม่ได้เลยวันนี้บางหน่อยยังแต่มันเป็นวันคำลบสองนะถ้าเป็นวันที่อยู่สามเมื่อวานก็น่าจะแน่นเลยเล่นน้ำเต็มนะอายุสยากรุงเทพเราสู้ไม่ได้นะอายุสยาเก่งมากเรานี่พูดตรงๆเราไม่เคยเล่นน้ำไม่เคยตั้งแต่วันหนุ่มเป็นอะไรก็ไม่ไปเล่นกับเขาเคยมาบวชเป็นพระยิ่งแย่เลยเขาว่าองค์ยังถูกสาดน้ำเหมือนกันนะแต่เราไม่เคยถูกสาดน้ำอ่ะถ้าสาดเขาก็สาดบนหลังคาไปเลยเราก็วิ่งไปรถเขาก็สาดบนหลังคาไปใช่ไหมต้องให้สาดถูกตัวไม่มีก็พูดอย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องภาคอีสานไม่เล่นกันเหมือนเด็กนะภาคอีสาน

0: บ้างเขาเรียกบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนคำว่าหมื่นหนัก12กิโลเรียกว่าหมื่นไฟแสนก็12 10 120 120กิโลเลยทำบ้างไฟแล้วเขามีกฎกันบังคับกันในกระเกมเล่นของเขาเนี่ยใครเป็นคนเก่งๆทำบ้างไฟขึ้นเก่งๆแล้วเอามามันแต่เขาไม่มีสัญญาด้วยเสียงเนี่ยสัญญาปากกันตรงนั้นเอานะถ้าบ้างไฟขึ้นจริงๆนั่นแหละเขาจะหามรอบเมืองไปเลยเขาว่าหามรอบเมืองไปถ้าบ้างไฟไม่ขึ้นก็จมที่ตรงเขาจับขย่ำที่ตรงขึ้นไม่ได้เลยว่าอะไรให้เขาก็ไม่ได้มันกดเล่นของเขาเขาใจเลยเขาไปขึ้นแล้วจมที่จมมันเอาขึ้นไม่ได้เลยนะเขาซัดไปที่จมแล้วว่าอะไรก็ไม่ได้นี่เป็นความจริงไม่เขาไม่ถือสากันนะจมก็ยอมจมเพราะบางไฟเราไม่ได้สาต้องเอาเจ้าของลงจมที่จมถ้าหากว่าบางไฟขึ้นนี่เขาหามรอบเมืองเลยคือมันขึ้นจริงๆบางไฟมันมีประเภทขึ้นตรงแนวนี่เป็นอันดับหนึ่งเอียงหน่อยมันมีหลายประเภทบ้างไฟนะบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนทางภาคอีสานเก่งเป็นบ้างไฟนะบนภาคกลางเรามีบ้างไหมเนี่ยถ้าหากว่ามีจะมีทางภาคอีสานมาเป็นช่างนะ
1: ไฟก็ม
0: ีตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณวลีอยู่วัดพระงามมีเอาภาคอีสานมาท่านยกว่าตั้งภาคอีสานใครเก่งวิชาไหนเอามามดมาแสดงฉลองภาคงามท่านนะก็นี่ก็กระเชือนเหมือนกันนะโอ้วาสนาท่านเก่งเหมือนกันนะเอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จได้นะฉลองภาคงามเนี่ยมาเอาคนภาคอีสานมาเล่นคือใครเก่งทางไหนท่านจะเรียกมาหมดมาเล่นในงานนี้คือเล่นแบบไม่ถือกันแบบเล่นแบบภาคอีสานมาเล่นให้ทางภาคกลางเขาดูเป็นยังไงเนาะเล่นทุกอย่างแล้วก็มาขบขันกันแล้วเลยไม่ลืมคือมันขันเขาขันเราไม่เลยไม่ลืมท่านจะคุณอุบลีท่านก็นั่งนั่นแล้วนี่เขาแห่มาที่เขาเรียกเซิงเขาแห่เซิงบ้างไฟเขาแห่บ้างไฟมานี่เขาพวกนักเซิงมือขับรำทำเพลงทุกแบบที่เขาจะใช้เนี่ยแล้วก็มาถึงบทหนึ่งนี่เลยไม่ลืมนะมาถึงบทหนึ่งเขาก็เซิงมานี่แล้วภาษานี่ทางภาคกลางไม่เข้าใจที่เขาก็เล่นของเขาไปธรรมดาของเขาแล้วแล้วพวกคุณหญิงคุณนายเต็มอยู่กับนั่นท่านเจ้าคุณบาลีเนี่ยเขาร้องอย่างนี้เขาว่าไงไม่เห็นแปลได้ความไม่เข้าใจมันหมายความว่าโอ้ยอย่าให้แปลเถอะมันภาษาเล่นของเขาว่าโอ้ยอยากฟังอันนี้ก็อยากฟังทุกขยันขยอเอาให้ได้นะคืออยากฟังให้ท่านอธิบายให้ฟังว่างั้นเถอะนะเขาก็เสิร์ฟมานี่ขับลำจำเพลงทุกแบบเขามานี่ฟังนั่นนะขึ้นก็ที่4บ่ขึ้นก็ที่4เข้าใจไหมเขาก็ร้องไว้นี่เลยทั้งนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนั่นถามอะไรว่าอุ้ยภาษาบ้าเขาจะไม่สนใจเขาแล้วทั้งนี้ยิ่งเอาไปกูดีกูจอยุ่งกันหมดให้ฉันเล่าให้ฟังให้ฟังเหลืออะไรอย่างนั้นให้ฟังแล้วไม่มีอะไรเหลือมาไม่มียอมรับหมดเลยเอาจะเล่าให้ฟังว่าขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดว้าขึ้นเลยแน่บอกแล้วนี่นะนั่นแหละภาษาเล่นเขาเนี่ยมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร่องมันจะเอาทั้งขึ้นทั้งร่องขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอามันยังไงกันนี่หัวเราะกันลั่นอย่างนั้นแหละเขามาเสิร์ฟมาอะไรภาษาเล่นของเขาอย่างนั้นแหละอะไรนะเจอกันแล้วนี่อะไรอันนี
1: ้ชื่อ28องค์
0: เราลองอ่านดูเราก็ลืมแล้วลองอ่านดูเป็นองค์ไหนบ้างนะถ้าพอจะอะไรบ้างเราก็จะแทรกเข้าไป

0: 1หลวงปู่เสา2หลวงปู่มั่น3หลวงปู่สิงห์4หลวงปู่ดูล5หลวงปู่ชอบ6หลวงปู่พรม7หลวงปู่อ่อน8หลวงปู่หลุยส
1: ์
0: 9หลวงปู่ขาว10หลวงปู่ฟั่น11หลวงปู่แหวน12หลวงปู่3 13หลวงปู่กงมา14ท่านพอลี15หลวงปู่ตื้อ16หลวงปู่คำดี17หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมที่มันก็นี่ไงหลวงปู่สิม
1: อันนั้นนะก็มีเฉียดๆอยู่2
0: 18องค์หลวงตาครับ
1: อย่ามาไล่เราเรามีแต่หันไปแล้วนะหันไปนี่ไงเราเข้าใจไหมหันหาอย่างนี้แหละหันไปแล้วหันไปนี่เราเข้าใจไหมนี่ละท่านหันไปอย่างนั้นเราหันมาตรงนี้เรามันผิดกัน
0: เราเลยเขาบอกไม่เข้าใจเอาลูกตาเลย
1: เราก็จะไม่บอกหัวมันแหละไม่บอกหัวมันแหละมันจะเสียวิชาขังเราไปละที่นะ
0: ไปเราไม่จบแล้วครับยัง18องค์เลยครับใน19ครับ19พระอริยเวทีเขียนปอ9ครับ
1: พระอริยเวทีมหาเขียน9ประโยคนะท่านเรียนจบ9ประโยคที่พอจบไปแล้วเขาให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ลาบให้ดูปีเดียวเลยลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดไปอยู่บ้านท่านนั่นแหละไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้เราก็ไม่ทราบแต่ก่อนเห็นแต่ท่านเอาผ้าบางทีท่านเขียนจดหมายไปฝากเลยนะให้พระนำไปฝากพระองค์นี้อยู่กับเราเดี๋ยวฝากพระองค์นั้นให้ไปอยู่กับเราเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้คิดนะเรื่อยมาเนี่ยท่านเอาพระของท่านไปฝากอยู่กับเราเงียบๆจนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วว่าอธิของท่านกลายเป็นพระธาตุที่นี่เราก็ซักย้อนหลังไปยังไงเอาว่ามาที่นาวาที่ไหนได้แทบของเราที่เทศเด็ดเด็ดขาดขาดอยู่นั้นหมดเลยบอกว่าพอค่ำเข้ามานี่ท่านใครจะไปยุ่งท่านไม่ได้ท่านว่างั้นนะท่านจะเปิดเทปฟังออดออดออดออดอยู่องค์เดียวตลอดเลยโอ้อะไรยอมรับเนี่ยเจ้าคุณเขียนที่อริยเวที9ประโยคมรณภาพแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุเป็นยังเงียบอย่างนี้นะก็ท่านฟังอยู่ตลอดนะว่าไงเวลาสืบถามที่ไหนเทพพวกเราที่เพชรเพชรร้อนๆอยู่นั้นหมดเลยพอตกค่ำก็มานี่ใครไปยุ่งท่านไม่ได้ท่านจะเปิดเทปฟังโดยตลอดอย่างนี้เรื่อยมาเพราะนั้นเราถึงลงใจเลยละเออเอาละเข้าใจว่ะ
0: ยี่สิบอาจารย์เจี๊ยครับ
1: เ
0: ออยี่สิบอาจารย์เจี๊ยยี่สิบเอ็ดหลวงปู่บัวสิริวันโน
1: เออ
0: กระป๋าน้องแฟงครับ
1: เออ
0: ยี่สิบสองหลวงปู่ชา
1: เออ
0: ยี่สิบสามหลวงปู่สุวัต
1: เออ
0: ยี่สิบสี่พระอาจารย์จวน
1: อืม
0: ยี่สิบห้าพระอาจารย์สิงห์ทองยี่สิบหกหลวงปู่ผาง
1: อืม
0: มัญจาคีรีขอนแก่นครับ
1: อืม
0: ยี่สิบเจ็ดหลวงปู่ล่าย ี่สิบแปดหลวงปู่ผางนี่บ้านดุงอุดรธานีครับ
1: อืมแล้วท่านผางนี่ใช่แล้วอธิการกายประธานเวลาท่านมรณภาพแล้วเวลาท่านตายเงียบเงียบกลางคืนดึกๆท่านอยู่ลำพังองค์เดียวจนพระเป็นบ้าบางองค์ก็ยกโทษท่านมาท่านไม่เห็นมีเกี่ยวข้องกับใครพระเต็มวัดเต็มว่าท่านอยู่แต่องค์เดียวองค์เดียวลักษณะยังไงวะผิดแปลกเขาความจริงท่านอยู่คนเดียวท่านเหมาะแล้วกับธรรมประเภทนี้เข้าใจไหมภาพบ้าไม่รู้เรื่องรู้แล้วพอเวลาถึงท่านกายพระธาตุถึงมาลู่กันบางท่านผางเคยอยู่กับเราแล้วนะออกจากนั้นก็มาที่แล้วแม่แม่อยู่บ้านดงเย็นท่านก็มาเสียที่นั่นแล้วแต่ก่อนอยู่กับเราเอาละไปละนะหมดละเลิกกันละที่นี้นะเก็บละไม่เอาอะไร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรม กรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระน่ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะพระน่ะเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยนะมาให้ดูศึกษาตาดูหูฟังจิตคิดทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตนมันเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยมาเรื่อยไม่ได้หน้าได้หลังนะปัณฑิตไม่มีวิธีอะไรที่เกิดอุบลรัฐถามไปเร็วนะ
3: ครับผม
1: ไม่มีวิธีอะไร
3: ไม่มีครับผม
1: ฉะนั้นเราก็ไปตามอิทธิยาศัยกะว่าบ่ายสามโมงค่อยออกนะเพราะจากนี่เกิดอุบลรัฐก็ ไม่เลยชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงบ่ายสามโมงสี่โมงครึ่งก็ถึงแล้วแล้วมีธุระอะไรเราก็จะไปก่อนเ มื่อวานนี่ก็ไปส่งของ ที่ด่านนู่นลมจักไปสองด่านออกจากนี่ไปก็ไปเลยไออย่างเร่งเลยล่ะไปนู่นของลงปุ๊บไปเลยของลงปุ๊บไปเลยนะไม่ลงรถเลยนะเมื่อวานขึ้นจากรถนี่ปั๊บไปไม่ลงมาลงรถที่นี่เลยที่เอาของลงเราก็ไม่ลงพอรถจอดปุ๊บใครเขาขนของลงแล้วไปเลยไปนู่นกับมันกันสุดด่านสุดท้ายไปถึงนู่นก่อนให้ก็ขอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลยไม่ลงรถเลยตั้งแต่ขึ้นรถนี่ไปมาลงที่นี่แห่งเดียวถึงขนาดแล้วก็เกือบสี่โมงมาถึงกลับมาถึงไกลนะอะไรนู่นลมสักจนจะถึงลมสัก ยังอีกดูมัน25 กิโลเราดูเข็มดูหลักกิโลยังอีก25 กิโลจะถึงอำเภอลมสักรถวิ่งธรรมดามันก็3 ชั่วโมงแต่รถเราไม่ถึงอ่ะ2 ชั่วโมงประมาณ2 ชั่วโมง 45วันนี้ก็ไปจำทีละก่อน3 โมงนี่จะไปบางทีอาจจะไปดูโรงพยาบาลที่กำลังให้เขาสร้างเวลานี้ สร้างตึกอยู่2 หลังสร้างที่จังใหม่พี่บุญลักษ์2 หลังแล้ว นู่นสะอาด2 หลังหลังหนึ่งเสร็จแล้วหลังใหญ่นี่กำลังอะไรหลังคายังไม่ได้มุงอันนี้หลังใหญ่นั่นเนี่ยอันนี้22 ล้านหลังนี่22 ล้านนะโรงเรียนไม่ไปอยู่อ่ะโรงเรียนนี่สร้างเนี่ยมันก็โรงอาจ2ทั้งมี2โรงเรียนหลังก่อนลาดยาวจะเสร็จแล้วนะลาดยาวจะเสร็จแล้วนะ
3: ครับ
1: ลาดยาวจะเสร็จแล้วนี่นะ
3: เนี่ยกำลังสอบถามนี่ครับบอก
1: ฮะ
3: เขากำลังใส่ลูกกรงเหล็กโปร่งให้มองเห็นนักโทษได้ครับ
1: เออ
3: ใกล้แล้วครับ
1: ฮะ
3: ใกล้เสร็จแล้วครับ
1: เพิ่งเสร็จแล้วลาดยาวอันนึงคือเกิดร้านเป็นเขาก็เตรียมจะขอเราอยู่แล้วเวลาเราไปดูตึกทั้งนั้นเราก็ทราบมาแล้วว่าเขาเตรียมจะขออยู่แล้วว่าคือเกิดร้านอันนี้แล้วตึกเรียบร้อยเข ข้าอะไรต่ออะไรเข้าหมดพวกฟืนพวกไฟพวกอะไรเข้าหมดเรียบร้อยหมดแล้ว4-7 ล้านนี่เขายังจะขออีกอยู่เพราะวันนี้พอเกินกรอบเกินมุมระหว่างมึงเอาจังไปให้โดยดีละไอ้ที่เขื่อนอุบลราชนี่เขาขึ้นมันไปอะไรบ้างอ่ะยังไม่รู้ครับเขื่อนอุบลราช
3: เขาเคยนิมนต์หลวงตาทุกปีเป็นสิริมงคลปีนี้เขาก็นิมนต์อีกครับไม่มีพิธี
1: นิมนต์ไปทำงานประจำปี
3: เป็นประจำปีฮะเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลกับพวกชาวเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นสิริมงคลกับพวกชาวเขื่อนนะครับจะได้ทำบุญกับหลวงตาครับ
1: เขาจ้างกุฏิก็ให้เลยเนาะเขาบอกตรงๆเลยนี่สร้างกุศลว่าสำหรับหลวงตาหลวงตาจะมาเมื่อไรนิมนต์เลยมาเข้าพักนี่เลยไม่จำเป็นต้องมีงานไม่มีงานเมื่อไรผ่านมาเมื่อไรให้มาพักเลยว่างทางกรมเขาก็ทำให้เรียบอยู่เป็นเอกเทศนะเหมาะมากเลยเราไปเจอเขาเราก็ชอบกุศลนะชอบทางโยกมพอดีเลยเหมาะนี่ยังไม่ใช่เลยสองหนหรือสามหนอย่างเกินอุบลราชเนี่ย
3: เกินนี่
1: เ
3: รื่องสองหนผ่านไปแล้วล่ะครับ
1: สองหนผ่านไปแล้วนะเกินอุบลราชก็สองหนนะแค่ที่ไหนรู้สึกจะซ้ำตาอยู่เลยโครงการยังทราบรุ่นตีลงไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วนะการเทศนาว่าการต้องมีอยู่ตลอดเลยนึกว่าสภาแมวผ่านไปแล้วสภาหนูไม่ผ่านเยื่อเยื่อเยื่อเยื่ออยู่มันตลอดนะมันไปกรุงเทพนี่ก็เทศไม่หยุดเทศอยู่ตลอดประจำส่วนต้องทำก็ต้องเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นก็ดีอย่างหนึ่งเลยออกอากาศทางวิทยุวิทยุสอนแสงธรรมอันนี้กำลังให้เขาปรับปรุงใหม่อีกอันไหนที่มันปกป้องคือต่างจังหวัดหลายจังหวัดเพราะวิทยุไปถึงที่ไหนที่ไหนเขาฟังเขาถามมาโอ้ยหลายจังหวัดว่างั้นคือเนื่องจากวิทยุเราไม่สะดวกบางทีไปถึงหมดไปเรียบร้อยจะแจ้งดีทุกอย่างแล้วบางทีก็มัวบางทีเงียบไปเลยนะมันเป็นเพราะเหตุไรฟังเขาว่าไม่ต่อฟังตลอดมันเป็นเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นบางรายเขาบอกเขาหงุดหงิดเขาว่าบางรายเขาบอกเขาหงุดหงิดว่าโอ้ยอย่าหงุดหงิดใจทางนี้อกจะแตกอยู่แล้วแหละวะทำเพื่อคนจำนวนมากนี่เครื่องมันไม่ดีแล้วถามเขาไปให้ถึงต้นตามันเครื่องมันไม่ดีมันอะไรไม่ดีบ้างเอาว่ามาสิว่าที่แรกเขาว่าเครื่องใหญ่ไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรก็ว่าเอาเครื่องมาดีๆมาเท่านั้นอย่างนี้ว่าแล้วทำไมว่าไม่ดีเอาเขาไปยิงจริงจังเครื่องใหญ่ดีอยู่หมดเนี่ยมันดีมันไม่ดีส่วนประกอบส่วนประกอบมันเสียที่ตรงไหนควรจะแก้ไขยังไงตกลงก็เลยทำหม้อใหม่หรืออะไรทำหม้อใหม่นะนี่ฮะนึกว่าหม้อใหม่อะแล้วเนี่ยที่นี่จะเรียบร้อยแล้วเราก็เลยให้เอาหม้อใหม่ตั้งใหม่เลยว่าเนี่ยก็อย่างนั้นแหละทางอุตบรรยากาศอยู่ก็เหมือนกันก็อยู่นี่เราแล้วทางสวยทางซ้ำได้ประโยชน์มากมายหลายจังหวัดนะไอ้ตัวสร้างถึงที่ไหนสระบุรีหรือที่ไหนก็ถึงบางงานนะถึงสระบุรีบางงานพวกแถวนั้นหมดพวกสระบุรีอะไรมาอายุทยาโอ้ใช่อายุทยาอ่างทองสุพรรณมันรอบมันไปนู่นก็ต้องสร้างถึงเมืองเพชร กว้างกว้างกว้างทีนี้สร้างวัดป่าหลวงตาบัวก็ท่านจันทร์ก็มีขึ้นแห่งหนึ่งตรงนั้นมีหมายถึงวิทยุเทศของเรานะมีแล้วทางนี้ก็จะตั้งขึ้นเยอะนะตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหนเดี๋ยวนี้กำลังตั้งวิทยุธรรมะของเราออกไปหมดเลยนี่ก็ลูกศิษย์ของเราละทำให้เสียนะมันแปลกอยู่นะเอ๊ะชอบคนให้ไปดูแลวิทยุเลยไปออกวิทยุไปทางเสียหายไปเลยแล้วทำลายเราด้วยทำลายเราก็ทำลายเขานั่นแหละจะทำลายอะไรเราทำประโยชน์เขาทำโทษนั่นมันผิดกันก็ลูกศิษย์ในวัดนั่นแหละประจำอยู่กับวัดเลยแล้วจนกระทั่งถึงเราตายใจแล้วก็เขาทำหน้าที่ในวิทยุเราก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ทำไปสุดท้ายก็ไปทำไม่เสียโฆษณาไปผิดพลาดตั้งหน้าตั้งตาเจตนาทำลายเราก็มีออกนั่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ก็แก้ใหม่ๆอีกว่าสถานีวิทยุนี่ผิดคำผิดกฎหมายเนี่ยเก่านี่ละไล่ออกไปแล้วเราไล่ออกนะไล่ออกเลยแล้วไม่เหมือนใครพอจับตัวได้ชัดแล้วไล่อย่ามาแก้อะไรไม่ตกไปเดี๋ยวนี้ว่าไล่เลย สองคนนั่นนะอย่างนั้นแหละมันทำอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยเอ๊อย่างนี้ก็เป็นแล้วทีนี้ออกไปโฆษณาเขาว่าวิทยุเราผิดกฎหมายว่างั้นนี่เรามาถามคนของเราอยู่ผิดไหมเราผิดกฎหมายไหมเราว่าไม่ผิดว่างั้นเขาหาเรื่องเฉยหาเรื่องนี้ไม่ได้ไปหาเรื่องนั้นไม่ทราบมันเป็นยังไงพอเราทราบจันแล้วก็ไล่ออกทันทีเลยไม่อยู่เลยเราไม่ได้เหมือนใครถ้าเราจับเลยชัดๆแล้วเอาไล่ออกเลยข้อแก้ตัวที่ไหนไม่เป็นผลทั้งนั้นเราจับได้หมดเรียบร้อยแล้วไล่ออกเลยวิทยุนี่ก็เป็นประโยชน์มากอยู่จะตั้งอยู่หลายแห่งอยู่เราอยากให้ธรรมะนี่กระจายออกทั่วประเทศไทยเราเวลานี้ชาวพุทธเรานี่เหลวไหลมากอยู่นะเหลวไหลมากทีเดียวเราอยากไม่อยากว่าธรรมดาเหลวไหลมากแทบก็ว่าจะไม่มีเขาคำว่าพุทธแฝงอยู่ในวงงานประชาชนทั่วๆไปตั้งแต่ราชการลงมานะมีตั้งแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยฟังแง่ไหนมันฟังไม่ได้นะคือมันขวางธรรม นี่แหละเรารู้สึกอ่อนใจเหมือนกันทางโลกนี่มันคลื่นมันเท่าคลื่นที่มันเอาทางภาคใต้จมลงไปนะคลื่นอันนั้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวนี้คลื่นกิเลสนี้กำลังเป็นอย่างนั้นนะมันจะเอาไอ้คนที่หายไปทั่วโลกมันจะไม่ธรรมดานะ ไอ้คลื่นนั่นฮือฮากันคลื่นกิเลสมันเอาคนชิบหายไปทั่วโลกเกิดร้อนบุญวายลบราฆ่าฟันกันทั่วโลกดินแดนไม่ได้ว่าไม่ได้คิดนะคลื่นอันนี้คลื่นรุนแรงมากเขาไม่คิดแต่เราคิดหมดไงฮะคลื่นอันนั้นมันมีชั่วระยะ2-3จังหวัดเท่านั้นนี่มันทั่วโลกเลยคลื่นกิเลสนี่มันออกไปที่ไหนความโลภความโกรธราคะตัณหาความเห็นจะได้แก่เอามีแต่เรื่องกิเลสออกดำเนินออกเดินทั้งนั้นแหละนะเวลานี้ที่ไหนใหญ่เท่าไหร่ยิ่งกิเลสหนามากเข้ามากเข้ามันแล้วความเดือดร้อนของโลกมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นไปแน่นขึ้นไปเลยเพราะมันออกจากส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นกองทับกิเลสแล้วส่วนย่อยมันจะเป็นอะไรไม่ใช่เป็นเชื้อไฟให้มันเผาไปหมดนี่แหละเราวิโสวิจารมากกล่าว ว่ามนุษย์เรานี่หันหน้าเข้าสู่ธรรมบ้างแล้วจะพอเป็นไปนะจะไม่รุนแรงมากนะอันนี้รุนแรงมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นรุนแรงมากทีเดียวเขาเรียกอะไรลมอะไรที่มาความ2-3จังหวัดภาคใต้นั่นก็ดังกันทั่วโลกแล้วไอ้ส่วนกิเลสมันรุนแรงครอบโลกธาตุเอาโลกให้ไหวให้วันให้ฟืนเป็นฟืนไฟตลอดเวลานี้ไม่คิดกันเลยนะ โลกอันนี้จะไม่มีเวลาระงับนะถ้าไม่มีธรรมจะมาระงับเป็นเท่าเป็นฐานเป็นตามกำหนดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าคนมีคนจนมันเป็นปืนเป็นไฟเดียวกันหมดเลยเราจะเข้าใจว่าใครเป็นผู้มีอำนาจมากจะเป็นความสุขความเจริญอย่าไปคิดเราไม่คิดทำจับเขาตรงไหนมันเห็นหมดรู้หมดมีแต่ไฟใหญ่เท่าไรไฟยิ่งกองใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าไรใหญ่ฟืนใหญ่ไฟนะใหญ่ที่เหลือกันหาไม่ใช่ใหญ่อัดใหญ่ทำมันก็แผลงฤทธิ์ออกไปแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันไปหมดเลยเวลานี้โลกกำลังหมุนไปทางกิเลสไม่ได้มองดูธรรมเลยนะเราอยากจะพูดว่าไม่มองดูธรรมเลยมีแต่หมุนตามกิเลสโลกยิ่งร้อนร้อนทุ่งหย่อมหญ้านะเวลานี้อยู่ที่ไหนหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยมีแต่ความเดือดร้อนเกิดรบราฆ่าฟันทุกแบบทุกฉบับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสดงลวดลายให้โลกได้รับความเดือดร้อนโลกก็ไม่เห็นโทษของมันนี่แหละมันถึงได้ลุกลามมากขึ้นถ้าโลกเห็นโทษแล้วก็ยับยั้งอยู่พอประมาณด้วยอาจด้วยธรรมแล้วจะพาสุขร่มเย็น นี่ไม่มีเวลานี้ความเมตตากันแทบไม่ปรากฏนะ ความเมตตาสงสารกันนี่แทบไม่ปรากฏมีแต่จะได้จะเอาแผ่ฤทธิ์แผ่อำนาจไปหมดทั่วโลกดินแดนนะเวลานี้นะมีตั้งแต่อำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราพูดไม่พูดปากเดียวนี่นะโลกเขาเป็นอย่างกันทั้งโลกแต่มาพูดอย่างนี้มีเราพูดปากเดียวเขาจะหาว่าบ้าคนเดียวก็เราก็ฟังแต่เราไม่รับคำที่ว่าเขาว่าบ้าฝ่ายเดียวเพราะเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยพูดออกมาเราไม่ได้มาพูดสุ่มสี่ห้าแบบหาโจมตีคนนั่นโจมตีคนนี้อย่างนั้นไม่มีในใจเราผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเวลาแสดงมาแสดงตามนั้นเลยเราไม่เคยบิดเบือนธรรมเลยละคงตามธรรมโลกเวลานี้มันกำลังร้อนกระโหวกำลังร้อนยิ่งจะร้อนมากไปโดยลำดับนะเราอยากเข้าใจว่ามันจะอ่อนถ้ายังส่งเสริมความโลภอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนเข้าทุกตีกันแล้วโลกนี่จะหาความสงบไม่ได้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งเป็นกองฟืนกองไฟอันใหญ่เลยแหละตัวเองก็เป็นกองไฟกองฟืนนะเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นไปเรื่อยยังภูมิใจนะว่าเราใหญ่เราโตเรามีอำนาจบาดหลวงมากนี่แหละกิเลสมันให้พองตัวคนเราก็ลืมตัวไปเรื่อยๆลืมไปหมดนะกิเลสไม่ให้รู้ตัวนะต้องให้ลืมตัวไปเรื่อยๆหลงตัวลืมตัวหลงอำนาจหลงรายได้รายรวยหลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องกิเลสหลงไปอะไรก็ทำความเดือดร้อนให้แก่โลกมากเท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วรู้ไปเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้ร่มเย็นร่มเย็นเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นเวลานี้ธรรมได้จะไม่มีเมื่อมีผู้ที่เอาวิทยุออกให้กระจายบ้างก็จะเห็นความสงบร่มเย็นบ้างนะเช่นในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธก็ควรจะให้มีเชื้อสายแห่งเมืองพุทธติดเนื้อติดตัวชาวพุทธเราในเมืองไทยบ้างนะอย่าให้เป็นแบบโลกเขาทุกแห่งทุกหนไปเลยให้มีการยับยั้ง ถึงจะจนก็จนแต่จนด้วยความชุ่มเย็นในจิตใจเพราะอาจเพราะธรรมนี่สบายนะใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาเอามาแลกความสุขภายในจิตใจของผู้มีธรรมนี้ไม่ได้เลยอย่าเอามาแลกสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายฉะนั้นขอให้ใจมีธรรมเถอะถ้าใจมีธรรมอยู่ที่ไหนมันชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะมันไม่เดือดร้อน ไม่หลักระแวงระวังอะไรเหมือนกับโลกกิเลสโลกกิเลสนี่อยู่ด้วยความระแวงระวังกันทั้งนั้นนะหาอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้เผลอไม่ได้นะแทงหลังข้างหลังเผลอไม่ได้กิเลสแทงข้างหน้าแทงข้างหลังแทงไปหมดนั่นแหละเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมอยู่สบายสบายเพราะงั้นเราอยากคิดว่าสมบัติทั้งหลายในโลกนี้จะเอามาแข่งธรรมอย่ามาคิดนะถ้าไม่อยากให้ชิบหายยังเหลือแต่เท่าแต่ทานอย่าเอามาเปรียบมาเทียบถ้าเอามาเปรียบมาเทียบแล้วก็จะยกอันนั้นขึ้นเหยียบธรรมดิเหยียบธรรมก็เข้ากับเหยียบตัวเองให้เป็นเท่าเป็นฐานไปนั่นแหละถ้าเอาธรรมเข้าแทรกในหัวใจมันจะรู้สึกทันทีคิดดูอย่างเราเป็นนักภาวนา เอาแคบๆไม่ต้องเอามากแล้วนะแล้วภาวนาที่ว่ามุ่งอดมุ่งทำจริงๆอย่าว่าท่านเป็นทุกข์นะนั่นท่านไม่เป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความสุขฟาดกับกิเลสเพื่อความสุขความสุขกิเลสเบาลงเบาลงความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นอยู่อย่างนั้นนะนี่อยู่ที่ไหนสบายสบายนี่แหละความสุขกับธรรมเข้ากลมกลืนกันแล้วมีความสุขสบายไม่ได้สนใจกับว่าสมบัติเงินทองเขาของยศถาบรรดาศักดิ์มีมากมีน้อยไม่สนใจยศของธรรมนี่เลิศเลอสุดยอดแล้วพอสัมพันธ์พอธรรมสัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเท่านั้นเองใจจะเริ่มมีความสุขเริ่มมีที่พึ่งเริ่มมีที่เกาะที่ยึดเริ่มอบอุ่นไปเรื่อยๆล่ะเนี่ยธรรมกับใจไปอย่างนั้นนอกนั้นไม่ได้ทำความอบอุ่นให้นะ ใครจะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยเพียงอาศัยคำว่าอาศัยนี่ปฏิเสธกันไม่ได้ทั่วโลกต้องอาศัยแต่ไปติดพันกับมันจนเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองนี่สิเป็นความเหลิงของผู้มีสมบัติเหลิงตรงนี้เหลิงอำนาจเหลิงรายได้รายรวยจนลืมตัวไปเลยแล้วก็ส่งเสริมตัวให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีก็จนความสุขเอาพอๆกันความทุกข์มีพอๆกันความสุขมันไม่ค่อยมีแล้วเราจะไปเข้าใจว่าโลกมันจะมีความสุขนะกิเลสไม่เคยสร้างความสุขให้ใครนอกจากสร้างฟืนสร้างไฟให้เท่านั้นนี่ยันกันเลยถ้าเป็นธรรมมีมากมีน้อยสร้างความสุขให้ทันทีอยู่คนเดียวก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายถ้ามีธรรมในใจอบอุ่นไม่มีสมบัติใดจะอบอุ่นยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมยศคือธรรมอำนาจคือธรรมเย็นไปหมดนี่แหละไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมแต่พูดถึงเรื่องสิ่งที่โลกต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งความมีความดีความเด่นเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสยศถาบรรดาศักดิ์ของธรรมความมั่งความมีความดีความเด่นดีเด่นไปด้วยธรรมมั่งมีไปด้วยธรรมเย็นไปด้วยธรรมนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะอยู่ที่ไหนมันเย็นหมดนั่นแหละ นี่เราสอนโลกเราก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราบอกว่าเราสอนโลกโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกฟังที่ว่าเอาเราออกมายันเลยเนี่ยใครก็ต้องว่าบ้าเราอวดเราไม่ได้อวดเราความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพูดตามของจริงนี่เราปฏิบัติตะเกียกตะกายมาแทบล้มแทบตายก็เคยเล่าให้ฟังแล้วความทุกข์แสนสาหัสในชีวิตของเราไม่มีความทุกข์ใดจะหนักยิ่งกว่าความทุกข์ของนักบวชเป็นคฤหัสถ์เราก็เป็นมาตั้ง20 ปี 20 ปีกับ9 เดือนเราบวชนะนี่เป็นทุกข์เราก็ยอมรับว่าทุกข์ว่าทุกข์นะแต่เวลามาเป็นทุกข์การทรมานฆ่ากิเลสตัวมหาเรียกว่ามหาภัยนี่ทุกข์มากซัดกันอย่างหนักอย่างหนักทีนี้สุขก็สุขมากเนี่ยมันรับกันอย่างนั้นนะเวลาฆ่ากิเลสลงได้มากน้อยเพียงไรความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นจากใจเลยหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ไม่มีเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสตัวสร้างทุกข์ดับไปจากใจไม่มีทุกข์สอนโลกด้วยความทุกข์ของโลกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเราไม่มีทุกข์ในการสอนโลกเราสอนด้วยอัดด้วยทำด้วยความเพียงพอทุกอย่างสอนด้วยบรมสุขทางใจเราไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจเลยตั้งแต่กิเลสขาดลงไปจนกระทั่งบัดนี้หรือตายไปก็ตามเราไม่เคยคิดคาดเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องความสุขบรมสุขธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจนี้แล้วไม่มีนอกนั้นไม่มีที่จะเป็นสุขใจนี้เมื่อ ปฏิบัติบำรุงให้ดีแล้วเป็นอย่างนั้นละสอนโลกก็โลกที่ไหนไม่มีความสุขไม่มีไปสอนที่ไหนเขามีแต่ความทุกข์เราสอนด้วยความไม่มีทุกข์เราไม่มีเราก็บอกไม่มีสอนด้วยความเมตตาสงสารใครจะเอาไม่เอาก็สุดกำลังหรือกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นจะให้ไปบีบบี้สีไฟใครต่อใครนี่เรื่องธรรมไม่มี จะสอน ไม่ว่าทางศาสนาธรรมไม่ว่าทางโลกทางสารการบ้านการเมืองสอนไปหมดเรื่องธรรมเหนือโลกไปหมดแล้วสอนไปนั้นใครจะเอาไม่เอาก็เป็นเรื่องของคุณนั่นที่จะไปวีฟี่สีไฟเป็นข้าศึกต่อพวกนั่นต่อฝ่ายนี้เราไม่มีในธรรมเราไม่มี ใครผิดบอกว่าผิดใครถูกบอกว่าถูกไปตามธรรมชาติของธรรมพูดอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดแล้วแต่ตอนนั้นเองแต่เราไม่มีถูกจะสอนแบบไหนก็ตาม เราไม่เคยมีทุกข์ในใจ จะหามาจากไหนถูกถ้ากิเลสมีอยู่ไม่ต้องหาก็เจอกิเลสนั่นแหละตัวสร้างถูก ถ้ากิเลสขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไม่มีถูกแล้ว พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตั้งสะบั้นตัดสรู้ผึ่งขึ้นมาเท่านั้นทุกข์ขาดสะบั้นไปหมดเลยท่านไม่มีทุกข์แล้วบรรลุบรมสุขเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นเป็นอย่างนั้นแหละ เนี่ยคุณค่าของการฝึกฝนอบรมตนเป็นอย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ขอให้มีศีลมีธรรมภายในใจจะได้มีความอบอุ่นเป็น ที่เกาะที่ยืดภายในจิตใจของเรา เราเกาะยืดภายนอกมันด้วยการเสี่ยงทั้งนั้นแหละ ได้มากได้น้อยมีแต่ความจะเสียไปได้มากเสียไป หาความแน่นอนไม่ได้ แต่ทางอ้านด้านด้านธรรมนี่อบอุ่นตลอดเวลานะให้พากันหันหน้าเข้าสู่ธรรมถ้าอยากเจอความสุขอยากเห็นความแปลกประหลาดของอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราให้พากันฝึกฝนอบรมฝึกจิตนี่สำคัญมากจิตตัวคึกตัวของเราเพราะกิเลสตัวเป็นฟืนไฟอยู่ในจิตจิตจึงแสดงความคึกความกระรองความเดือดร้อนวุ่นวายเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเมื่อระงับอันนี้ลงไปแล้วเป็นน้ำดับไฟใจก็ค่อยสงบเย็นไปเย็นไปแล้วก็ค่อยสบายขึ้นไปสบายขึ้นไปอย่างนั้นแหละมีไปที่ไหนมันหาความสุขไม่ได้นะโลกมันมีตั้งแต่ขวายแต่คว้าแต่มันไม่มีความสุขเพราะขวายคว้าทางผิดก็ผิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเขาก็ผิดเราก็ผิดแต้มโลกสงสารผิดไปด้วยกันหมดหาที่ยึดที่เกาะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของตัวเองพอจะประกาศให้คนอื่นเขาทราบว่าข้ามีความสุขเพราะข้ามีเงินมากมีสมบัติมากมียศถาบรรดาศักดิ์มากอะไรๆก็เพียงพอไปหมดข้าเพียงเพียงพอแล้วไม่มี มีแต่เสริมไฟสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อเสริมไฟให้โลภมากไรมากเป็นบ้ายศบ้าราบไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่มีใครอยู่เป็นสุขได้หรอกถ้าเป็นธรรมมีเท่าไหร่แล้วสบายสบายนี่ไม่มียศใดเหนือยศธรรมไม่มีอะไรมีความสุขเหนือธรรมอำนาจไม่มีอะไรเหนือธรรมอยู่ภายในใจหมดอยู่เลิศเดินอยู่กับธรรมอย่างเดียว

0: จะได้เวลาแล้วพอแล้วนะเอาละแค่นั้นละพอเอาละเป็นใจพรนะปวดขาต้องเหยียดขาด้วยไม่เหยียดไม่ได้ฮะเออเอามาเออนะเออพอใจพอใจทองคำเรากำลังหนุนขึ้นหนุนขึ้นสมใจของเราที่ต้องการทองคำเราบกบางอยู่มากแล้วในคลังหลวงเราไปดูเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้มารบกวนพี่น้องทั้งหลายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะให้หนุนขึ้นหนุนขึ้นมีเท่านั้นรู้สึกว่าบกบางมากไม่สมกับคนไทยเรา63ล้านคนเลยเพราะงั้นเราจึงได้เสาะแสวงแล้วก็รบกวนพี่น้องหลายเลยกรุณาเห็นใจนะ เห็นใจไปทั่วลูกทั่วหลานของเราจะได้อาศัยนี่ต่อไปหลวงตาไม่หวังอะไรแล้วหาให้เฉยๆนี่หาให้แล้วก็ไปเลยไม่ได้เอาอะไรไม่บกเราไม่บกพ้องอะไรมีถึงวันเวลาเราก็ดีดผึ่งเลยพูดกงๆทำอยู่ในหัวใจไม่บกพ้องจะให้ว่าไงการสอนโลกสอนในโลกมีความบกพ้องต้องการอะไรก็หนุนไปหนุนไปอย่างทองคำนี่ลูกหลานเราทั่วประเทศไทยหายลมหายใจอยู่กับทองคำนะเนี่ยเราคิดไว้เหมือนกันเพราะงั้นจึงได้รบกวนพี่น้องหลายออดอ้อนนั้นออดอ้อนนี่กระเป๋าไหนมาจะตกกระเป๋ามีทองคำไหมเมื่อเอาเรื่อยแหละก็พ่อเห็นแก่ลูกแก่ล้านเราเองเราไม่มีอะไรเอาละให้พรนะ อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุภาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทราโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสนิสังมุทาปะชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลัง
1: สาธุ
0: เอาละอันนี้ก็นั่นละเร็วละ
2: ต้องการเจ้าขาบูชาธรรมเจ้าค่ะ
0: เออเอาลงไปบูชาธรรมไปละที่สามไม่หลุดไปตอนนี้เราจะไปธุระก่อน
3: ครับผม
0: กลับมาโดยประมาณสามโมงถึงออกจากนี้ไปก็ไม่เลยชั่วโมงครึ่งอย่างนี้ไปหาเขื่อนประมาณชั่วโมงครึ่งถึงแล้วไปแล้วก็ไปนอนนี่เลย
3: คร
0: ับ ตอนนี้ก็ไม่มีธุระอะไรอย่างมากพวกสภาหนูเท่านั้นมาแมวไม่มีแล้ววันนี้แมวจะสภาแมวจะมีวันหลังโน่นค่ะนี่จะสภาหนูตอนนี้พากันสบายกะว่าสามโมงเรามาถึงเวลาเมื่อไรเราไปเมื่อไรก็ไปเรื่องยากอะไรพี่นี่เคยมาแล้วไปละอันเมื่อเช้าลง14:30นะเมื่อเช้านี่เมื่อวานลง12วันนี้ลง14หนาวค่อยเบาลงมาวันแรกลง1111เจ้าก็12 14นี่อันนี้ล่ะไปแล้วมีอะไรลืมไหม
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีก็ไปแล้วอู้ขามันลุกลำบากนะเดี๋ยวค่อยๆลุกเข่าเรียนต้องคันเข่าอ่อนต้องก้าวเดินไปด้วยเท้าจับได้ค่อยแรงนั่งนานๆลุก
3: ไม่ลืมครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
5: การกบฉันก็ไม่ได้เอ่ยปากขอสิ่งนั้นสิ่งนี้สุดแท้แต่ศรัทธาญาติโยมจะนำมาถวายเป็นภาระหน้าที่ของไม่กลัวกับผู้ติดตามที่จะคอยดูแลสังเกตเท่านั้นว่าท่านชอบฉันอะไรหรืออาหารอย่างใดถูกหรือไม่ถูกกับธาตุขันธ์ของท่าน

0: หลวงปู่ท่านไม่ชอบใส่ฟันท่านว่ามันเคืองปัจจุบันนี้ท่านเหลือฟันจริงอยู่เพียง4ซี่เท่านั้นอาหารที่จะฉันได้จะต้องเป็นอาหารอ่อนๆนิ่มๆเดือดเหลวส่วนรสของอาหารนั้นจะฉันเผ็ดหรือใส่พริกไม่ได้เลยสักเม็ดเดียวส่วนจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวต้มฉันได้ทั้งนั้นหากมีการเจ็บป่วยท่านไม่ชอบฉันยาเลยโดยเฉพาะยาที่มีรสขมท่านบอกว่าบ่สู้การรักษาพยาบาลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์แต่ถ้าแพทย์ทำให้เจ็บเช่นฉีดยาให้น้ำเกลือเจาะเลือดท่านก็ไม่เอาเคยมีคนเรียนถามท่านว่าถ้าหมอจะผ่าตัดจะให้ผ่าบ่หลวงปู่ท่านตอบว่าบ่ให้ผ่านอกจากบ่รู้สึกตัวปกติท่านฉันน้ำน้อยมากโดยเฉลี่ยประมาณวันหนึ่งไม่เกิน2แก้วรวมทั้งน้ำร้อนน้ำชาด้วยจะฉันเฉพาะน้ำสะอาดธรรมดาจำพวกน้ำอัดลมน้ำส้มคั้นท่านจะจิตให้เจ้าของผู้ถวายได้มีศรัทธาชื่นใจเท่านั้นบุหรี่หลวงปู่สูบได้ทุกยี่ห้อแต่ก็เพียงพ่นควันเล็กน้อยที่โปรดมากคือบุหรี่ใบตองคือยาเส้นตามพื้นบ้านรองลงมาคือบุหรี่ขี้โยเคยมีศิษย์บางคนมาขอร้องไม่ท่านสูบท่านว่าสูบมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายจะให้เลิกได้จังใดและบางครั้งก็ว่าสิสูบจนถึงวันเข้าหีบพูดแหละในช่วงปชิมวัยที่หลวงปู่มีอายุ90พรรษากว่าแล้วยังมีความอดทนเป็นยอดท่านจะไม่เคยบ่นให้ได้ยินเลยว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอกจากพระผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตเองกราบเรียนถามเองบางครั้งท่านปวดหัวอยู่ตั้ง3เดือนมีพระไปถามขึ้นท่านจึงยอมบอกเวลานั่งรถท่านกลั้นปัสสาวะครั้งละนานเช่นตั้งแต่กรุงเทพตลอดถึงเมืองเลยพิษณุโลกตลอดเชียงใหม่ก็มีนานเท่านานไม่ว่ากี่ชั่วโมงก็จะไม่ปริปรากบ่นจากเมืองเลยกรุงเทพเมืองเลยเชียงใหม่เชียงใหม่พะเยาพะเยาเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่หาดใหญ่ปีนังหาดใหญ่ภูเก็ตเมืองเลยศรีสะเกษเมืองเลยบ้านแพงบ้านแพงนครพนมนครพนมมุกดาหารกรุงเทพจันทบุรีท่านนั่งอยู่ท่าเดิมไม่ขยับเขยื้อนพระเนนผู้ติดตามไม่พาพักท่านก็ไม่พักท่านชอบไปจริงๆยิ่งที่ลำบากทุรกันดารท่านยิ่งมักไปจะอุ้มจะหามไปท่านก็ไม่ว่าหลวงปู่นั่งรถได้ทุกระบบแล้วแต่จะจัดถวายตั้งแต่ราคาเป็นล้านจนถึงรถไถรถอีแตนท่านก็ยังเคยนั่งมาหลายครั้งทั้งที่ท่านอยู่ในสภาพเคลื่อนไหวธาตุขันลำบากดูเหมือนลำบากมากเท่าใดท่านยิ่งชอบยิ่งสนุกยิ้มได้บนความลำบากนั้นถ้าท่านต้องการจะไปแล้วต่อให้ฝนตกฟ้าร้องแดดเปรี้ยงพายุกระหน่ำท่านก็จะไปและต้องไปให้ได้ท่านจะอยู่วัดได้ไม่นานสักวันสองวันท่านก็ไปแล้วพระเนนหนุ่มน้อยยังต้องยอมแพ้ท่านต้องเปลี่ยนวาระกันไปกับท่านงานนิมนต์หรืองานพิธีต่างๆท่านก็ไม่โกรธท่านชอบไปตามสบายของท่านถ้ามีคนมานิมนต์ท่านมักพูดว่าถ้าขัดข้องก็บอกไปถ้าบอกขัดข้องก็ไปหรือถ้าอยู่ดีสบายก็ไปและถ้าเอารถมารับก็ไปบอกเอารถมารับก็บอกไปทำนองนี้เคยมีคนปรารถนาดีเสนอขอจัดรายการเดินทางถวายให้ท่านโดยละเอียดเช่นว่านิมนต์อยู่ที่นั่นเท่านั้นวันอยู่ที่นี่เท่านั้นวันไปที่นั่นที่นี่วันนั้นวันนั้นก็เกิดลำบากมาแล้วพระบทท่านจะไปท่านก็ไม่ได้นึกถึงงานพิธีหรือกำหนดการอะไรถ้ากรณีมีคนมาชี้แจงอธิบายเหตุผลขอนิมนต์ให้อยู่เพราะญาติโยมศรัทธาจะมาจากที่โน่นที่นี่มาทอดพระป่าทอดกฐินขอให้หลวงปู่อยู่เป็นประธานท่านมาพูดว่าผู้อยู่ก็รับไปผู้ไปก็ไปดังนี้การไปการอยู่ของท่าน ไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าจะอยู่ที่นี่หรือที่นั่นเท่านั้นเท่านี้คืนสุดแท้แต่ท่านจะสะดวกสบายไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษาท่านไปได้ทั้งนั้นแต่ท่านในพรรษาจะกำหนดไว้ไม่เกิน7 วันต้องนิมนต์ท่านกลับมาเอาราตรีที่วัดอธิษฐานพรรษาเสียก่อนนอนสักคืน2 คืนแล้วจึงไปต่อไปกันมากๆจนครบทุกที่ที่เคยไปบางครั้งพระเนรเรียนถามว่าจะไปไหนต่อครับหลวงปู่ท่านตอบว่าไปไหนก็ไปหรือแล้วแต่หมู่คณะจะพาไปบางโอกาสถามว่าจะไปหรือจะอยู่ครับหลวงปู่ท่านมักตอบว่าหมู่พาไปก็ไปหมู่อยู่ก็อยู่คือถ้าขัดข้องก็ไม่ไปถ้าไม่ขัดข้องก็ไปถ้าอยู่ดีสบายก็ไปถ้าเอารถมารับก็ไปไม่เอารถมารับก็ไม่ไปผู้อยู่ก็รับไปผู้ไปก็ไปไปไหนก็ไปหมู่พาไปก็ไปหมู่อยู่ก็อยู่บางครั้งเวลาขึ้นนั่งรถแล้วมีที่สามารถเลือกไปวิเวกได้หลายหลายที่เช่นถามว่าจะไปไหนดีครับหลวงปู่ท่านตอบว่าแล้วแต่รถจะพาไปด้วยการไปการมาแบบปัจจุบันทันด่วนของหลวงปู่ทำเอาลูกศิษย์ลูกหาผู้ติดตามตั้งตัวไม่ติดหลายต่อหลายครั้งเพราะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นส่วนมากบทท่านจะไปปุบปับใครเร็วก็ทันใครช้าก็พลาดและเวลาหลวงปู่ไปเยี่ยมที่บ้านลูกศิษย์บางท่านยังไม่ทันได้กราบหลวงปู่ไปก่อนก็มีแม้แต่พระเนนผู้มีหน้าที่ติดตามท่านก็เถอะตามธรรมเนียมการจะไปจะอยู่ต้องเตรียมของจัดของอัฐบริขารของครูบาอาจารย์ให้เรียบร้อยเสียก่อนของตัวเองค่อยมาจัดทีหลังแต่กรณีหลวงปู่ไม่ใช่เช่นนั้นพระเนนผู้มีหน้าที่ติดตามต้องเตรียมของตัวเองให้เรียบร้อยไว้ก่อนเป็นปลอดภัยเพราะถ้าไปจัดของให้หลวงปู่เสร็จก่อนแล้วจึงจะมาจัดของตัวเองท่านจะไปก่อนโดยไม่รังรอเลยหรือบางครั้งมัวแต่จัดบริการตัวเองอยู่แต่มีคนไปช่วยจัดของให้หลวงปู่เสร็จก่อนพอเสร็จท่านก็ไปก่อนเลยพระเนนบางองค์มัวช้าจะพายบาตรออกมาจากกุฏิอ้าวท่านออกไปก่อนแล้วท่านมาเร็วไปเร็วมาแต่สมัยยังเดินได้อยู่แล้วผู้ที่ทราบกิตติศัพท์ของท่านพากันมากราบนมัสการนั้นมาจากทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคอีสานมีทุกเพศทุกวัยทุกชั้นเป็นคนใหญ่คนโตนายพลนายพันข้าราชการชั้น40 41ก็มีเป็นคนยากคนจนแม่ค้าพ่อค้าธรรมดาก็มีท่านมีความปราณีเมตตาโดยเสมอหน้าปกติท่านจะไม่ค่อยพูดปราศัยด้วยเพราะลำบากในสังขารท่านดังกล่าวแล้วและแต่เดิมท่านมีนิสัยพูดน้อยอยู่แล้วด้วยมีคนไปกราบท่านจะนั่งนิ่งมองเฉยอยู่โดยเฉพาะผู้ซึ่งไปใหม่และยังไม่คุ้นเคยกับท่านบางคนไม่ทราบก็ไปบ่นว่าไม่เห็นหลวงปู่พูดด้วยทำไมไม่พูดความจริงท่านกำลังแผ่เมตตาให้ผู้ที่รับได้รู้ได้นั้นบอกกันอย่างดีใจพลังเมตตาของหลวงปู่นั้นแรงนักกระแสพุ่งมาเย็นช่ำแทบจะผงะล้มลงไปเช่นกันผู้ที่รู้ได้รับได้ชอบมาภาวนาขอธรรมะจากท่านไม่ได้พูดอะไรกับท่านและท่านก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยแต่แล้วก็กลับไปอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสได้ธรรมะจากท่านแล้วท่านเหล่านั้นจะคุยกันอย่างปลาบปลื้มยินดีตอนที่38หลวงปู่กับยอดคนแห่งแผ่นดินหลวงปู่เป็นพระป่าอยู่แต่ในป่าในเขาชนชินและดูเหมือนจะไม่รู้จักโลกภายนอกที่ว่าเจริญของคนกรุงท่านมักจะอยู่กับพวกยางพวกกะเหรี่ยงพวกชาวไร่ชาวเขาเป็นปกติไม่คุ้นเคยต่อการพบคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงของจังหวัดหรือบ้านเมืองเลยดังนั้นวันหนึ่งเมื่อท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนันตโยที่วัดถ้ำกลองเพนขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมากราบหลวงปู่ขาวเป็นวาระแรกท ทางบ้านเมืองจึงมาส่งข่าวให้ทางวัดเตรียมตัวรับเสด็จหลวงปู่ทราบว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จก็เตรียมหนีทันทีหลวงปู่ขาวซึ่งบ่นเช่นกันว่าไม่ทราบจะพูดด้วยอย่างไรขอให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนอ้อนวอนกันจนสุดท้ายหลวงปู่ก็ใจอ่อนยอมอยู่ด้วยโดยเป็นที่เข้าใจว่าท่านจะไม่ต้องพูดอะไรเลยและหลวงปู่ขาวก็ไม่ต้องพูดอะไรเท่าไหร่นักด้วยทางบ้านเมืองจะมาช่วยดูแลกำกับด้วยถึงวันที่กำหนดหลวงปู่ทั้งสององค์ก็ครองชิงวรอย่างเรียบร้อยรออยู่จนเย็นท่านก็บ่นกันว่าไม่เห็นมาให้รออยู่องค์หนึ่งบ่นนั่นสิไม่เห็นมามีแต่ทหารสองคนพ่อลูกมาคุยอยู่เป็นนานสองนานคนพ่อเพิ่นงามกว่าลูกนะท่านวิจารณ์กันหลวงปู่ทั้งสององค์หัวกันจนองงอเมื่อพระเนรช่วยกันชี้แจงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแล้วพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่หลวงปู่ว่าทหารสองคนพ่อลูกนั่นแหละเป็นเรื่องที่เล่ากันอย่างขบขันตลอดมาผู้เขียนซึ่งปากอยู่ไม่สุขภายหลังได้โอกาสก็กราบเรียนถามหลวงปู่ขาวทำไมหลวงปู่ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมฟ้าชายล่ะเจ้าคะขณะนั้นท่านยังไม่ได้ดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารท่านว่าไม่เห็นมีขบวนแห่ส่วนหลวงปู่ชอบเมื่อกราบเรียนถามคำเดียวกันนั้นท่านก็ยิ้มอายๆตอบผู้เขียนว่านึกว่าจะใส่ชดาหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกองเพลนอีกนับครั้งไม่ถ้วนและแทบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะโดยเสด็จด้วยจนเป็นที่ทราบกันว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระทัยผูกพันต่อหลวงปู่และหลวงปู่ขาวก็มีจิตผูกพันต่อพ่อเจ้าแม่เจ้าแผ่เมตตาถวายทุกเวลาและทุกโอกาสทั้งสองพระองค์และหลวงปู่มีจิตถึงกันผู้เขียนเคยเขียนไว้ในอนาลโยกุโนในหนังสืออนาลโยบูชาสำหรับหลวงปู่ชอบทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของไปถวายสักการะเสมอเช่นดอกไม้น้ำผึ้งรถเข็นวันนั้นจำได้ว่าเป็นเวลาต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521ท่านราชเลขาธิการในขณะนั้นคือหม่อมหลวงทวีสันระดาวันโทรศัพท์มาที่บ้านลาดพร้าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชสาวนีถามว่าทรงได้ข่าวว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมกำลังมาพักปลดลูกศิษย์อยู่ที่เรือนไทยลาดพร้าวไม่ทราบว่าขณะนี้ท่านยังคงพักอยู่หรือไม่เข้าใจว่าที่มีพระราชกระแสถามมาเช่นนี้กิตติศัพท์ที่ว่าหลวงปู่เป็นผู้มาเร็วไปเร็วคงจะเป็นที่ทราบถึงพระเนตรพระกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าวันนี้ท่านอยู่พรุ่งนี้ท่านอาจจะไม่อยู่โดยเช้านี้อยู่บ่ายไม่อยู่ชั่วโมงนี้อยู่ชั่วโมงหน้าไม่อยู่ไปแล้วก็ได้เสมออย่างไรก็ดีวันนั้นได้กราบเรียนท่านราชเลขาธิการไปว่าหลวงปู่ท่านยังคงพักอยู่และความจริงเวลานี้หลวงปู่หลุยจันทสาโรก็กำลังพักอยู่ด้วยเช่นกันวันรุ่งขึ้นก็มีพระราชสาวนีให้พนักท่านนายชาวนศิลวันองคมนตรีอัญเชิญแจกันดอกบัวสตับงกตและน้ำผึ้งบริสุทธิ์พระราชทานมาถวายหลวงปู่ทั้งสององค์และเพียง 2-3 วันต่อมาท่านราชเลขาธิการก็ได้โทรศัพท์มาอีกว่าจะส่งให้ห้องเครื่องในวังส่งอาหารมาถวายหลวงปู่ทั้งสองทุกวันจึงจะขอทราบเวลาฉันจังหันของท่านเพื่อจัดส่งไม่ให้พอเหมาะกับเวลาฉันผู้เขียนได้เรียนท่านราชเลขาธิการไปว่าหลวงปู่ทั้งสององค์ได้ออกจากบ้านเรือนไทยกลับไปแล้วหลวงปู่ชอบไปไหนกลับวัดของท่านที่จังหวัดเลยเข้าใจว่าขณะนั้นท่านราชเลขาธิการคงกำลังเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอยู่ ท่านนิ่งประยะหนึ่งแล้วก็บอกผู้เขียนว่าสมเด็จมีพระราชกระแสถามว่าเวลานี้หลวงปู่ชอบมีเก้าอี้รถเข็นหรือไม่ผู้เขียนก็เรียนท่านราชเลขาธิการว่าความจริงเวลานี้หลวงปู่ชอบก็มีเก้าอี้รถเข็นแล้วแต่หลวงปู่เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศประเสริฐที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยหากจะทรงพระมหากรุณาพระสถานเก้าอี้รถเข็นอีกคันหนึ่งเพื่อถวายหลวงปู่พระราชกุศลก็คงจะเพิ่มพูนมหาศาลหลังจากนั้นเพียง3วันเผอิญผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปกราบหลวงปู่ที่วัดป่าสมานุสรตำบลโคกมนจังหวัดเลยจึงถือโอกาสกราบเรียนให้ท่านทราบว่าแม่เจ้าหลวงคำว่าพ่อเจ้าหลวงและแม่เจ้าหลวงเป็นคำที่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบท่านมักจะใช้ยามเมื่อเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสมอคงจะพระราชทานเก้าอี้รถเข็นมาถวายหลวงปู่เร็วๆนี้แหละเจ้าค่ะพระเนนที่ห้อมล้อมหลวงปู่มองหน้าผู้เขียนอย่างไม่ค่อยเข้าใจนักเมื่อพระองค์หนึ่งถามว่าสมเด็จพระนางเจ้าจะโปรดให้ส่งเก้าอี้รถเข็นมาอีกคันหนึ่งหรือจึงได้ความว่าเก้าอี้รถเข็นพระทานได้มาถึงล่วงหน้าแล้วก่อนหน้าผู้เขียนเดินทางไปถึงวัดถึง2วันนี่ไงแล้วพระผู้ปรนิบัติหลวงปู่ท่านก็เข็นเก้าอี้รถเข็นพระทานออกมาให้ดูผู้เขียนนิ่งนึกนับวันดูเวลาห่างจากวันที่เรียนท่านราชเลขาธิการเพียง3วันเท่านั้นเราว่าเรารีบมากราบหลวงปู่โดยเร็วแล้วแต่ดูเหมือนว่าวันนั้นเองพอท่านราชเลขาธิการกราบบังคมทูลแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็คงมีพระราชสาวนีให้จัดเก้าอี้รถเข็นส่งมาถวายหลวงปู่ณจังหวัดเลยทันทีถ้าไม่ใช่พระทรงเจริญพระราชศรัทธาอย่างยิ่งยวดแล้วจะรวดเร็วถึงเช่นนี้หรือนึกถึงที่ท่านราชเลขาธิการเคยปรารภให้ฟังทรงเคารพรักและมีพระราชศรัทธาหลวงปู่และท่านอาจารย์ทุกองค์มากเวลารับสั่งถึงทรงใช้คำว่าพระอริยเจ้าทุกครั้งคราวหนึ่งท่านราชเลขาธิการอัญเชิญพระราชกระแสมาว่าได้ทรงให้สร้างกุฏิไว้ในเขตบริเวณพระตำหนักจีรดาพระโหฐานแล้วบริเวณนั้นเป็นที่สงบต้นไม้เรียงรายโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าอย่างที่หลวงปู่คงจะชอบทรงนิมนต์ขอให้หลวงปู่ไปพักณกุฏินั้นบ้างเมื่อเวลาที่ท่านเข้ามาในกรุงเทพเมื่อนำความกราบเรียนหลวงปู่ท่านตอบว่าท่านเคยแต่อยู่ในป่าเข้าไปในเขตพระสถานจะลำบากเพราะพวกศิษย์ติดตามก็เป็นแต่คนบ้านนอกไม่รู้ธรรมเนียมอะไรเมื่อเหตุผู้เขียนทำหน้าสลดบ่นอ้อมแอมว่าแม่เจ้าจะเสียพระทัยนอพระทัยทรงอุตส่าห์สร้างกุฏิถวายท่านก็ยิ้มอย่างปลอบใจบอกว่า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าหลักการภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
2: ว้าว
3: บุตรทางพระครับพระขวัญตังอภิวาเดมะ
4: บุตรทางพระขวัญตังอภิวาเดม
3: ะราภิกังดัง

0: สัพพุปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สัพพุปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมาม
0: ินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ
0: มุตตังสรณังคัจฉามิ
1: มุตตังสรณังคัจฉามิ
0: ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
1: ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม
1: ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ
1: ์ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์
0: ดุติยังปิบุตรังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยังปิบุตรังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยังปิธัมมังสรณัง
0: ดุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปา
0: ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ปาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉ
0: ามิปาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ปาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ปาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจตั้งอกตั้งข้าพเจ้า
1: ข
0: ้
1: าพเจ้า
0: ขอถึงสิ่งพระพุทธเจ้า
1: ขอถึงสิ่งพระพุทธเจ้าผ
0: ู้ปรินิพพานแล้วนาน
1: ผู้ปรินิพพานแล้วนาน
0: และพระธรรม
1: ผ
0: ู้พระผู้มีพระเจ้า
1: ผู้พระผู้มีพระเจ้า
0: ตรัสชุดตรัสชุดรู้ดีแล้ว
1: และ
0: พระอริยสงฆ์ว่าเป็นผู้พึง
1: ผ
0: ู้ระลึก
1: คือ น
0: ับ
1: ถือ
0: ของข้าพเจ้า
1: ไม
0: ่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้เป็
1: นต
0: ้
1: นไป
0: จนตลอด
1: ถ
0: ึงชีวิตแห่งข้าพเจ้านี่
1: แ
0: หละอากาศสามครั้งอะไรนี่แหละพยายามตนเถอะว่าใครชนะความแล้วนะผู้หญิงเป็นอุบาสิกานะผู้ชายได้เป็นอุบาสกแล้วทีเนี้ยบวชในสาธารณะนะจะทำพรามพระเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วนะนั่นอย่าถือมงคลตื่นข่าวนะนั่นรักษาพระพุทธศาสนานะตำราแฝงไว้มากแฝงมากเดียวผู้ที่นับถือพระไตรชนะคมถือเฉามองนะคือหมายความว่าวันจมวันโพนะนั่นตำราทางเขาว่างั้นเสือคอยเสือเข็นนะนั่นตำราทางเขาว่าเช่นนั้นถึงเราดูเดินห้าไม้ตีตำราพรามในเอ็นเดือนะพาลูกพาหลานไปชายทะเลเที่ยวอาบน้ำไม่ได้นั่นและเทศะหัวของอาชาหัวสะก้าวให้เคาะกรรมอะไรไปตะไหลไปตามกระแสน้ำไงแม่เที่ยวถือเพื่อนนั่นเพราะนั้นในพระไตรสนคมได้เห็นไหมให้ถือเลือกดื้อไม่ถือเลือกดื้อยอมดื้อนะนั่นถือเหตุถือผลนะนั่นถือกรรมเราทำได้เลยทำชั่วได้ชั่วนะนั่นไม่ถือในตอนในทีเดียวนั่นตำราพางเขาวันจมวันโฟนั่นคือหมายความว่าวันไหนจมไปดูนะคนนะต้นไม้ภูเขาเหล่ากาก็จมไปอย่างที่ว่านั่นก็ไม่จบเลยไปตำราพางของหกจะแล้วนะวันไหนตำราพางเขาว่าวันไหนวันโฟกันนะไปดูคือเห็นในน้ำเห็นภูขึ้นมาในกองหกเทียวนะไรพกานะ เสียข้อเสียแขนนะนั่นเมื่อเสียข้อเสียแขนเช่นนั้นไอ้ตำราพรางก็กลัดว่าเช่นนั้นแล้วถ้าได้เสียได้เช่นนั้นเสียข้อเสียแขนนี่มันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดในโลกเลยนั่นนี่แหละเป็นของที่ไม่จริงเดียวนี่และปฏิญาณตนเถิดพวกไรชนคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนะอย่าไปถือความตื่นข่าวนะนั่นให้รู้จริงเห็นจริงในพุทธศาสนาจิตสมองเดียวถือเลือกดียามดื่มไม่ได้ในทางพุทธศาสนาเลือกดียามดื่มมัดวันเดียวนะ หมดทุกวันความพร้อมเพรียงนี่แหละเป็นความที่เลือกดูยำดูนะจะพบปลูกอะไรเอาหัวเอาเบียร์กันอย่างนี้ไม่ต้องหาวันหาเวลาเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่หาเวลาเดียวนั่นความพร้อมเพรียงนี่เป็นสำคัญเดียวนะทางพุทธศาสนานะอย่าให้เอาตำราทางเข้าไปผสมเดียวไม่ได้นะจะทำให้จิตสมองเดียวนั่นพระไกรสนาคมได้ทีนี้ก็ตายนะมาผสมนะนางขนมหกหมื่นนะนั่นหรือวันแต่นางไกรสัตว์สวยงามที่สุดนะนั่นคือกลองของพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นแล้วนั่นก็คิดถึงนางวิภานางเอก เกิดขึ้นครั้งนั้นคิดถึงราหุลมงกุฎราชกุมารเกิดใหม่นะนั่นวางนั้นนำใจโพธิสัตว์นะเกิดกลองเช่นนั้นมารใหญ่มาซะแล้วทีเดียวไหนคือช่างมาบ้างอะไรล่อมาถือดาบถืออาวุธมาทุกอย่างเด้อไปขาจะแย่งบัลลังก์แย่งบัลลังก์ของโพธิสัตว์ในครั้งนั้นตอนนั้นพระมหาวลุกมรดเชิญดงพระทายกลัวเดียวนั่นเอามือออกจากตักนะวางหน้าตักนะนั่นนี่แหละอันตรายนะอาเดียดอันตรายถึงขนาดนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเมียภาคไปสาวกคิดนึกเถียวคิดนึกปัจจุบันสถาคตหน้าชนะเกลือปัจจุบันนะชนะเกลือปัจจุบันนะนะในตอนนี้สำคัญมากเป็นโสดนะยะอุปการน่ะปัจจุบันธรรมะนั่นพระอาจารย์มั่นธนวานะหัวหนึ่งแขนสองขาสองเลยพูดในถึงมุตุไทยนะนั่นก็สำคัญมุตุไทยสำคัญเป็นวาจาของพระอาจารย์มั่นในระหว่างท่านที่มีชีวิตอยู่นั่นรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์แท้และอุปการณ์ไอ้มุตุไทยนะใครๆก็เห็นแล้วว่าพระอรหันต์ทำโกฏฐานอันใดอันหนึ่งนะนั่นโกฏฐานอันใดหนึ่งนะนั่นสมมติว่าพระพุทธเจ้าโกฏฐานอนาปานสตินะมากมากก็ไปมากก็ไปบรรลุได้ทีเนี่ยเพราะฉะนั้นลดหนังสือมุตุไทยอธิกระดูกนะนั่นบริกรรมเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้ความขวางนะความรู้ลึกซึ้งนะนั่นลึกซึ้งไปทำเข้าไปนะก้าวหน้าเรื่อยๆใช่ไหมนั่นอย่าให้ขาดเป็นวัดเป็นตอนนะเร่งๆนะใจอุทิศบาตรใจนะหมุนตัวเป็นเกลียวนะแต่ว่าเดินมาใครถูกนะนั่นพร้อมอย่างที่กล่าวมานะทำไป ไอ้ความรู้ความฉลาดนะมันลงไปถึงพื้นแล้วเนี่ยมันข้ามขันหาไปแล้วเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปแล้วเนี่ยเกิดญาณทัศนะญาณทัศนะทัศนะในที่นี้นะความรู้ความฉลาดของพระอาหารหันต์ชนะศพนะญาณแปลว่ารู้นะทัศนะแปลว่าความเห็นนะเห็นอะไรเห็นอริยสัจเห็นของจริงเลยนะนั่นเห็นทุกข์นะเห็นสมุทัยนะเห็นนิโรธนะนิโรธนิโรธนะแปลว่าทำให้แจ้งนะแจ้งในถาดนะนั่นในถาดอธิกระดูกนะนั่นแจ้งในถาดนะอัตปาณุสตินะนั่นแจ้งเทียงโลแจ้งแทงตลอดอีกด้วยนะแจ้งทั้งหัวแทงเข้าไปถึงเท้าเทียงโลแจ้งถึงเท้าแทงไปถึงศีรษะนะอันรวมปัจจรมบ่อยๆนะนั่นไอ้ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นแล้วเทียงนี่ผู้หญิงเรียกว่าเมธีนักปราชญ์ผู้หญิงนะผู้ชายเรียกว่าเมธานักปราชญ์ผู้ชายนะไอ้ความรู้ความฉลาดสำคัญนะเพื่อนทำไปบ่อยๆนะนะเพื่อนนี้จะโตทำให้มากนะนะมากเท่าไรนะสติก็แน่นหนาเรียกนะท่านอาจารย์มั่นว่าตีเหล็กนะตีมากๆเข้าไปมันแน่นเองนะมันแน่นเองแน่นเองนะนะนี่แหละทีแรกนะไม่เห็นนะภาวนาไม่เห็นนะกะประมาณเอาซะก่อนนั่นเป็นส่วนนั้นคาดกันในเอาซะก่อนนั้นเป็นส่วนนั้นเดาเอาซะก่อนนั่นมันยังไม่คุ้นเคยนะเมื่อทำไปบ่อยเข้าไปแล้วงานหนักเข้าไปวางอิทธิบาทเข้าไปนั่นก็เลยทำให้มากเข้าไปนั่นหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปนั่นได้ที่นี่เดินมักให้ถูกด้วยนะนั่นแล้วก็เดินอย่าเป็นวักเป็นตอนนะขาดต้องขันขาดครึ่งขาดกลางนะนั่นนั่นเองนะให้ความรู้ความฉลาดจะประดุงขึ้นมาในดวงจิตเดียวเนี่ยมันถ่ายถอนนะนั่นถ่ายถอนบุตรชนจิตบุตรชนจิตหนาดีราคะโทสะมหาถ่ายออกไปแล้วได้จิตอริยะเข้าไปแทนนะอวิชชาออกไปแล้ววิชาเข้าแทนนะนั่นไม่น่าสำคัญนักเถอะพระอาจารย์มันท่านพูดอีกว่าอวิชชาอวิชชา ออกมาแต่เด็กนั่นหลายภพหลายชาติแล้วมากองปัจจุบันนะนั่นเมื่อกองปัจจุบันเป็นอาสวะนะดำเพลิดนะนั่นดำเพลิดเถิดยา

ดำด้วยราคะโทสะโมหะว่าดำด้วยความร้อนอาตีซึ่งแปลว่าไฟความร้อนในราคะความร้อนในโทสะความร้อนในโมหะเดียวนะนั่นดำเปรตเนี่ยคล้ายๆว่ารถดำผสมกับผ้าขาวที่สะอาดนะผ้าขาวที่สะอาดกลายเป็นดำในเสลาเพื่อนะนั่นต้องอาศัยอะไรอาศัยสบู่นะสบู่คล้ายๆกับพุทโธพุทโธนะนั่นเอาผ้ามาใส่สำอางเอาน้ำใส่นะนั่นแล้วเท่านี้นะเมื่อขยี้นะนั่นเมื่อขยี้เป็นเนื้อแล้วเอาไปละลายน้ำมาทีเพื่อไหลเคี่ยวนะนั่นควันดำนั่นมันไหลไปตามกระแสน้ำเท่านี้นั่นทำให้ผ้าขาวสะอาดได้เพียงนี้พุทโธพุทโธฟอกหัวใจให้ประณีตได้เพียงนั่นอำนาจพุทโธนะเมื่ออำนาจพุทโธในดวงจิตแล้วนั่นเกิดมโนภาพใจโตเพียงหนึ่งจิตสงบนะสองจิตมีราชสมัยนะนั่นสามจิตมีอำนาจนะนั่นอำนาจพุทโธสิงในดวงจิตนะพระพุทธเจ้าประทับในดวงจิตของใครคนนั่นอำนาจใหญ่เพียงนั่นดวงวาสนาเขาใหญ่อำนาจเขาใหญ่เพียงเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่นะเป็นมนุษย์เทวเป็นมนุษย์เทวนะนั่นมนุษย์ก็จริงอยู่นะแท้ที่จริงจิตนั้นสูงด้วยธรรมะทีเดียวนั่นอำนาจพุทโธเรียงในดวงจิตนะนั่นแล้วก็นึกหนึ่งอยู่ในพุทโธนะนั่นก็โชคบอกว่าพรามผู้หนึ่งอยู่นะยอมแก้ความสงสัยได้นะถ้ามันหนึ่งอยู่มันเห็นนะมันเห็นความแปรนะนั่นผู้กังได้จังนางแปลในนั่นเพียงแก้ความสงสัยได้เพียงนั่นมันเล่งอยู่นะนั่นตัวการเนื้อเบิดล้อมสมาธินะนั่นสมาธิความเล่งอยู่เข้าฌานปัญญาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นสู่ขั้นขวาเพียงหาเนี่ยของอวัยวะร่างกายสังขารทั้งหลายไม่เพียงนะนั่นเพชรนั้นมันเสื่อมโดยทายท่านจนมันบะธรรมะทั้งหลายมันสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังนะสว่างนะนี่มันไม่สว่างแต่หัวใจของเรามันเบิดเนี่ยนั่นสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนคือหมายความว่าสังวโรสังรวมดูในร่างกายของเรามันทำงานตึงตังอยู่นะนี่เอามือคำหัวใจมาฉีดโลหิตออกมาเลี้ยงอวัยวะร่างกายทั้งขานะนั่นมันแปรมันผลปั่นอยู่นะสว่างโลทั้งภายในอวัยวะร่างกายทั้งขานะกงกับคำที่ท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวนะนั่นสว่างข้างนอกโลนะนะคือหมายความว่าดูต้นไม้ภูเขามันเคลื่อนที่หมดทุกอย่างเพียงนั่นมันแปรมันเหลือวิสัยนะนั่นเป็นสาธารณะไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นของบรรมชิตอย่างเดียวนะเป็นของคฤหัสถ์ด้วยนะเอสานุมานะขาท่านตาจะจบไม่ใช่มือแต่พระแต่ใดเนี่ยญาติโยมกลุ่มมือเนี่ยนั่นโดยครบหมดทุกอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่านะนั่นอันยังมนุษย์แสสุมนุษย์เลิศทีเดียวชมพูอันนี้เป็นชมพูที่เลิศมากที่สุดเทียงพรหมโลกสวรรค์ไม่เลิศอบายภูมิทั้งสี่ไม่เลิศเทียงพยาคุพยานาเป็นอาภัพบุคคลไม่ควรแต่ธรรมวินัยนั่นไม่เลิศนะนั่นมันเลิศมนุษย์นะมนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่ประชุมใหญ่คล้ายกับว่าประเทศไทยนะ71 72ธรรมดารถไฟรถไฟนะไปชมดูหัวลำโพงนะนั่นประเทศไทยแล้วทีนี้นะรถไฟนะจะไปต่างจังหวัดนะนั่นมันออกไปจากหัวลำโพงมาชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันมันออกไปจากเป็นอินเป็นพรมเป็นไรนะเป็นนรกเอเวจีมันออกไปจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์นักโกหนึ่งมนุษย์เปรตหนึ่งมนุษย์เดรัจฉานโนหนึ่งนะนั่นมนุษย์เนี่ยเทวาหนึ่งเทวดานะมนุษย์พระพุทธเจ้ามนุษย์ประเจกมนุษย์พระอรหันต์มันกลั่นออกไปจากมนุษย์ทั้งนั้นเพียงไอ้ของเราเนี่ยนะนั่นไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายกลั่นออกไปจากมนุษย์เนี่ยเพราะนั้นไอ้พวกเรานะเวลานี้น่ะมาค้าขายนะขาดทุนขาดทุนใหญ่ในคราวนี้ทีเดียวรวยจะรวยใหญ่ในคราวนี้ทีเดียวนะนั่นแล้วก็เชวิตของศาสนาเชวิตน่ะในระหว่างที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรามาเกิดนะนั่นเชวิตน้อยที่สุดเพียงแม้องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า80 ปี 80 ปีนิดเดียวเท่านั้นไม่เหมือนกับศาสนาองค์อื่นนะปู่ฉันทอง60,000นะปู่ตาคม40,000แต่สโปร20,000นะพระเจ้าไม่กลายนะ80,000นะนั่นไม่ขอถึงนั้นไม่ตายนะนั่นเพราะฉะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจอาจารย์ถาจารย์ท่านจารย์ให้กล่าวว่ามนุษย์ตายแล้วฝ่าแบบเล็กนิดเดียวนะหายไปนะนั่นทันพระทัน
ทำความดีทำก็ทำไม่ทำนั่นเสียท่าใหญ่ในคราวนี้เถอะนั่นฝึกหัดจิตให้มากเถอะนั่นอย่าให้เกิดเป็นอนาถานะนั่นบริกรรมพุทโธนั้นมีสองแสนสามแสนเอ็ดพุทโธพุทโธพุทโธนัดอย่างหนึ่งตามธรรมดานะยังตามที่โทษนะเนี่ยยังกลางยึดสังขารเองพุทธเจ้าให้มั่นนะนั่นยังกลางยังกลางยาอุกฤษนะไอชีวิตของเราของรักนะตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระเจ้านะนั่นให้ของรักเป็นทานย่อมได้ของที่รักของที่เพ่งใจนะนั่นสามระยะเดียบริกรรมพุทโธนะนั่นมานดมานดนะมันมีครบหมดเราหวานไม่ได้สุขอย่างเดียวทุกไม่มืออริยสัจไม่พออบายภูมิไม่ได้ทุกอย่างเดียวไม่พอมนุษย์นะไม่ทุกไม่สมุทัยไม่มีโรคมีมรรคพอทุกอย่างเถียงเนี่ยให้ในอกในใจว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นะหญิงก็เป็นหญิงที่เลิศแล้วเนี่ยชายก็ชายที่เลิศแล้วเนี่ยนั่นธรรมะวินัยอันองค์สมเด็จพระพุทธภาคเทศก็เป็นของเลิศนะคล้ายๆกับว่าผ้าที่ประณีตนะประณีตที่งามที่สุดนะต้องยินดีต้องได้รับได้ที่ประณีตเยอะนะนั่นได้ที่เร็วๆมาเย็บไม่สมควรได้ที่ประณีตทีเดียวขอทราบอีกทีว่าอย่าคิดถึงอดีตนั้นอย่าคิดถึงอนาคตนั้นให้เปรียวทั้งสองอย่างเลยนะนั่นให้ค้นคว้าในปัจจุบันปัจจุบันเกี่ยวกับปัจจุบันปัจจุบันนายปัจจุบันเนี่ยภาษาโคตรชนะเสด็จด้วยปัจจุบันนะปัจจุบันนะนะตัดอดีตอนาคตนะนั่นเนื้อในตอนหนึ่งและเอตอนหนึ่งสมถะปัญญาหนึ่งวิปัสสนาปัญญาหนึ่งสมถะปัญญานั้นจิตสงบเพียงนะแต่ความเด้งอยู่ได้ที่นั้นปัญญาสมถะมันส่อเข้ามาในดวงจิตนะนั่นอาจารย์เพียงสิ่งใดไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพียงนะส่อเข้าในดวงจิตนะทุกข์ในไงส่อเข้าในดวงจิตนะนั่นนั่นเป็นปัญญาสมถะมีกรณีแวดล้อมจิตเพียงป้องกันในความสมาธิเกิดขึ้นในดวงจิตขันธ์นิกายสมาธิหนึ่งอุจจาระสมาธิหนึ่งอัปปนาสมาธิหนึ่งกรณีแวดล้อมนะแวดล้อมทีเดียวไม่ให้นิวรณ์รบกวนได้เพียงในอุปการในวิปัสสนานั้นหมายความว่าเป็นหนึ่งแล้วนั่นยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเพียงขนขวาเพียงนั่นไม่ละกิเลสด้วยเวทนาทีเดียวนั่นสมถะละไม่ได้กิเลสนั่นมีแต่ติดความสงบอย่างเดียวนั่นเหตุนั้นท่านอาจารย์มั่นเป็นห่วงโยคาวจรเจ้าเกิดในสมัยเดน่ะเป็นหลงสมาธิมาคือโสตเถียติดรูปติดพรหมโลกเถียนั่นมันอ่อนทางวิปัสสนานะคล้ายๆกับฤาษีนะฤาษีท่านทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในป่าหิมพานต์นะมากทั้งเหมือนมอนเถียเหาะเหินโดยอากาศได้นะสมบัติฉลาดในการแสดงฤทธิ์เถียท่านเหล่านี้นะไม่อ่อนทางปัญญาไม่อาจถึงมรรคถึงผลได้ทีเดียวแม่อ่อนนะจุดด้วยเข้าเครื่องในฤทธิ์ในเดชมากทีเดียวนี่อ่อนทางปัญญาฮะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เหมือนพระปเจกนะพระอรหันต์นะท่านแก่ทางปัญญาท่านชำระในดวงจิตเป็นสมุทเถรนะพระอรหันต์นะนั่นนี่แหละฉันใดก็เลยให้ทานตั้งอกตั้งใจอย่าประมาททีเดียวหนึ่งความประมาทนั้นยังว่าบ่อยๆนะคนประมาทนั้นอายุร้อยปีหามีประโยชน์ไม่นะถ้าอยู่ในโลกแล้วก็ทำบาปเรื่อยๆเถียงจิตสมองทุกติยอมได้เถียงแม้ถึงร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เถียงนะอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งทำบาปมากๆเถียงให้ตกนรกให้ตกนรกลึกซึ้งเข้าไปเดียวนะคนไม่ประมาทนั้นไม่ชีวิตคนราตรีเดียวราตรีเดียวในที่นี้ในพระไตรปิฎกว่าวันหนึ่งก็คืนหนึ่งแม้ระลึกถึงธรรมะบ่อยๆอะไรบ่อยๆชำระในดวงจิตบ่อยๆจิตมีเป็นวิหารธรรมมีธรรมะเครื่องอยู่ของจิตแล้วนะแม้เธอท่านเหล่านั้นอยู่ในโลกโลกร่าเริงแม้ชีวิตไม่เป็นปลายในโลกนะตายไปก็เป็นร่าเริงบนสวรรค์นะในทีเดียวผู้ที่ไม่ประมาทแล้วที่ไม่กิดราตรีเดียวประเสริฐนะประเสริฐนะนั่นก็หมายถึงความสุขติโลกสวรรค์จะเกิดขึ้นแก่ท่านนะโดยฝึกหัดเจตให้ฝึกหัดเจตเทียทุกวันทุกคืนเทียต่อไปข้างหน้านะนั่นก็เพราะยังไงบ้านเมืองทุกวันได้เที่ยวเข็นขึ้นมากเทียนั่งเสือพิมพ์นะนั่นไหนก็เหมือนกับเอื้อมมือไปแล้วนั่นทุกอย่างเทียนั่นข้างนอกนะนั่น
แล้วก็เรื่องรถเรื่องราตายกันมากเลยนะแล้วทีนี้โจรพวกนั้น

ทำได้ในบ้านก็ทำได้ในวัดที่สงัดก็ทำได้เพียงครั้งพุทธกาลนั้นกรุงราชคฤหะมหานครสถานกว้างใหญ่กรุงสาวัตถีนะท่านเหล่านั้นครองเรือนก็ทำไมสำเร็จโสดาบันได้นะหัวใจเป็นอริยะเจ้าได้นะนะความกังวลก็มากมายเหมือนกันก็ทำไมสำเร็จได้นะเช่นนางสาขาบินิกาเศรษฐีท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าในสมัยนั้นกลางวันทำขายของอย่างเต็มเปลี่ยนเทียศีลไม่ขาดเทียนั่นกรรมบทเสร็จไม่ขาดเทียนะบริสุทธิ์ในดวงจิตนะนั่นและอุปการหนึ่งนะเอาทางราชการนะปริยาที่ประสานท้าปริยาเธอนะนั่นว่าการผ่านพระนครในกรุงราชคฤหะกว้างขวางใหญ่โตที่ถึงที่เลยนะนั่นในสมัยนั้นก็ทำไมนะเศษห้าของพระองค์ก็คงเทอยู่กำบดเศษก็คงเทอยู่นะนั่นไม่ขาดไม่บินไปนะนั่นเนี่ยแหละฉันได้กุลีให้ทานตั้งอกตั้งใจตั้งใจให้มากเถอะให้รักเกี่ยวไว้ทั้งตัวนะมีพอตัวลงไปนรกแหมมากที่สุดนะลองครั้งจะเป็นเม็ดนะนั่นแปลกยังใครชั่วหน่อยนะเวลาเช้า500เล่มกลางวัน500เล่มเวลาเย็น500เล่มนะนั่นยังมีการหายใจบ้างนรกที่ลองครั้งเป็นเม็ดทีเดียวนี่แล้วทีนี้นะยกตัวอย่างว่าคล้ายๆกับพระมารายหนึ่งพระโมคคราหนึ่งนะเข้าไปเยี่ยมสัตว์นรกในครั้งนั้นนะอาจารย์มากกับพระอรหันต์ทั้งหลายอาจารย์พระสององค์เลยนะดับไฟในโลกได้ทีเดียวนะมีอำนาจมากนะในระหว่างไหนท่านไปนะสายในโลกต้องดับนะมาไอสัตว์ในโลกนั่นล่องเกลียวกล่าวเพียงได้รับความสุขหายใจได้เงี้ยขอให้พระพุทธญาอยู่ในโลกนี่มากอยู่ขอให้พระพุทธญาอยู่ในโลกนี่นานนะตอนนั้นพระเถระบอกว่าไม่นานอาจจะมาไปเยี่ยมเธอชั่วคราวนะในชีวิตของน่ะมนุษย์น้อยนะของเธอไม่ต้องกลับต้องการให้ฉันอยู่ยังไงได้นะตอนนั้นจัดนรกนะขอให้บูมาขอฝากคำไปมนุษย์นะบูญาตายายลูกหลานตกนรกแล้วได้ทำความชั่วที่นั่นแล้วนะขอให้ท่านฝากท่านไปเนี่ยเขาอยากให้พวกนั้นมีความประมาทเหมือนกับข้าพเจ้าตกนรกอยู่ในสมัยนี้นะตอนนั้นพระอรหันต์กินาศพมาบอกพี่น้องแม้พากันลงห่งร้องไห้เรียงคิดถึงการเรื่องนั้นคิดถึงการว่าทีนี้นะมันตกนรกมันสายเกินไปแก้ไม่ได้นะนั่นคือคล้ายกับว่าคนทำคดีอุกกันนะฆ่าคนลงไปแล้วนั่นแล้วติดคุกลงไปแหมเราไปทำคดีกว่านะมาลึกได้ทีหลังนะมันสายเกินไปแก้ไม่ตกนะนั่นเหตุนั้นให้พุทโธพุทโธในดวงจิตนะการตายของเราไม่ครั้งเดียวนะนั่นมหันตทุกใหญ่โตนะไม่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอัตภาพนะหวนเสียนะเยาใจพุทโธให้มันได้หรือเปล่าในตอนนี้นะนั่นแล้วก็ถูกลูกกระสุนปืนดังนั่นแล้วก็ถูกลูกระเบิดดังดังพูดความดังการเดินตาเนี่ยเดินความเดินหงายตาอยู่เดินอยู่นะนั่นความเดินอยู่ในวังนั้นเวทนามันกล้าหาญนักหรือลึกถึงพุทโธได้หรือเปล่านะในตอนนี้ทีเดียวนะไอ้ความชำนาญในพุทโธนะสำคัญนักทีเดียวนี่ติดที่ไหนเมื่อจะเกิดแต่ที่นั่นในระหว่างที่เธอนะถอดใจจิตลงไปแล้วนะจิตที่ไหนก็ต้องเกิดที่นั่นนะคืออาตมาพูดบ่อยนะอย่างพระนะที่บวชในสำนักพระพุทธเจ้านะคุณพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อบวชแล้วเธอไปเดินทุดงปีหนึ่งปีที่สองมาเขาถวายผ้าชาดกในจังหวัดอื่นนะในเมืองอื่นนะนั่นหยาบนะผ้าชาดกในตอนนั้นหยาบนะมาฝากศีรษะไว้นะนั่นมาฝากศีรษะไว้แล้วก็เธอก็เดินทุดงเรื่อยๆไปพี่สาวมาคลีดูนะเป็นของที่หยาบมาฟักมาฟันเนี่ยนั่นมาแช่น้ำใช่ไหมมาคลีทอใช่ไหมเป็นของที่ประณีตไว้ให้น้องชายนะนั่นต่อไปน้องชายไปอนิจจังไม่เที่ยงจีวรนะไปบวชมาไม่ได้ถ่ายถอนะนั่นเขาเรียกว่าจีวรสำบุดให้คำคราไปแล้วเนี่ยนั่นเราไม่ใครถวายในครั้งนั้นแต่ต้องมาหาพี่สาวทวงเอาผ้าคืนนะนั่นพี่สาวเอาให้ส่งให้เธอมาเคลียร์ดูไม่ใช่ของฉันนะของฉันอยากกว่านี้นะตอนนั้นพี่สาวต้องปลอบใจเธอนะเธอเป็นน้องนะเธอบวชนะฉันรักเธอนะเธอจะเอาหยาบออกจากนรกนะถ้าฉันแปลของหยาบให้เป็นของประณีตให้เธอใช้นะตอนนั้นพระดีอกดีใจหอบผ้าเข้าวัดเทศพลนะแม้จิตใจของพระพุทธเจ้าประสงค์ช่วยเย็บเนี่ยอ้าวเย็บเนี่ยยอดดีงามแท้เดียวพระองค์นั้นนะพับไว้บนหัวนอนนะ

0: ขึ้นลงกดนะโชว์ขึ้นบ่อยๆนะนะหัวใจติดข้าวเคร่งแล้วจีวรนะที่ประณีตนะอีกงามที่สุดนะนั่นอันนี้จังไม่เที่ยงเธอตายไปซะแล้วเนี่ยอ้าวเป็นเลนซะแล้วตัวเล็กๆเสียนั่นหัวจีวรซะแล้วเสียในคราวนั้นพระพุทธเจ้าแตกศอกนะไม่เหมือนสี่ศอกทุกวันนี้นะไอ้ความแตกศอกในตอนนั้นไอ้ความติดของเธอนะเรศตรงไปเป็นแรงตัวเล็กๆเลยนะนั่นหวงจีวรอยู่นะนั่นเธอได้จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเกิดของพระพุทธเจ้าเท่าธรรมดาพระพุทธเจ้าเวลาเช้าพระองค์บิณฑบาตนะฉันบิณฑบาตเสร็จแล้วบรรทมนะนั่นถึงเวลาเย็นปฐมยามพระองค์ให้องค์ว่าแก่ภิกษุภิกขุในอุบาสกอุบาสิกานะนั่นให้แพทย์เทียพระองค์ทรมานพวกในเดียวนั่นและที่มัชฌิมยามกลางคืนนะพระองค์แก้ปัญหาเทวดามาจากตุลิตตังสีนะนั่นเพื่อให้ความเผ็ดของเทวดาออกทิ้งดวงจิตนะนั่นปฐมสมัยนานคือหมายความว่าพระองค์หน้าเพ่งโดนะใครจะถูกในยานของตถาคตนะนั่นเพ่งไปเพ่งมาเพ่งทเวทั้งสี่นะเข้าไปในวัดของพระองค์นะนั่นพระองค์ก็นึกในใจว่าเมื่อวันเชิญเนตรพระนะที่ตายไปเกิดที่ไหนหาพระหวันไม่เห็นแล้วหานรกอบายภูมิไม่เห็นแล้วรู้จักก็เป็นเลนแล้วเดียววันพรุ่งนี้ตถาคตต้องไปช่วยแด่เลนเพราะยังไงนะพระตายแล้วไอจีวรนั่นเป็นของสงฆ์สงฆ์เลยแก่กันนะประชุมกันนะนั่นจะได้แก่กันบางคนละชิ้นละชิ้นเดียวนั่นตถาคตต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้ไอเลนนะหวงจีวรอยู่หากว่าแจกกันแล้วนั่นเล่นจะโกรธทั่วกันโดยสีนี่ไปตกนรกนะถวันสถาพุทธต้องช่วยนะระหว่างนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเดินไปสงฆ์ก็ประชุมการจะแจกจีวรซะแล้วเพียงองค์ก็ถามว่าพวกเธอนะประชุมกันยังไงนะประชุมอย่างนี้พุทธเจ้าค่ะมรดกพระที่ตายไปนั้นตกเป็นของสงฆ์ได้แจกกันแล้วพุทธเจ้าค่ะไหนๆดูที่พระพุทธเจ้านะพระองค์เอื้อมพระหัตถ์เอาทรัพย์จีวรหนึ่งแค่ตาพระองค์ตาพระมหาบุรุษน่ะเหลือบดูนะแหมนี่อะไรนะคือประหัตนะนั่นตอนนั้นสงฆ์ทั้งหลายแหมดูนะพิลึกพิเลเดียวหัวชนกันแค่ไม่ใช่เอื้องไกลพระเจ้าค่ะนี่เป็นแรงตัวเล็กๆน่ะมันเว่งไปเว่งมาอยู่ไงนี่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคหยุดอย่าเพิ่งแจกนะไอ้เล่นไม่อายุ7วันรอซะก่อนนะใครแจกว่าเวลานี้น่ะเล่นที่โกรธพวกเธอเล่นที่ตกนรกรอไปก่อนถึงเจ็ดวันนะเล่นนี่ตายไปสู่บนสวรรค์เทวโลกด้วยอำนาจปาฏิโมกข์ของท่านที่รักษาสัมมาวจรแม้ท่านองค์นั้นยังไม่สำเร็จมรรคผลนะนั่นเพียงแต่รักษาความเมตต์ในปาฏิโมกข์ไปสู่โลกสวรรค์นั่นนี่แหละฉันใดก็ได้พวกเรานะมันหลายนาทีเดียวหนึ่งทำราชการก็ไม่สองเป็นพ่อค้าก็ไม่สามเป็นชาวสวนก็ไม่ชาวนาก็ไม่นะชาวอยู่ในมนุษย์โลกนะนั่นเวลาใกล้จะตายสำคัญนะเดี๋ยวไอ้ชาวนานะนั่นตายลงไปแล้วอ้าวนาที่ควรจะตายลงไปแล้วนะนาของเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวยังไงเดี๋ยวตายปุ๊บนะไหนเป็นปูไปซะแล้วนั่นเป็นปูนะนั่นแล้วทีนี้นะบุคคลถึงเรือนเนี้ยเช่นมาฟังเทศนะตายในระหว่างนี้นะอ้าวเรือนของเราจะเป็นยังไงฮะอ้าวตายลงไปติดเรือนซะแล้วเนี่ยเป็นตุ๊กแกซะแล้วนั่นไม่อย่างนั้นชาวสวนนะอ้าวติดสวนนะทุเรียนของเราเป็นยังไงเงาะของเราเป็นยังไงนั่นนี่อ้าวตายไปอ้าวเป็นดวงแล้วนะเกาะอยู่ในต้นไม้ทุเรียนซะแล้วเนี่ยนี่แหละฉันใดก็เลยขอให้ตั้งอกตั้งใจมากเลยให้เห็นในพุทธะให้มากเลยนะนั่นไปกันมันทันวะคนไหนฝึกหัดภาวนาเรื่อยๆนั้นไปง่ายที่สุดไปง่ายที่สุดนะไม่เด่นนะมันเข้ารู้จักอารมณ์นะอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันเข้ามันออกเลยมันชำนาญนะนั่นเข้าสุขวังไปเลยทีเดียวนั่นไปง่ายไปอย่างสุขตอไปดีด้วยนะนั่นคนที่ไม่รู้จักพุทโธอ้าวทั้งเด่นทั้งลอยสารพัดทุกอย่างอ้าวคติของเราจะไปเกิดที่ไหนเอายุ่งแล้วเดียวจะมีวอนแล้วนั่นเหตุนั้นเองแหละขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเดียวนั่นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้านะในสมัยใดในครั้งนั้นมันมีกาเศรษฐีนะป่วยอย่างเต็มที่เดียวพระองค์ได้ทราบว่าคือหาบดีของพวกคือว่าคือหาบดีป่วยหนักเรียกพระเสด็จบทมาเรียกพระอานนท์มาเนี่ยอนนท์เสด็จบทนะไปเยี่ยมคือหาบดีนะเธอไม่คุ้มมากนะเธอสร้างวัดสร้างวาสถาคตไม่มีเวลาแล้วเดียวนะเธอไปนะตอนนั้นพระเสด็จบทไป แล้วพระอานนท์ประชาสมณะเดินตามหลังไปนะไปแหมคนมากซะด้วยนะดูใจของบริษัทเศรษฐีจะขอใจได้ข้างนั้นนะตั้งหมื่นๆทีนะในเรือนของเธอและอีกประการหนึ่งบริษัทเศรษฐีนะนอนเตียงอยู่ในท่ามกลางเพียงพระพุทธบุตรแหวกตัวขออุทางเข้าไปเพียงนะครับกับพระอานนท์นะไปถึงแล้วพระพุทธบุตรนั่งอยู่ข้างหัวพระอานนท์อยู่ตรงกลางพระพุทธบุตรถามบินิกาเศรษฐีว่าเป็นยังไงการป่วยนะบินิกาเศรษฐีมาแม้เต็มเทนะพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวนี้คล้ายๆกับว่าเมฆก้อนที่กำพลิดเพียนะคมเพลิดนะจะตัดสายใจซะแล้วงั้นตอนนั้นพระพุทธบุตรนะถามว่าท่านระลึกได้ไหมธรรมะนะการบำเพ็ญทานภาวนาของท่านนะระลึกได้ไหมตอนนั้นบินิกาเศรษฐีนะอ้าวระลึกได้ข้าพเจ้าเป็นโชดาบันนะไม่หลงไม่ลืมนะอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นตอนนั้นพระเทวบุตรดีอกดีใจว่าคือหากบดีไม่เสียท่าเดียวจำจิตได้คำนวณได้เดียวนะแล้วก็ท่านก็ลากลับนะเมื่อลากลับกับพระอานนท์ไปแล้วไหนเท้าของพระเทวบุตรย่างเข้าวัดนะบิณฑิกาเศรษฐีคำกริยาตายแล้วเดียวนั่นจะเกิดนะเป็นชันโดสิตนะจะเกิดในชันโดสิตนะรับสมบัติท่านโดยสุดพระโชดาบันมหึมามากกว่าทั่วเทพทั้งหลายนะนั่นนี่แหละฉันใดก็ได้ทานตั้งอกตั้งใจให้รักตัวที่สุดใครๆก็ไม่ชอบไอ้ในโลกนะได้กันไอ้ในโลกไอ้หญิงในโลกเนี่ยผู้ชายในโลกเนี่ยโกรธทีเดียวเพราะเป็นของที่ต่ำช้าเรื่องนั้นไอ้สวรรค์นี่สำคัญนักนะยาดีเนี่ยท่านอาจารย์มั่นท่านกล่าวว่าเวลาตายไปนะอย่าไปพักในโลกนะใบภูมิหนังสือนะมันร้อนไงคอยพักบนสวรรค์นะรอพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมากลับนะจะได้เคลื่อนจากสวรรค์มาเกิดทำศาสนาของพระองค์นะนั่นในเรื่องศาสนาสมเด็จกลายยังรออยู่นะนั่นพุทธพันนอนหนึ่งนะศาสนาสมณโคดมหายไปแล้วเนี่ยพุทธพันนอนหนึ่งแผ่นดินสูงโยชน์หนึ่งมีพระพุทธเจ้ามากลับอีกครั้งหนึ่งพระเด็ดกลายมากลับแล้วในตอนนั้นในสวนจะกลับแม้ที่เล็กเตี้ยนะไม่มีพระพุทธเจ้ามากลับนะเนี่ยนานที่สุดเตี้ยนะตัวองค์อื่นมาได้สิบองค์นะสิบองค์อนาคตนะเก้าองค์ไปไกลในกลับนี้นะยังช่างปาริไลนะพยามาหนึ่งนะภาพสร้างนาคเลนะไปจับไปเสนาโกศลนะนะพยามานะนั่นอยู่กับข้างหน้านะเนี่ยจะนับกลับนับกันไม่ได้เดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะตัวพวกนั้นจะมากลับในโลกนะนั่นนี่แหละฉันได้บริหารตั้งอกตั้งใจให้ฝึกหัดจะได้เนื้อเพียงพุทโธพุทโธฟอกอัธยาศัยอิปรเนยเพียงนะนั่นเจ้าประทับในดวงจิตของใครจิตคุณน่าต้องสูงนะนั่นสูงนะแก้วกล้านะนั่นพวกท่านทั้งหลายนะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานะนั่นบุตรของพระพุทธเจ้านะนั่นอุบาสิการาชธิดายศใหญ่ลูกของกษัตริย์กล่าวคือพระพุทธเจ้าโอชานะมงกุฎราชกุมารนั่นยศใหญ่เพียงเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเพียงบุตรของกษัตริย์นะกษัตริย์ใต้เทนเนไม่ใช่กษัตริย์ลูกีนะกษัตริย์อย่างเอกนะโลกุตระนะพระพุทธเจ้านะนั่นมียศมากเหลือเกินพวกท่านนะนั่นอะไรๆต้องกลัวผีต้องกลัวอะไรต้องกลัวหมดนะใครจะมาทำร้ายนะตัวกษัตริย์นะที่เดียวหัวขาดนะอย่างนั้นเขากลัวเขาเกรงกลัวพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะนั่นอีกศอกนี้มีเดชชาในภาพมากเพียงนี้นี่แหละฉันใดก็เลยขอให้ตั้งอกตั้งใจตั้งใจอย่าประมาทนะนั่นเมื่อท่านทั้งหลายได้สดับกลับฟังแล้วโอปิโกนอติโยในข้อวัดนะปฏิปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะก็เห็นอะไรสงในพระพุทธศาสนาได้ง่ายสมควรกับกาลเวลาและอัตมาวิสัชนามาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มะเนชอยติราชอยาถาสัพพิติโยวัชันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายโยกวะภวะอภิวาทนาสีริจจะนิจังอุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ลุยยานสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: แต่สมัยท่านอาจารย์มั่นพาพระบำเพ็ญโน้นเรื่องนมโอวัลตินน้ำตาลทรายโกโก้กาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเททุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์กรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกแห่งทุกคนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริงตอนเช้าไปบิณฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาทั้งหวานทั้งคาวแถมบางครั้งมือหนึ่งยังหิ้วปิ่นโตพอมาถึงศาลาปิ่นโตก็วางปิ่นแถวๆไม่ชนะที่จะรับประเคนซึ่งล้วนแต่ท่านศรัทธาที่มุ่งต่อบุญกุศลอุตส่าห์แวกว่ายมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลทุกทิศทุกทางมาขอแบ่งบุญจากพระธุดงค์กรรมฐานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทานเท่าไรไม่กลัวหมดกลัวสิ้นเพราะแรงศรัทธาพาขวนขวายเพียงเท่านี้ก็แย่อยู่แล้วพอกลางวันหรือตอนบ่ายตอนเย็นๆน้ำแข็งน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลอะไรเต็มไปหมดก็มาอีกแล้วจนไม่ชนะจะฉันและนอนแช่กันอยู่แบบนั้นพระธุดงค์จึงรวยใหญ่แต่ภาวนาไม่เป็นท่ามีแต่ความอืดอาดเหนื่อยนายเหมือนเรือบรรทุกของหนักคอยแต่จะจมน้ำทั้งที่ยังไม่ได้ออกจากท่าดังนั้นท่านผู้มุ่งต่อฟังแห่งพระนิพพานท่านจึงระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวดกดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความลำบากอิดโรยต่างๆพยายามบากบั่นฟันฝ่าสิ่งกีดขวางต่อทางดำเนินมิได้นอนใจสิ่งของหรืออาหารปัจจัยแม้มีมากท่านก็รับแต่น้อยด้วยความรู้จักประมาณท่านที่อดนอนผ่อนอาหารหรืออดอาหารก็เช่นกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะพาให้ท่านถึงความสงบสุขทางใจรายที่ถูกจริตกับการอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไรใจยิ่งสงบผ่องใสและขยับฐานะขึ้นสู่ความละเอียดโดยลำดับความสงบก็สงบได้ง่ายและเร็วกว่าธรรมดาเวลาออกคิดค้นทางปัญญาใจก็คล่องแคล่วแกล้วกล้าพิจารณาอะไรก็ทะลุโปร่งโล่งไปได้ดังใจหวังความหิวโหยโรยแรงแทนที่จะเป็นความลำบากทรมานทางกายทางใจแต่กลับกลายเป็นเส้นทางอันราบรื่นชื่นใจต่อการดำเนินของท่านไปทุกระยะที่ผ่อนและอดอาหารเป็นคราวๆไปท่านที่มีนิสัยในทางนี้ท่านก็พยายามตะเกียกตะกายบำเพ็ญไปด้วยความอดอยากขาดแคลนแบบนี้ตลอดไปในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4เพราะถือเป็นเครื่องอาศัยพอยังความเป็นอยู่ให้เป็นไปเป็นวันๆเท่านั้นสาระสำคัญคือทำภายในใจท่านถืออย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าประกันไม่ยอมลดละปล่อยวางตลอดไปนักภาวนาที่กล้าตายเพื่ออัดเพื่อทำต่อมรรคผลนิพพานจริงๆที่ไหนสะดวกในการบำเพ็ญเพียรทางภาวนาท่านมุ่งต่อที่นั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรจะบกพร่องขาดเขินบ้างใจน้อมต่อธรรมอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆไม่มีอะไรมาแอบแฝงแปลงปลอมได้เลยอิริยาบถทั้ง4เป็นความเพียรล้วนๆประหนึ่งท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกอิริยาบถเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาที่ท่านปลดเปลื้องกิเลสเครื่องผูกพันต่างๆออกจากใจอย่างไม่ลดละท้อถอยราวกับจะให้กิเลสพินาศขาดสูญออกจากใจในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เพื่อก่อกรรมทำเข็ญแก่ท่านอีกต่อไปผู้มีนิสัยถูกกับวิธีนี้ท่านก็เร่งปฏิบัติไปในทางนี้ไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังให้กิเลสในบรรดาที่ละได้แล้วได้ใจหัวเราะเยาะและเรืองอำนาจบนหัวใจได้อีกต่อไปส่วนที่ยังเหลือก็พยายามต่อสู้กันต่อไปจนกว่าจะถึงแดนชัยท่านที่มีนิสัยในทางใดซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อธรรมอย่างเต็มใจแล้วย่อมจะเร่งความเพียรในทางนั้นเช่นผู้ผ่อนอาหารเป็นการถูกกับจริตก็พยายามผ่อนให้กลมกลืนกับปฏิปทาเรื่อยไปไม่ยอมลดละไปตลอดสายจนสุดทางเดินหรือก้าวเข้าวัยที่อ่อนกำลังทางกายท่านอาจลดหย่อนผ่อนผันไปตามวัยบ้างผ่อนอาหารตามเคยบ้างสลับกันไปตามเหตุการณ์ที่เห็นว่าควร ท่านที่เดินจงกรมมากถูกกับจริตก็พยายามทำความเพียรในท่าเดินมากกว่าท่าอื่นๆตลอดไปแม้จะมีท่าอื่นเข้าแทรกบ้างก็เพียงเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยในตัวแล้วกลับมาท่าเดิมที่เคยเห็นว่าได้ผลมากกว่าท่าอื่นๆท่านที่ถูกกับการนั่งมากกว่าท่าอื่นก็พยายามทำความเพียรในท่านั่งให้มากกว่าท่าอื่นหากมีการเปลี่ยนบ้างก็เป็นคราวๆเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยท่านที่ถูกจริตกับท่านอนมากหรือท่ายืนมากกว่าท่าอื่นก็ย่อมประกอบความเพียรให้หนักไปในท่านนั้นๆตามความถนัดของแต่ละรายแม้สถานที่ทำความเพียรก็เช่นกันย่อมเหมาะกับจริตเป็นรายๆไปบางท่านชอบได้กำลังใจจากที่โล่งๆอากาศโปร่งๆเช่นอยู่กลางแจ้งในเวลาเย็นหรือกลางคืนก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะการทำความเพียรอยู่ในถ้ำก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่บนหลังเขาไหล่เขาก็มีบางท่านชอบได้กำลังใจเพราะอยู่ป่าราบๆธรรมดาก็มีบางท่านชอบอยู่ริมน้ำริมสระว่าได้กำลังใจดีก็มีต่างๆกันอย่างไรก็ตามท่านนักปฏิบัติที่มุ่งความเจริญแก่ตนย่อมทราบจริตนิสัยของตนได้ดีและพยายามประกอบความเพียรตามอิริยาบถและสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตจิตใจไปโดยสม่ำเสมอไม่ให้ขัดต่อนิสัยที่เห็นว่าชอบกับอิริยาบถและสถานที่ดีแล้วท่านอาจารย์มั่นท่านสั่งสอนปฏิปทาเครื่องดำเนินแก่บรรดาศิษย์ทั้งภายในภายนอกละเอียดละออมากและสั่งสอนอย่างมีเหตุผลทราบซึ้งจับใจในธรรมทุกขั้นและเครื่องดำเนินทุกแขนงผู้ได้รับการอบรมจากท่านพอสมควรต้องการจะเร่งความเพียรจำเพาะตนก็นมัสการกราบลาท่านออกแสวงหาที่วิเวกสงัดเป็นแห่งๆไปตามนิสัยที่ชอบในสถานที่ใดก็ไปยังสถานที่นั้นคือท่านที่ชอบภูเขาก็มุ่งหน้าขึ้นเขาหาเลือกสถานที่ที่จะพักบำเพ็ญเอาตามชอบใจแต่น้ำสำหรับอาบดื่มใช้สอยมีความสำคัญอย่างยิ่งจะขาดไปไม่ได้อาหารยังพออดได้ทนได้ทีละหลายวันแต่น้ำอดไม่ได้และไม่ค่อยมีส่วนทับถมร่างกายให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรทางใจเหมือนอาหารจึงไม่จำเป็นต้องอดให้ลำบากทางน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่มากฉะนั้นการแสวงหาที่บำเพ็ญต้องขึ้นอยู่กับน้ำเป็นสำคัญส่วนหนึ่งแม้จะมีอยู่ในที่ห่างไกลบ้างประมาณกิโลเมตรก็ยังนับว่าดีไม่ลำบากในการหิ้วขนนักที่โคจรบิณฑบาตถ้ามีหมู่บ้านราว 4-5 หลังคาเรือนหรือ 8-9 หลังคาก็พอเป็นไปสำหรับพระธุดงค์เพียงองค์เดียวไม่ลำบากอะไรเลยตามปกติพระธุดงค์กรรมฐานไม่ค่อยกังวลกับอาหารคาวหวานอะไรนักบิณฑบาตได้อะไรมาท่านก็สะดวกไปเลยแม้ได้เฉพาะข้าวเปล่าๆไม่มีกับเลยท่านยังสะดวกไปเป็นวันๆเพราะเคยอดเคยอิ่มมาแล้วจนเคยชินถ้าไม่เป็นการอวดแม้เขียนตามความจริงที่เคยประสบมาเป็นประจำในชีวิตกรรมฐานผู้เขียนเคยประสบมาเสียจนเคยตัวแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเข็ดหลาบอะไรเลยบางเวลามีโอกาสยังคุยโม้เรื่องความอดอยากของตัวให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่อายทั้งที่คนทั้งโลกเขาอายกันไม่อยากพูดถึงเรื่องความอดอยากขาดแคลนของตัวเองและครอบครัวให้เพื่อนฝูงฟังเพราะเป็นความอับอายมากส่วนพระกรรมฐานยังคุยโม้ได้ไม่นึกกระดากใครว่าจะหัวเราะเยาะเอาที่เขียนอย่างไม่อายก็เพราะชีวิตของพระกรรมฐานเป็นชีวิตที่แร้นแค้นกันดารมาแต่ครูอาจารย์ผู้เป็นต้นตระกูลมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสายนี้พาดำเนินมาก่อนตกมาถึงลูกๆหลานจึงมักเป็นลูกหลานที่มีปฏิปทาอดๆอยากๆที่จำต้องยอมทนอดทนหิวบ้างด้วยความสมัครใจนั้นเนื่องจากการบำเพ็ญทางใจได้รับความสะดวกต่างกันกับที่ฉันตามปกติร่างกายจิตใจไม่ค่อยอุ้ยอ้ายอืดอาดอันเป็นลักษณะขี้เกียจอย่างเต็มตัวไม่อยากทำความเพียรทางใจยิ่งปล่อยตามใจคือฉันให้มากตามอำนาจตัณหาบงการด้วยแล้ววันนั้นตาและจิตไม่อยากมองทางจงกรมเอาเลยมีแต่จับจ้องอยู่ที่หมอนเท่านั้นให้นอนทั้งวันยิ่งถูกใจเจ้าใหญ่ขืนเขียนไปมากก็เป็นการขายตัวมากซึ่งเป็นกรรมฐานองค์สำคัญในเรื่องนั้นองค์หนึ่งจึงควรยุติเสียบ้างเมื่อคิดดูแล้ว ใจพระกรรมฐานใจท่านใจเราคงคล้ายคลึงกันอนุโลมตามเท่าไหร่ยิ่งได้ใจสนุกคิดไปร้อยแปดแบบไม่มีขอบเขตต้นฉบับคัมภีร์ใบลานอะไรเลยมีแต่เรื่องนรกอเวจีซิทั้งสิ้นและพอใจเปิดอ่านทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอมีหนำยังหารยึดอำนาจเอานรกอเวจีมาเป็นที่สนุกสนานเฮฮาโดยไม่หวั่นเกรงยมบาลบ้างเลยเวลากิเลสเรืองอำนาจบนหัวใจเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานท่านทรมานใจตัวเก่งกาจด้วยวิธีต่างๆโดยพาอดอาหารบ้างอดนอนบ้างพาขึ้นบนภูเขาบ้างพาเข้าถ้ำและเงื่อมผาบ้างพานั่งสมาธิทรมานความอยากคิดอยากปรุงของมันบ้างตามแต่จะมีอุบายทรมานได้เพื่อใจหายพยศไปเป็นพักๆพอได้หายใจอยู่สบายไปเป็นวันๆเวลาที่ยังไม่ได้ฐานของจิตไว้ชมโดยมากท่านมักฝึกจิตตามที่เขียนมานี้เฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นเคยเห็นท่านพาดำเนินมาอย่างนี้พระที่ออกจากท่านไปขึ้นเขาเข้าถ้ำก็เพื่อฝึกฝนใจดังที่เรามานี่แหละบางคืนไม่ได้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายบ้างเลยก็เพราะจิตมันชอบเที่ยวต้องใช้วิธีผูกมัดกันด้วยการทำสมาธิภาวนาเวลาขึ้นไปอยู่บนเขาด้วยแล้วต้องอาศัยสิ่งที่มันกลัวช่วยปราบปรามทรมานด้วยเช่นเสือเป็นต้นสัตว์ชนิดนี้นับว่าทรมานจิตพระกรรมฐานได้ดีมากเพียงแต่ได้ยินเสียงกระหึ่มกระหึ่มฝากภูเขาทางโน้นใจก็เตรียมหมอบราบอยู่ทางนี้แล้วไม่กล้าแสดงความคึกขนองใดๆตามใจเลยเวลานั้นบางครั้งเสียงอาจารย์ใหญ่ตัวทรงอำนาจกระหึ่มขึ้นใกล้ๆปรากฏว่าลืมหายใจไปก็มีขณะนั้นลืมเพลงกิเลสที่เคยร่ายคิดด้วยความขนองไปหมดเหลือแต่ความกลัวตัวสั่นอยู่เท่านั้นบางครั้งเหมือนลมหายใจจะขาดไปในขณะนั้นจริงๆเพราะกลัวมากอากาศหนาวๆแต่ร่างกายกลับร้อนเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวเพราะความกลัวบังคับนับว่าพอเหมาะพอดีกันเหลือเกินกับจิตตัวเก่งกล้าไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมรบเร้าสั่งสอนตอนนั้นจิตยอมเชื่อพระพุทธเจ้าและน้อมเอาพระองค์เข้ามายึดฝากชีวิตทันทีไม่ยอมคิดออกไปหาเสืออีกเลยเพราะฝืนคิดเท่าไรความกลัวยิ่งทวีรุนแรงจะเป็นบ้าไปให้ได้ความกลัวเป็นบ้ากับความกลัวตายมีกำลังมากก็จำต้องนึกถึงพุทโธพุทโธอยู่ภายในนึกไปนานๆคำว่าพุทโธกับใจก็กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จากนั้นใจก็เริ่มสงบนิ่งเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวความกลัวหายไปหมดราวกับปลิดทิ้งความกล้าหาญเกิดขึ้นแทนที่ไม่นึกกลัวอะไรในไตรโลกธาตุขณะนั้นแหละจิตเห็นโทษความกลัวเสือและเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวไปมากับอารมณ์ใดๆมีแต่ความสงบสุขและความกล้าหาญเต็มดวงใจจิตกลับเป็นมิตรต่อศัตรูคือเสือได้อย่างสนิทมีหนำยังอยากโดดขึ้นนั่งเล่นบนหลังเสือตัวเป็นมิตรได้อย่างสนิทใจมิได้นึกว่ามันจะทำอะไรได้เหมือนอย่างที่เคยนึกกลัวมาก่อนเลยปรากฏว่าใจผูกมิตรได้กับทุกตัวสัตว์ที่มีอยู่ในป่าไม่นึกว่าสัตว์ตัวใดและสิ่งลึกลับจะกล้ามาทำอันตรายได้ตามความจริงแล้วคิดว่าสัตว์ร้ายต่างๆจะทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะผู้จะทำก็คือใจเป็นผู้คิดพาเรื่อมแต่ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วย่อมทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่อนอำนาจและความตั้งใจลงไปเองการอยู่ในป่าก็ดีในภูเขาก็ดีในเงื่อมผาป่าไม้ชายเขาลำนาวไพรต่างๆก็ดีโดยมากท่านแสวงหาที่น่ากลัวช่วยพยุงความเพียรให้สะดวกยิ่งขึ้นจำพวกสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นช่วยพยุงความเพียรได้ดีพระกรรมฐานจึงชอบมันทั้งที่กลัวมันมากที่ชอบก็ชอบที่มันช่วยให้เกิดความกลัวได้อย่างรวดเร็วทันใจเพียงมองเห็นรอยของมันที่เหยียบไว้ตามทางหน้าถ้ำหรือสถานที่ต่างๆเท่านั้นความหวาดกลัวแม้กำลังหลับสนิทอยู่ก็เริ่มตื่นขึ้นทันทีและทำให้ระแวงกับมันอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดความรู้สึกเหมือนมันจะมาเยี่ยมอยู่เสมอใจก็มีทีท่าระวังอยู่ทำนองนั้นขณะที่เกิดความรู้สึกระวังขึ้นมาก็เป็นท่าความเพียรไปในตัวเพราะขณะกลัวใจต้องระลึกถึงธรรมเป็นที่พึ่งหรือที่ต้านทานขึ้นมาพร้อมๆกัน การระลึกธรรมนานเพียงไรย่อมเป็นการเสริมกำลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านให้ดีขึ้นเพียงนั้นผลคือความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นตามส่วนแห่งความเพียรจนสงบลงได้อย่างสนิทฉะนั้นความชอบเสือก็ดีความกลัวเสือก็ดีสำหรับผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมจากสิ่งทั้งสองเป็นเครื่องสนับสนุนจึงได้กำลังใจขึ้นมาในทันทีทันใดโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะเป็นไปได้แต่ความจริงเรื่องทำนองนี้ก็เคยปรากฏผลในวงพระธุดงค์กรรมฐานมาแล้วเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพราะความกล้าเสียสละจะตายก็ยอมตายไม่เสียดายชีวิตในขณะนั้นคนเราเมื่อจนมุมเข้าจริงๆหาที่พึ่งอื่นไม่ได้ก็จำต้องพยายามคิดช่วยตัวเองทำยิ่งเป็นองค์สรณะอันอุดมอยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อน้อมเข้ามาเป็นที่พึ่งของใจในขณะที่กำลังต้องการที่พึ่งอย่างเต็มที่ธรรมก็ย่อมแสดงผลให้เห็นทันตาทันใจไม่มีทางสงสัยแม้ผู้ที่ไม่เคยทำและไม่เคยประสบมาบ้างจะสงสัยและปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ทำก็ได้ประสบผลอย่างประจักษ์ใจตัวเองมาแล้วทั้งที่ผู้อื่นไม่รู้ด้วยเห็นด้วยสุดท้ายความจริงจะตกเป็นของฝ่ายใดก็สุดแต่นักวิพากษ์วิจารณ์จะวินิจฉัยกันไปเฉพาะผู้ประสบเหตุการณ์ด้วยใจตัวเองมาแล้วคงไม่วิจารณ์นี่แหละสิ่งที่ได้รู้เห็นด้วยตัวเองอย่างประจักษ์แล้วสิ่งนั้นก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นดังธรรมพระพุทธเจ้าจะเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อยก็ตามสำหรับพระองค์กับพระสาวกท่านไม่มีอะไรสงสัยในแง่ใดๆทั้งสิ้นแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นตามก็อดเกิดความสงสัยไม่ได้เช่นธรรมว่าไว้ว่าสัจจะมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเป็นต้นดังนี้เฉพาะพระองค์และพระสาวกท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะทรงรู้เห็นและตรัสไว้เองแต่ผู้ที่ยังไม่รู้เห็นด้วยก็ย่อมเกิดปัญหาสงสัยและถกเถียงกันไปผู้ที่รู้เห็นด้วยตัวเองปัญหาก็ยุติลงเองสรุปแล้วธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยความจริงล้วนๆย่อมมีทั้งผู้รู้เห็นตามเชื่อถือและฝากชีวิตจิตใจต่อธรรมทั้งผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อถือและปฏิเสธว่าธรรมไม่เป็นความจริงตลอดมาจนปัจจุบันไม่มีใครมาตัดสินให้สงบลงได้เพราะธรรมมิใช่ด้านวัตถุที่พอจะหยิบยกมายืนยันได้เหมือนโลกนอกจากจะรู้เห็นด้วยสันทิฏฐิโกไปตามวิสัยความสามารถของผู้ปฏิบัติไตร่ตรองเป็นรายไปเท่านั้นดังนั้นผลที่เกิดจากอุบายฝึกฝนทรมานของแต่ละรายจึงไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดที่มิได้ทำการพิสูจน์จากความจริงที่เป็นวิสัยของมนุษย์จะพึงทำได้ด้วยการเป็นรายไปพระธุดงค์กรรมฐานที่ฝึกตนแบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อความเป็นความตายจึงควรจัดเป็นวิธีพิสูจน์ตนและธรรมเพื่อความจริงวิธีหนึ่งซึ่งไม่นอกเหนือไปจากวงแห่งศาสนธรรมที่ประทานไว้เรื่องที่เขียนลงเหล่านี้เป็นวิธีที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านเคยฝึกตนมาประจำนิสัยและปฏิปทาที่เห็นว่าเหมาะกับจริตของตนเป็นรายไปอยู่แล้วและมีผลเป็นคู่เคียงกันมาไม่ได้ทำแบบสุ่มๆและนำมันเขียนแบบเดาๆแม้ผู้เขียนเองก็เคยตะเกียกตะกายตามวิธีที่กล่าวเหล่านี้มาแล้วท่านที่เป็นนักปฏิบัติตามสายนี้ด้วยกันต่างก็เคยได้ดำเนินและเห็นผลมาตามกำลังพอเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่าการฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆดังกล่าวมาจึงไม่ได้เป็นโมฆะไปแบบมีเหตุแต่ไม่มีผลเป็นเครื่องตอบสนองแต่อย่างใดแต่เป็นปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความหมายคือผลอันพึงหวังจะเป็นที่ยอมรับในวงปฏิบัติของท่านผู้มีปฏิปทาอันดีงามตลอดไปคำว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมรรคผลนิพพานเกิดความกระทบกระเทือนไปตามไม่สามารถทรงดอกทรงผลสมบูรณ์แก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าผู้บูชาเราตถาคตดังนี้ไม่มีอยู่ในวงสวากขาธรรมและจะไม่มีอยู่ในธรรมของพระองค์ตลอดไปด้วยเพราะอำนาจความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดใดๆย่อมไม่มีนอกเหนือไปจากธรรมที่ตรัสไปชอบแล้วและเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคแก่สิ่งทั้งปวงดังนั้นผู้เชื่อในธรรมเป็นต้นจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหาความดีงามใส่ตน นับแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆตามแต่กำลังและความถนัดในทางใดพระธุดงค์ท่านถนัดทางใดในบรรดาวิธีแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสภายในให้สิ้นไปเป็นพักๆท่านย่อมแสวงหาในทางนั้นเช่นผู้มีนิสัยขี้กลัวก็หาอุบายเอาเสือเป็นอาจารย์ช่วยฝึกทรมานตั้งความพยายามเข้าสู่ป่าสู่เขาอันเป็นที่น่ากลัวและเป็นสมรภูมิที่เหมาะแก่การกำจัดความกลัวอันเป็นกิเลสตัวสำคัญชนิดหนึ่งออกจากใจ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR-PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ปูชาจ ปูชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พระธรรมวิชิตมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1 วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6 รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา9:00 น.30 น.เวลา10:00 น.และเวลา13:30 น.ช่วงบ่ายเวลา13:30 น.และเวลา14:30 น. ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-359 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: พอพูดถึงเรื่องกองอากาศก็ทำให้เรื่องถึงเนี่ยที่เคยพูดเสมอว่าโยมหญิงนะของเล่นเมื่อไหร่ฮะโยมหญิงคนจังหวัดตากเป็นคู่กันโยมทองแดงเป็นคนจังหวัดจันทร์ภาวนาเก่งทั้งคู่อ่ะลูกคือเจ้าบัวเนี่ยคือเขาเรียกเป็นอะไรเงินเป็นเงินหนึ่งท่านอาจารย์เฟื่องอ่ะไปพักดูที่เงินนั้นเป็นสวนยางที่สงบสงัดดีเราก็ไม่ถามว่าเขาจะถวายวัดหรือว่าเขาถวายแล้วหรือว่าท่านไปพักธรรมดาแต่เป็นทำเลที่เหมาะสมมากนะเดินผ่านทุ่งนาไปไม่มีถนนไปสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนาเพราะงั้นเราก็ใจอ่ะทั้งแทงนี่ยังไม่ลืมนะคือตัดสินใจตอนห้าโมงเย็นก็ห้าโมงเช้าตัดสินใจจะไปจัดเรียกทั้งแทงเรียกมาแทงอ่ะผมจะไปตัดนะว่าไปอย่างนี้มันมีจุดจำเป็นที่จะต้องไปเลยพูดคราวนี้ผมก็ไม่สะดวกนะหากไม่เป็นใครหากไม่สะดวกชวนเข้าพรรษาได้ด้วยคอยฟังไปแล้วกันนะบอกกันสั้นเลยวันนี้ไม่สะดวกหากจะไปฟังไม่มีอะไรเลยไปพอเราเตรียมของพวกแบบก็พอดีแล้วแต่ก่อนมี2บริษัทรพช.กับบริษัทเทียนชัยในระยะเที่ยงมีเทียนชัยรพช.ไปรสพ.หรือรพช.ฮะ
2: น่าจะรสพ.
1: เราต้องนั่นแหละมันมี2บริษัทไปออกไปปั๊บรถเขาก็มาพอดีเราขึ้นไปนี่ยอมดิ่งนี่เที่ยงเยอะจะพักอยู่ตรงโน้นมีบริเวณที่อุบายุตาเขาพักอยู่ทางด้านนี้จะเป็นด้านทิศตรงออกเ นี่ยก็วิ่งกูรีกูจอมาแล้วแกไม่คนไม่ชอบพูดนะทั้งวันแกจะพูดที่พูดอยู่นิสัยแกนิ่งเลยแต่ภาวนาสำคัญนะนี่ก็บูปับออกมาเนี่ยออกมาอะไรเยอะแยะต่างพระก็มีอาจารย์เฟื่องกับใครอยู่นั่นแล้วมีโยมแล้วก็ปูเปล่าๆมาลักษณะตาลีตาลานมาว่าอะไรเนี่ยโยมหนึ่งมาอะไรวะมาอะไรเนี่ยท่านพ่อบัวกำลังมาว่าท่านนะเนี่ยท่านกำลังมาท่านกำลังออกเดินทางมาโยมหนึ่งไม่ใช่เป็นบ้าหรือใครกระลุมโจมตีแกไม่ใช่โยมหญิงเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไงท่านกำลังออกเดินทางมาเดี๋ยวนี้นะว่าท่านจะมาที่นี่ว่าที่นี่เราก็ไม่เคยไปแต่เราจะไปหาอาจารย์เฟื่องนั่นแหละจุดนั่นแหละแล้วก็พูดกูจอตาลีตาลานคือท่านขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้ท่านจะมาที่นี่ว่าใครก็ลุมตีแกล่ะเอาถ้าหาว่าท่านไม่มาเขานี่โยมหญิงต้องเขาสมโยมหญิงวันนี้ว่างเอาเขาก็เผาก็ท่านมาแล้วนี่แหละมาแล้วเดี๋ยวนี้แหละว่างั้นนะมีคอบ่ายประมาณสัก4โมงกว่าเราก็เข้าถึงพอไปนี่แล้วก็เดินผ่านทุ่งนาเข้าไปเข้าไปนั่นเลยไปไอ้พวกนั่งกันยังรอกันนะคอยฟังทั้งจะคอยฟังว่าเราจะมาจริงไม่จริงไม่จริงจะฆ่าจริงมีอยู่สองกลางโยมหญิงอยู่บนเขียงแล้วล่ะว่างั้นเถอะแกก็อยู่นู่นแหละ วันนี้เวลาไปพอเราไปฮือขึ้นมาแล้วโอ้ยมาจริงๆมาจริงๆเอ๊ะจริงๆมาจริงๆอะไรเลยพูดว่าโยมหลิงเนี่ยเจตลีตาลานมานี่มาบอกว่าท่านพ่อบัวบอกว่าท่านพ่อท่านพ่อมหาบัวมากำลังมาแล้วว่าไงมาบอกอยู่นี่ว่าจะฆ่าโยมหลิงเนี่ยคอยฟังถ้าอาจารย์ไม่มาวันนี้โยมหลิงต้องตายจะก็พูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนั่นเห็นไหมล่ะพูดแล้วจะไม่ยอมฟังมาเรียกเดี๋ยวนี้ล่ะว่างั้นเลยนะพอตกสี่โมงเย็นเราก็ไปจริงแล้วพวกนั่งก็รออยู่นั่นแหละพวกญาติโยมมีหลายคนพระก็มีหลายองค์รออยู่ที่ศาลารอตามที่โยมหนึ่งพูดนะพอเราจะมาจริงๆท่านไม่เคยมาที่นี่ท่านจะมาอยู่มาโผล่ก็มาจริงโอ้ยมาจริงเสียงฮือฮาฮือฮาเนี่ยรู้ได้ยังไงวะก็โยมหนึ่งมาเอาข้าอยู่ที่เป็นบ้านนี่เราก็จะฆ่าโยมหนึ่งก็ยืนอาจารย์มาโยมหนึ่งรอดชีวิตไปไหนอยู่หนึ่งไหนวะอยู่โน่นบอกให้มาให้เราไม่มากลัวคือกลัวมากสำหรับกลัวเราจะกลัวมากแล้วก็ไปมาเราหักเกลือก็มาเรียกให้มาก็มาก็กลัวว่าจะมาให้มาเดี๋ยวนี้วะบอกให้มาอย่างนี้มาก็มานั่งเฉยนิสัยใจไม่ชู้พูดหรอกแต่เราพูดตรงไหนจริงตรงนั้นนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: บรรดาพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยขอให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะถูกกิเลสมันกล่อมมาสันแหลกไปหมดทั่วประเทศไทยคำว่าชาวพุทธไม่มีมีแต่ชาวเปรตชาวผีกินไม่อิ่มไม่พอได้ไม่พอมันเลยจะตายแล้วนะให้กิเลสพาเดินนี่ชิบหายกันทั้งนั้นนะจำให้ดีพี่น้องหลายนะถ้าให้กิเลสพาก้าวพาเดินนี่แทนที่จะมั่งมีสีสุขมีความสะดวกสบายนี่จมกันจมกันทั้งนั้นนะอย่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนะกิเลสไม่ใช่ของดีอะไรของเลวซ้ำเท่านั้นนี่ให้พากันจำให้ดีนะทำพระพุทธเจ้านี่เลิศเลอตลอดมาไม่ว่าพระองค์ใดพระองค์ใดกิเลสเลวตลอดมาเหมือนกันอย่าพากันหลงทิศหลงแดนไปกับกิเลสคนนั่งก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็จะเอาอย่างนี้มีแต่เอาไฟเผาตัวแล้วเผาส่วนรวมให้แหลกเลวไปหมดนะดูแล้วมันสลดสังเวชนั่นเราพูดจริงๆมันดูจริงๆนี่นะมันดูอยู่ภายในจิตนี่ใครเห็นไม่เห็นก็ตามแต่อันนี้มันเห็นนี่ใช่ว่าไงมันสลดสังเวชนะพากันดิ้นกันดิ้นในแง่ไหนมุมไหนมีแต่ดิ้นไปตามกิเลสจะดิ้นไปเพื่ออาจเพื่อทำให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขนี่แทบมองไม่เห็นนะมีแต่กิเลสนำหน้าชาวพุทธเรามันเป็นยังไงมันวิ่งตามกันแบบเดียวกันหมดเลยจะทำไงบ้านเมืองมันจะชิบหายด้วยกิเลสนี่นะด้วยความโลภนี่นะแทนที่ว่าจะให้ได้อย่างนั้นนี่แทนมันกลับกลายเป็นเรื่องจะพากันจมกันทั้งประเทศนะดีดดิ้นหาสาระไม่ได้นะวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงค่ำดิ้นทั้งวันทั้งคืนผลที่ได้มามีแต่ความผิดหวังแล้วความเครียดความแค้นความโกรธความผูกกรรมผูกเวรเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนี่เป็นแต่เรื่องกิเลสเอาไฟเผากันนะเรื่องทำแล้วเฉลี่ยเผื่อแผ่มองดูใจเขากับใจเรามันอันเดียวกันนะถ้าใจเขากับใจเราเดียวกันคนเราย่อมมองกันทั่วถึงนะเห็นใจเขาเห็นใจเราเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงความเมตตาก็มีไปตามๆกันถ้าเห็นแก่เราอย่างเดียวมีแต่ยักษ์แต่ผีนะใครๆก็จะเอาใครๆก็จะเอาสุดท้ายไม่มีใครได้ละเหลวไหลทั้งนั้นนะกิเลสหลอกคนหลอกมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านเคยหลอกใครที่ไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจึงว่าเป็นศาสดาเอกไม่มีใครเสมอได้เลยพระวาจาที่รับสั่งมาคำไหนไม่มีผิดนะเช่นสวากขาธรรมหรือสวากขาโตพระกวาตาธรรมโมแปลว่าพระธรรมันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไว้ตรัสไว้ดีแล้วไม่ว่าแง่ใดมุมใดเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบแตกไปทางไหนเป็นกิ่งไม้ของต้นไม้ต้นนั้นทั้งนั้นนี่สวากขาธรรมตรัสไว้ในคำใดส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นคำที่ถูกต้องดีงามจากศาสดาที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นนะ พระพุทธเจ้าไม่เคยโกหก

ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยยังจึงให้น้ำดับไฟให้มีพอว่างทุกคนนั่งอยู่ด้วยกันนี่ป่าช้าติดตัวติดตัวอยู่ทุกคนนั่นดีนะจะว่าจะลืมเนื้อลืมตัวอยู่ได้หรือนั่งอยู่ตรงไหนตรงไหนป่าช้าติดตัวติดตัวคือความตายติดอยู่กับทุกคนมันจะตายด้วยกันนั้นนะให้ดูความตายเจ้าของบ้างแล้วเวลาตายแล้วจะเอาอะไรติดเนื้อติดตัวไปอันนี้สำคัญมากนะจะเอาตั้งแต่ความหวังร่ำรวยความสมหวังแบบกิเลสนั่นเลยนั่นแหละคือความผิดหวังทั้งนั้นนะให้เอาธรรมะของพระเจ้าไปมันจะตายด้วยกันทุกคนที่พูดย่อว่าอยู่เดี๋ยวนี้ก็จะตายเหมือนกันวันเวลาอารมณ์หายใจตัดสินไม่ต้องหาที่ไหนว่าตัดสินอารมณ์หายใจตัดสินนี่เวลายังไม่ตายเนี่ยจะเอาอะไรให้เอานะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดจิตดวงนี้ไม่เคยสูญนะอย่าค้านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ภูเพดีวาสานุติยานทรงระลึกชาติย้อนหลังได้ฟังที่นะระลึกชาติย้อนหลังว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติไปเกิดได้กำเนิดได้สูงต่ำประการใดจิตดวงนี้ไปทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะมันไม่ตายมันไม่ชิบหายจิตดวงนี้ละอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเวลานี้ก็ฟังกันอยู่นี่นะดวงนี้แหละตัวที่จะสมบุกสมบันถ้าจะของโง่เขลาบ่ปัญญาวิ่งไปตามกิเลสก็จะขนแต่ฟืนแต่ไฟมาให้ใจดวงนี้ไปแบกไปหามแล้วก็เจ้าของนั่นแหละรับเคราะห์รับกรรมมันนี่นะไม่มีใครรับนะกรรมสาโกมีกรรมเป็นของเราทุกคนกรรมดีกรรมชั่วเราทำแล้วเป็นของเราเป็นของเรานี่เรารับผิดชอบเราจะทำดีหรือชั่วให้ดูให้ดีนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปหานิมนต์พระกุศลธรรมามันเป็นบ้ากันทั้งนั้นแหละเวลามีชีวิตอยู่มันไม่สนใจกับบาปกับธรรมตายแล้วไปเคาะลงโป๊กๆรับศีลนะพ่อนะแม่นะรับศีลอะไรคนตายแล้วตั้งแต่มีชีวิตอยู่มันไม่สนใจกับศีลกับธรรมตายแล้วไปเคาะลงโป๊กๆก็เกิดประโยชน์อะไรเวลานี้พวกเรายังไม่เข้าโรงนะยังอยู่ข้างนอกนี่ศีลธรรมท่านเคาะโป๊กๆอยู่เนี่ยฟังหรือยังโป๊กๆบอกเลยแล้วลึกพุทโธได้ยังหมดทั้งสลานี่มีใครลึกพุทโธได้มีแต่ความโกรธความเครียดแค้นความจองกรรมจองเวรความปรารถนาลามกทุกประเภทนั้นเต็มหัวใจมีเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่เห็นมีในใจให้รีบแก้ไขนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วใจดวงนี้จะไปสมบูรณ์สมบัติรับเคราะห์รับกรรมที่เจ้าของสร้างไว้ให้ด้วยความโง่เขลาบวบปัญญาไม่มีแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจไปพบใดชาติใดอย่าไปหวังว่าเจ้าของจะดีนะเจ้าของสร้างตั้งแต่ความชั่วจะมีแต่ความชั่วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดหลอกโลกมีหรือไม่มีเรื่องที่เหลือนี่หลอกจนกระทั่งว่าตายแล้วศูนย์นั่นโลกธาตุนี้เกิดแล้วตายทั้งนั้นแล้วที่เหลือมันหลอกว่าตายแล้วศูนย์นั่นพิจารณาสิทุกคนให้พิจารณาให้ดีนะพระศาสนาปลุกคนตื่นไม่ได้แล้วหมดพวกเราหมดราคาหมดคุณค่านี่จะลมหายใจฟอดๆถ้าลงทำปลุกไม่ตื่นแล้วให้ที่เหลือมันปลุกก็มีแต่ปลุกเพราะโยนลงเหวลงบ่อนั่นนะเราจะเอาทางไหนให้ตัดสินตัวเองนะทางพระเราก็ตั้งใจปฏิบัติสติเป็นสำคัญนะเคยพูดเสมอถ้าสติยังครองใจอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดมันจะมีมากกันน้อยกันอะไรสติมันเป็นธรรมนบใหญ่กั้นไว้เลยกิเลสจะเกิดไม่ได้เผลอเมื่อไรสังขารออกแล้วนั่นกิเลสออกแล้วอวิชชาเปิดออกมาใสออกมาสังขารเกิดพอเผลอปั๊บสังขารเกิดส่วนมากมันจะเกิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่วิชาบงการนั่นแหละมันถ้าสติจับติดอยู่ตลอดเวลาจะไม่เกิดเมื่อสติจับติดตลอดเวลานอกจากกิเลสไม่เกิดแล้วยังเป็นการสั่งสมธรรมคือความสงบร่มเย็นเข้าสู่ใจอันนี้สำคัญมากจำให้ดีนะการพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดหลอกล่อๆนะธรรมพุทธเจ้าไม่หลอกล่อเราปฏิบัติตัวเราถึงขั้นจะสลบสลายจะเป็นจะตายเราก็ไม่เคยหลอกล่อเจ้าของว่าเป็นนะว่าตายนะเอาจริงๆจังๆนะกิเลสมันถึงขาดไปถึงว่าจะเหาะแยะไม่ได้นะต้องจริงต้องจังถึงข่าวจริงต้องจริงถึงข่าวเด็ดต้องเด็ดที่ไม่เด็ดไม่ได้ให้แต่กิเลสเด็ดเลยมองไปที่ไหนมีแต่คนคอขาดกิเลสมันเด็ดคอเอาเด็ดคอเอาเราให้เด็ดคอกิเลสให้กิเลสหัวกุ้นหรือบ้างสิมันมีแต่ความดีงามเต็มหัวใจไปที่ไหนสง่างามนี่แท้ท่านทั้งหลายสอนท่านทั้งหลายเวลานี้เราจ้าอยู่ในหัวใจเราพอแล้วนะพูดให้มันชัดเจนเราจวนจะตายแล้วท่านพระพุทธเจ้าไม่หลอกโลกนี่เราก็ไม่หลอกใครเราปฏิบัติตัวของเราก็ไม่หลอกเราเอาจริงเอาจังฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจจ้าตั้งแต่บัดนั้นขึ้นมานี่ทำประเภทนี้เคยรู้มาอะไร

0: ที่กับอีกกันในใจดวงนี้เนี่ยมันมาจ้าขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมสั่งสมคุณงามความดีมากเขามากเขาก็จ้าขึ้นได้นี่ให้พากันไปบำเพ็ญนะอย่ามานอนใจอยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรนะนับวันนับคืนมันมีแต่มืดกับแจ้งมาได้กี่กับกี่กันแล้วไอ้มืดกับแจ้งปีกุลทั่วจะรู้ขานถอมาลงมาเสงมามีมาแมนอาทิตย์จันทร์แต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพาถูกสามมันเป็นบ้ากันนับอะไรไปไม่ได้ดูเจ้าของนับเจ้าของวันนี้ล่วงไปเราทำอะไรดีหรือชั่วบ้างนี่วันนั้นวันนี้ปีนั้นปีนี้ล่วงมาแล้วกี่ปีนั่งอยู่นี่มันมีกี่ปีมันติดอยู่กับทุกคนมันได้อะไรบ้างถามเจ้าของมาที่เพื่อเป็นประโยชน์ไอ้นับวันนับคืนอายุเท่านั้นเท่านี้เอาอายุมาอวดกันได้อายุมากเท่าไรยิ่งว่ามีเกียรติมันกำลังจะเข้าโรงมันเกียรติบ้ามันอะไรเข้าใจหรือละพวกนี้นะเอาละเทศมันนานๆมันจะได้ฆ่าคนกำลังหิวข้าวด้วยโอ้เรื่องจิตเป็นของเล็กน้อยเมื่อไรถูกมู่ถูกคู่คือขี้โรคขี้โกรธขี้หลงครอบมันไว้จิตที่มีความเลิศเลออยู่ภายในแสดงตัวมาไม่ได้ถูกมูดพูดครอบไว้เสมอตลอดมาโลกทั้งหลายจึงไม่มีค่ามีราคาในตัวเองมาพิจารณาดูว่าทั้งที่โลกสัตว์โลกนี่ชอบยกยอกิเลสชอบยอกดไม่ชอบกิเลสตามความจริงไม่ชอบชอบแต่ยอนี่ลืมแล้วนะพูดแล้วไม่สืบต่อกันความหลงลืม
1: กิเลสชอบยกยอครับ
0: แล้วเราพูดอะไรมาล่ะมาถึงยกยอนี่จะต่อประโยคไปเลยหลงแล้วก็ต่อไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวนี้นะ
1: มีสติแล้วครับ
0: เรื่องความจำเป็นอย่างนี้ละหลงหน้าหลงหลังละเรื่องสติเป็นสำคัญเอาตรงนี้เลยนะสติกิเลสมันจะดันขนาดไหนก็ขนาดเถอะนะสติเป็นสำคัญสติห้ามอยู่มัดไม่ให้ออกเราทำมาแล้วนะนี่ว่าจะจนกระทั่งอกจะแตกสติมันเอ้ยสังขารนะสังขารคือส่งดันออกมาจากอวิชชานั่นแหละร่างใหญ่ของกิเลสมันดันออกมาเพื่อให้หาช่องทางหากินมันกินมันก็กินเรานั่นแหละไม่ใช่กินอะไรมันมากินเราให้เราประความสุขความมันเดี๋ยวนี้บังคับไม่ให้ออกเมื่อมันไม่ให้ออกมันดันนิดดันเราจะจนกระทั่งโอ้โหครับหัวอกเลยนะแต่ไม่ยอมกันเนี่ยยังไงก็ไม่เผลอมันจะออกท่าไหนมันไม่ให้เผลอมันดันตลอดมันจะออกคือจิตสังขารคิดปรุงปั๊บออกไปนี่เป็นกิเลสแล้วมันกว้างแต่ฟืนไฟความกังวลวุ่นวายทุกอย่างที่เกิดจากความคิดความปรุงนี่เข้ามาเผาเราเมื่อมันออกไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรมาเผาสติครอบเอาไว้ครอบไว้ที่นี่จิตเมื่อมีสติรักษาอยู่นะกิเลสเหล่านี้ก็ควรไม่ได้อย่างมากมันก็ดันอยู่ภายในหัวแต่สติบังคับไม่ให้มันออกมันก็ไม่แตกกระจายเป็นฟืนเป็นไฟอะไรไปเอาให้เต็มเหนียวเลยเอาวันนี้เป็นอย่างนี้ไม่ให้เผลอนะนี่พูดเรื่องนิสัยอันนี้รู้สึกมันจะผิดแปลกกับคนทั้งหลายอยู่พอสมควรนะว่าอะไรเป็นอันนั้นนะจริงมากทีเดียวนี่บอกไม่เผลอไม่เผลอจริงๆตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับขนาดไหนเผลอไปไม่มีนั่นคือบังคับกันขนาดนั้นนะเรียกว่านักมวยเข้าวงในกันนี่สติกับสังขารที่บันดาลออกมานี่ต่อสู้กันไม่เผลอไม่เผลอมันก็ออกไม่ได้ออกมาได้จิตใจได้รับการดำรงรักษาด้วยสติแล้วค่อยสงบเย็นเข้ามาที่นี่ที่บันดาลออกมาค่อยๆเบาลงสติติดแนบตลอดตั้งตัวได้เลยนั่นนี่ได้ทำแล้วเรื่องสติเป็นสำคัญมากนะมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะลงกิเลสความโกรธก็ดีอะไรก็ดีเป็นเรื่องของกิเลสแล้วสติจับติดไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์อะไรที่ว่าไม่พอใจในคนนั้นคนนี้อย่าออกไปหาคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องสังขารปรุงออกไปไม่ให้มันออกเรื่องก็ไม่มีก็สงบลงด้วยสติบังคับนั่นแหละสำคัญมากนะการภาวนาใครมีสติสืบต่อได้ดีเท่าไรยิ่งจะก้าวหน้าเรื่อยๆนะตั้งฐานได้ไม่สงสัยเรื่องสตินี้ตั้งฐานได้เลยจิตไม่เคยสงบได้ถ้าขอให้สติรักษาจิตอย่าให้สังขารมาปรุงสังขารนี่ตัวสำคัญมากนะมันคิดออกไปนี่ร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันขมเข้ามาตีเราฟันเราเผาเรานั่นแหละเมื่อมันออกไปได้มันก็ไม่มีอะไรมาเผาสติบังคับจิตก็ค่อยสงบเย็นตั้งฐานได้จำให้ดีทุกคนนะ การปฏิบัติจิตเป็นของสำคัญมากนะเวลาถูกปิดบังหุ้มห่อนี้มาเราเราก็เหมือนท่านท่านเหมือนเราไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันละแต่พอนำธรรมะได้เบิกกิเลสตัวหุ้มห่อไว้นี้ออกไปออกไปจิตจะค่อยสง่าขึ้นมาสง่าขึ้นมาคือเวลามันพอสง่าขึ้นมามากเข้ามากแล้วจนกระทั่งมาอัศจรรย์ตัวเองเห็นไหมล่ะเกิดมาแล้วเคยอัศจรรย์ตัวเองในหัวใจเองที่ไหนไม่มีนะแต่เวลาเอาเข้าจริงอัศจรรย์ได้นะมันสง่าจริงๆงามจริงๆนะอัศจรรย์อะไรอยู่ในนั้นหมดเลยจนกระทั่งถึงออกอุทานที่เคยได้เล่าให้ฟังโอ้โหจิตของเราทำไมถึงสว่างสวยขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวนานั่นเห็นไหมล่ะมีอัศจรรย์ขั้นนี้มันอัศจรรย์ได้นะจิตแล้วเปิดออกเปิดออกเปิดออกกระทั่งถึงหมดเรื่องสมมุติทั้งมวลไม่เกาะใจได้เลยขาดสะบั้นเป็นต่างบทจ้านั่นแหละที่นี่เรียกว่านิพพานเที่ยงไม่ต้องถามการสถานที่เวลาใดอันนี้บอกอยู่ในตัวเที่ยงตลอดอนันตกาลอันนิพพานเที่ยงคือจิตหมดสมมุติแล้วก็เที่ยงเท่านั้นละสมมุติมีอยู่มากน้อยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีอยู่ในนั้นพอสมมุตินี้ขาดสะบั้นออกไปไม่มีอะไรเหลือแล้วก็มีแต่วิมุตติหลุดพ้นเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาในใจดวงเป็นธรรมชาตินั่นแหละนี่ใจดวงนี้สำคัญมากขอให้พี่น้องหลายดูใจตัวเองนะอย่าไปดูแต่สิ่งนั่นก็ดีสิ่งนี้ก็ดีเจ้าของเลวไม่ดูให้ดูอันนั้นก็ดีนี่ก็ดีมันลากไปลากไปเจ้าของเลวไปเรื่อยๆอันนั้นดีไปเรื่อยอันนี้ดีไปเรื่อยเจ้าของเลวไปเรื่อยใช่ไหมล่ะนะให้ดูเจ้าของหากห้ามเจ้าของควรที่จะพักไม่ควรให้คิดอยากคิดอะไรก็ไม่ให้คิดนี่เรียกว่าการบังคับรักษาตนเองต้องบังคับอย่างนั้นแล้วจิตจะสง่างามขึ้นมานี่ที่ดูที่ตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วนั่นน่ะจิตดวงนี้ไม่เคยมีอะไรเลยสมมุติในโลกสามแดนโลกธาตุไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงกิเลสนั่นเป็นสมมุติยอดของสมมุติคือกิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้วสมมุติทั้งมวลสิ้นไปตามๆกันเรื่องราวก็ไม่มีหมดเรื่องหมดราวเพราะจิตของพระพุทธเจ้ากิจพระอรหันต์ท่านจึงหมดเรื่องโดยประการทั้งปวงเรียกว่านิพพานเที่ยงหมดเรื่องตลอดไปไม่มีทุกข์เข้ามาแฝงเลยมีก็มีแต่ธาตุแต่ขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสมมุติเข้าไปยังไงธาตุขันธ์เราเป็นสมมุติเดียวมันก็เข้ากันได้อยู่ในแค่ขันธ์ฟังให้ชัดนะแต่มันไม่เข้าไปถึงจิตเรื่องจิตนั้นมันเป็นฐานะแล้วมันเป็นวิมุตติไปแล้วอันนี้เป็นสมมุติดิ้นก็ดิ้นอยู่ในวงสมมุติจะออกไปหาวิมุตติไม่ได้เลยนั่นแหละธาตุขันธ์มียังไงก็เป็นแบบเดียวกันอะไรที่ว่าดีก็ดีว่าเผ็ดก็เผ็ดเค็มก็เค็มชอบก็ชอบรักก็รักชังก็ชังอยู่ในวงขันธ์นะมันมียิ่งแยบแยบความมันนะจะให้มันเลยนี่ไปไม่เลยแต่จะปฏิเสธว่ามันไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีสิ่งเหล่านี้รวมกันอยู่ในนี้มีอยู่ด้วยกันในขันธ์นี้นี่ละที่มีในขันธ์เท่านั้นการกินการอยู่การหลับการนอนการไปมาการเคลื่อนไหวอะไรเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลโลกเขาเป็นยังไงขันของพระหลานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าจิตนี่ไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นวิมุตต์ล้วนๆ นี่ละจิตเมื่อได้แยกออกไปแล้วพูดได้อย่างเต็มปากไม่โศกทานว่าจะผิดไปไม่ผิดว่างั้นเลยนะเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าว่าสวขารสัมตัดไว้ชอบแล้วให้ฟังเสียงคำว่าตัดไว้ชอบไม่ว่าแขนงใดที่แสดงออกไปชอบทั้งนั้นนะเราอย่าไปเห็นว่าแขนงนี้ไม่สำคัญแขนงนั้นสำคัญอย่าไปสำคัญเหมือนกันหมดส่วนย่อยส่วนใหญ่สำคัญเหมือนกันหมดให้รักษาท่านบอกว่าผิดให้ระวังถ้าอะไรถูกให้ระวังไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ให้ระวังด้วยกันถ้าถูกให้ส่งเสริมถ้าผิดก็ให้ละเป็นสวดคาถาทั้งนั้นทุกแง่ทุกมุมไม่เคยมีคำโกหกโลกนะไม่มีคำพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีทั้งนั้นล่ะไม่บกพร่องเลยแสดงออกด้วยพระญาณอย่างทราบทุกอย่างแล้วมาสอนจึงเรียกว่าสวดคาถาตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีผิดแล้วปฏิบัติตามนั้นก็ถูกต้องเป็นลำดับลำดาไปแล้วจนกระทั่งถูกต้องเต็มกำลังแล้วกลายเป็นพญานพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงเลยไม่สงสัยเห็นนี่ปั๊บพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นหมดแล้วนั่นมันเป็นอันเดียวกันแล้วความเห็นความรู้ทุกสิ่งตัวอย่างในระหว่างท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันแล้วเป็นเดียวกันเลยหาที่ค้านกันไม่ได้นั่น ให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้พวกชาวพุทธเราห่างเหินพุทธศาสนามากมายทีเดียวจนหน้าวิตกวิจารเราก็เกิดในสํากลางประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ได้คิดได้อ่านแต่เวลาออกมาปฏิบัตินี่สิการบวชก็ค่อยเตือนสติเจ้าของไปเรื่อยๆบวชค่อยเตือนไปเรื่อยที่เอาจะพูดถึงเรื่องเบื้องต้นให้ฟังนะเบื้องต้นให้ฟังตั้งแต่เป็นฆราวาสฮะก็เหมือนโลกเขาโลกเราเหมือนเขาเหมือนเราเห็นผู้หญิงนี่ชอบเข้าใจไหมมันเป็นชายกับหญิงมันเป็นไม่ต้องบอกมันชอบกันเองว่าจะเอาเมียแต่มันแปลกกันหนึ่งนะพอที่เจ้าทีไรขัดข้องทุกสีนะไม่ได้มีอะไรที่จะมาตำหนิติเตียนว่าฐานะสูงต่ำอะไรนี่ไม่มีมันหากมีเรื่องขัดอยู่นั่นแหละคือเราก็เป็นนิสัยจริงจังนิสัยมีความสัตย์ความจริงอยู่อะไรที่มาขัดแล้วไม่เอานั่นสุดท้ายก็เลยผ่านไปว่าจุดไหนว่าจะเอาจุดไหนตกพลาดไปด้วยความที่ว่าเมื่อมันไม่ลงกันถึงจะได้กันมาแล้วก็ไม่ลงความหมายว่างั้นนะถ้าลงกันแล้วทุกสิ่งอย่างลงกันแล้วได้กันไปแล้วก็จะลงกันตลอดไปนี่หลักนี้สำคัญมากนะแล้วผิดไปพลาดไปอยู่งั้นละพูดจริงๆมันว่าจะมีอะไรโหดแล้วนะ มันก็ผิดไปพลาดไปอย่างนี้แหละนะจนกระทั่งพ่อน้ำตาร่วงนี่แหละอันนี้ไม่ผิดไม่พลาดเลยนี่พอน้ำตาร่วงเพราะพ่อไม่เคยจะไม่เคยยกยอพ่อกับแม่ไม่เคยยกยอลูกคนไหนดีไม่ดีก็อยู่งั้นนี่ไม่จะกดเอาไว้กดเอาไว้บทเวลาจะเอายกขึ้นยกลูกยกอีตาบัวนี่ขึ้นยกขึ้นเพื่อทุ่มลงเข้าใจไหมล่ะอยู่ดีๆลูกกูนี่ก็มีหลายคนว่างั้นนะลูกร้านกูไม่ได้หวังพึ่งมันแหละว่างั้นไอ้ส่วนลูกผู้ชายก็เหมือนกันกูไม่สนใจกับมันเดี๋ยวมีแต่ไอ้มักบู้วานี่แหละส่วนนั้นขึ้นแล้วหน้าที่นี่นะแบบนี้นะครับกูได้มันได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้ขึ้นเลยคือยกเรามันเพื่อจะสู้ถ้าลงมันได้ลั่นคำแล้วเท่านั้นนั่นเห็นไหมคำสัตย์คำจริงถ้าลงแล้วลั่นคำสมมติว่าพ่อกูอยากที่อยากไปอันนั้นนี่แต่ไม่มีอะไรทำไม่มีใครทำงานให้กูแล้วกูไปไม่ได้พอเราลั่นคำไปเสร็จทำให้เราอยากเตรียมของเดี๋ยวนั่นเลยเพราะเชื่อคำสัตย์คำจริงถ้าลงได้ลั่นแล้วเป็นเลยเราเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ก็มีแต่อันนี้แหละกูเห็นแต่ไอ้นี่ไอ้บัวคนเดียวนี่แหละว่าไอ้นี่มันทำอะไรๆนี่กูตายใจหมดเลยการงานอะไรถ้าลงไม่ได้ทำกูสู้มันไม่ได้ฟังแต่นี่นะตรงนี้นะที่จะทุ่มแล้วนะแล้วกูเวลากูให้มันบวชแล้วบวชนี่เหมือนมันหูหนวกตาบอดเฉยเลยนี่นะนี่เวลากูตายแล้วจะไม่มีกูใครลากกูขึ้นจากนรกแล้วนะถ้าไอ้นี่มันลากกูไม่ได้แล้วกูหมดหวังลูกกูกี่คนกูหมดหวังทั้งนั้นว่าถ้าไอ้นี่กูหวังกับไอ้นี่ถ้าไอ้นี่ไม่ลากกูขึ้นแล้วกูหมดหวังเพราะว่าน้ำตาพังเลยมองน้ำตาโอ้ยสลดอย่างรุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างขาดสะบั้นไปหมดเลยนะน้ำตาพ่อมีดีดีเด็ดมากนะคิดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องอะไรแล้วนี่ที่กำลังคาราคาซังอยู่เนี่ยยังไม่ลงตัวพอน้ำตาพุ่งแล้วขาดทั้งบ้านไปหมดเลยสามบาทเต็มไม่กล้าเข้ามารับทานในวงเดียวกันนะคือคิดยังไม่ตกเอาอยู่นั่นมัดเจ้าของสิที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างประมวลมา อะไรๆโลกเขาทำเราทำได้โลกเขาทำได้โลกเขาทำได้เราทำได้แต่ทำไมเวลาบวชโลกเขาบวชได้เราทำไมบวชไม่ได้นั่นเอาแล้วนะตรงนี้เราองค์มัดกันมากันจึงได้ลงใจได้มาบวชนี่มันพูดเรื่องอะไรมากตรงนี้ นี่พูดถึงเรื่องเบื้องต้นนะพอบวชเข้าไปแล้วตั้งคำสั่งจริงบวชไม่ได้ว่าจะบวชอยู่นานนะจะบวชสักปี2ปีแล้วศึกมาหาลูกหาเมียเข้าใจไหมเขาพูดมันโกงๆอย่างนี้นะแต่เวลาบวชนี่จะไม่มีข้อตำหนิเรื่องศีลเรื่องธรรมของตัวเองจะให้เต็มเดียวเวลาบวชจะไม่ตำหนิศีลธรรมของตัวเองที่รักษาในเพศของพระเขาเวลาอ่านไปสะดุดใจไปเรื่อยๆเอ๊ะชอบคนอันนี้เราก็ผิดมาแล้วอันนั้นเราก็ผิดมาแล้วที่ผิดตัวไหนสะดุดตัวไหนปรับตัวเองเรื่อยไปเลยละเดี๋ยวเราไปเรียนหนังสือ ท่านอาจพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานที่ช่วยดูดดื่มคือที่แรกว่าอยากไปสวรรค์ต่อมาสวรรค์สู้พรหมโลกมาแล้วอยากไปพรหมโลกพอพูดกล่าวไปถึงขั้นนิพพานที่อยากไปนิพพานสุดท้ายอยากไปนิพพานอย่างเดียวไม่ไปไหนใช่ไหมเรื่องมันความเพียรในเวลาเรียนหนังสือนี่การปฏิบัติจิตสภาวนาเราไม่เคยละนะอันนี้สำคัญมากอยู่นะลึกลับไม่ให้ใครเพื่อนฝูงอะไรทราบเลยนะทั้งที่ภาวนาอยู่นะเวลาออกไปหาเพื่อนฝูงเขาเป็นลิงก็เป็นเขาเป็นข้างก็ข้างเป็นข้างไปกับเขาวิญญาณท่าทางของนักบวชในวงปริยัติหยอกเล่นตลกกันนั่นนะก็อยู่ในวงของพระนั่นแหละเขาทำไงเราทำได้เหมือนเขาแต่ความลึกลับการภาวนาไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะทำทุกวันนั่นมันเป็นอยู่ในจิตนะเพราะฉะนั้นลงใจที่จะออกปฏิบัติแล้วที่นี่นะไปอ่านไปถึงนิพพานนิพพานนิพพานมีจริงเหรอเราก็อยากไปนิพพานแล้วนิพพานมีจริงเหรอยังมีแต่ความหวังนะนั่นส่วนใหญ่เชื่อนิพพานว่ามีจริงส่วนย่อยมันไปแบ่งจริงว่ามีจริงเหรอเนี่ยส่วนย่อยมันไปแบ่งมันไม่เต็มสัดเต็มส่วนว่านิพพานมีเข้าใจไหมมีจริงเลยจึงสอบแสวงหาครูอาจารย์จึงได้มาเจอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพอไปถึงท่านก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหท่านกางเรด้าไว้เผ็ดร้อนมากที่สุดเลยลงทีเดียวเลยล่ะลงสุดฉีดว่านิพพานมีนะมีหรือไม่มีลงจุดเดียวเลยนิพพานมีเอาละที่นี่มาตั้งแต่วันนั้นมาสละตายเลยนะความเพียรกล้าที่สุดเลยเอาจริงโอจังพอนิสัยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงอะไรแล้วขาดไปเลยไม่มีถอยจะไม่เคยสลบนะไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบแต่เฉียดตลอดเฉียดสลบความหนักในทางความเพียร มาจนเอาจนกระทั่งถึงได้เหตุได้ผลจากอัดจากทำภาคปฏิบัติทีนี้ความรู้แปลกประหลาดที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมันเป็นขึ้นในจิตจากปัจการปฏิบัติธรรมละที่ที่นี่เกิดขึ้นมาแปลกๆสิ่งไม่เคยรู้มันรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาจะพูดให้ใครฟังก็ไม่ได้ที่นี่แต่ประจักษ์ในตัวเองเรื่อยไปเลยละจนกระทั่งการเทศนาว่าการแต่ก่อนเราเรียนปริยัติเราก็เทศจำนวนโวหารเป็นปริยัติเหมือนพระทั่วไปเทศกันนะเพราะต่างคนต่างเรียนจำมาก็ว่าไปตามแถวตามแนวที่เรียนมาจำมานั่นนะนะถ้าหากว่าถูกทักบ้างอะไรบ้างอะไรแล้วทำไมถึงเทศอย่างนั้นล่ะก็คัมภีร์ท่านว่าอย่างนั้นมันออกไปเอาคัมภีร์มาบังหน้ามันหลบไปเสียเวลาออกปฏิบัติมันไม่เปลี่ยนที่นี่การเทศนาว่าการธรรมดาธรรมดาอันนี้พลิกไปหมดนะเพราะการปฏิบัติมันรู้ขึ้นในใจรู้ขึ้นในใจเป็นยังไงข้ามมาได้นะพอรู้ขึ้นมาลู่อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจะพูดไปอย่างอื่นไปไม่ได้นะที่นี่เนี่ยบังคับต้องพูดตามความจริงที่รู้ที่เห็นนี่ที่รู้ที่เห็นนี่ไม่ว่าทำขั้นใดมันเมื่อแสดงขึ้นมาจากใจจะต้องปฏิบัติตามที่รู้ที่เห็นเราจะเลี่ยงออกไปพูดอย่างอื่นเหมือนที่แท้ในปริยัติไม่ได้เลยที่นี่ที่นี่แหละที่นี่สำนวนเปลี่ยนแล้วนะสำนวนที่เทศทั่วไปก็เป็นธรรมดาเราพอเข้าสำนวนโวหารเทศจากภาคปฏิบัตินี้จะโกงไปโกงมาเลยทีนี้พูดอย่างอื่นไปไม่ได้เลี่ยงไปไม่ได้ขัดถึงเลยทำเป็นของจริงแล้วเทศไม่เป็นไปตามความจริงมันก็ปลอมนั่นทีนี้โวหารนั่นจังมาเป็นแบบนี้แหละพูดตามความจริงที่รู้เห็นมากน้อยจนกระทั่งพุ่งถึงที่แล้วการมาเทศนานี้ก็พุ่งแบบเดียวกันนี่แหละทีนี้เลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปคือจะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้มันรู้มันเห็นอย่างนี้จะพูดอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้บังคับการเทศก็คงไปคงมาก็เลยกลายเป็นขวานผ่าซากเป็นคนละคนกับเราที่เรียนปริยัติเทศปริยัติกลับมาปฏิบัติแล้วเทศภาคปฏิบัติผิดกันคนละคนนี่อย่างสำนวนที่เทศทุกวันไม่ได้มีภาคปริยัตินะมีแต่ภาคปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาในหัวใจเป็นอย่างนั้นตลอดมาเลยนี่จึงว่าต่างกันมากนะคือจะหลีกจะเลี่ยงไปไหนไม่ได้ขัดต่อธรรมที่เรารู้เราเห็นทำความจริงเป็นอย่างนี้เราจะหลีกเลี่ยงไปอย่างนี้ไม่ได้นั่นมันขัดกันมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องโกงไปโกงมานี่ก็เลยเป็นกลายเป็นขวานผ่าซากแล้วก็ แทกกระแทกแตกดันกระแทกกิเลสนั่นละไม่ใช่อะไรนะมันเลยไปอย่างนั้นเสียจนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งวันนี้แล้วไม่ได้ตกได้แต่งเป็นไปตามความจริงที่มียังไงเป็นยังไงเห็นยังไงรู้ยังไงออกมาจากนั้นจากนั้นทั้งนั้นไม่ได้ไปคิดออกนอกจากนี้ไปเลยเนี่ยธรรมะจนกระทั่งทุกวันนี้จึงเป็นธรรมะขวานผ่าซากไปเลยนะมันตามความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่เราที่เคยไม่เคยเป็นอย่างนี้เราก็ยังเป็นแบบโอ้นี่เราเปลี่ยนแปลงมากนะเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะหลักธรรมที่รู้ที่เห็นบ่งบอกให้ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นแท้กับแท้ตามนั้นสอนตามนั้นไปอื่นไปไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปของมันเรื่อยเราก็ตามทำเรื่อยๆมาจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อเห็นนี้จริงว่าพูดตามหลักความจริงไม่เคยโจกท่านกับสิ่งใดผู้ใดว่าจะผิดไปเพราะความจริงนี้แน่นอนแน่นอนทุกบททุกบาทไปแล้วนี่แหละที่เรามาเทศสอนโลกเราเทศอย่างนี้นะนี่เวลาเลิกทำได้เข้ามาถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะใจดวงนี้เป็นดวงใหม่ขึ้นมาแล้วจากใจดวงเก่านะความมัวหมองมืดตื้อมันกระจายออกกระจายออกความสว่างกระจ่างแจ้งเปิดขึ้นเรื่อยเปิดแล้วจนกระทั่งความสมองมืดตื้อขาดกระบั้นไปมีแต่ความสว่างต่างแจ้งเลยจ้าเลยอาโลโกอุดบานี้สว่างจ้าตลอดเวลานานมันเป็นขึ้นในใจทีนี้เมื่อมันรู้แล้วอะไรปิดมันได้เมื่อไรเรื่องนามธรรมที่จิตจะรู้จะเห็นปิดไม่ได้นะมันรู้อยู่ในตัวแต่ก็เป็นความรู้จักประมาณที่อยู่ในตัวของธรรมนั่นเองละควรพูดพูดไม่ควรพูดเฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เหมือนหูหนวกตาบอดทั้งที่รู้เต็มหัวใจเพราะมันเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวควรพูดหรือไม่ควรพูดนั่นจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรก็ออกตามที่เป็นประโยชน์ถ้าไม่ประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์ถึงจะรู้เต็มหัวใจก็ไม่พูดนั่นดึงออกก็ไม่ออกถ้าอย่างนั้นนี่เรียกว่าธรรม นี่ก็ได้ปฏิบัติมานี้แล้วก็จนจะตายแล้วได้สอนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบตัวหน้ากันนี่ต้องพากันปฏิบัตินะจิตนี่เป็นตัวเพราะนักท่องเที่ยวให้พากันจำพระพุทธเจ้าปุเพนิวาสานุติยานพระองค์ทรงเลือกชาติของพระองค์ย้อนหลังได้นะเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดภพกี่มากี่ชาติมีปฐมยานในคืนจะตรัสรู้ธรรมนะปฐมยามคือยามต้นทรงบรรลุธรรมปุเพนิวาสานุติยานเลือกชาติย้อนหลังได้เคยเกิดเป็นภพใดชาติใดขึ้นนรกก็ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมตกนรกอวิชีพระองค์เคยท่องเที่ยวไปหมดแล้วรู้มาหมดตลอดนั่นที่นี่ก็พอมัชฌิมยามก็บรรลุจตุปาฏิยานคือความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดเคยตายมาเป็นอุเพนิวาสานุญาตที่พิจารณาตามเรื่องของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันอีกเกิดตายเกิดตายเหมือนกันหมดเนี่ยจึงได้ย้อนมาทั้งสองทั้งเขาทั้งเราที่เกิดตายวันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุทีนี้เขาย้อนกลับไปถึงอวิชชาปัจจัยการพิจารณาเข้าไปนั่นลากแก้วของมันอยู่ตรงนั้นถอนพวดขึ้นมาแล้วอวิชชายัตเวว่าเสสอวิราคาขึ้นเรื่อยนิโรธาสังขารานิโรโทดับหมดตลอดนิโรโทโหติขึ้นเลยนั่นมีดับหมดแล้วอวิชชาดับทุกสิ่งทุกอย่างดับพร้อมกันเลยนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนี่ละจิตเป็นนักท่องเที่ยวเห็นไหมทรงเกิดมากี่ภพกี่ชาติที่มาเป็นปุเพนิวาสานุญาตพระองค์ก็เป็นมาแล้วกี่ภพสัตว์ทั้งหลายก็เกิดอยู่นี่เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วทั้งสองอย่างนี้พอให้เกิดได้ใจมีเป็นเพราะอะไรเพราะอวิชชานะถึงไปถอนรากเก้ามันขึ้นพรวดหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกิดอีกแล้วนานนี่เราทำพระพุทธเจ้าพอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาทันทีศาสดาออกจากนี้แล้วก็อวิชชาคืออวิชชาขาดตะวันไปแล้วก็นั่นแหละเป็นศาสดาขึ้นมาที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรมจวนสว่างเนี่ยทำพระพุทธเจ้าที่สอนว่านี่ทำว่ารู้พระพุทธเจ้ารู้จริงๆไม่ได้รู้หลอกร้อนพอจะมาพูดโกหกหลอกลวงเหมือนสัตว์โลกที่พูดปฏิบัติต่อกันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาเป็นแบบจริงเหมือนกันหมดสวขาธรรมเรียกว่าตรัสไว้ชอบจะเป็นใหญ่เป็นย่อยเป็นอะไรก็ตามชอบทั้งนั้นไม่มีผิดนี่ยังเรียกว่าสวขาธรรมให้พากันระมัดระวังนะถ้าพระองค์ตำหนิที่ตรงไหนนั่นแหละผิดแล้วนะ อย่าฝืนนะถ้าอะไรถูกให้เสริมให้เสริมแล้วจะเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆจนชินต่อนิสัยแล้วที่นี่ชั่วไม่ทำจะทำแต่ดีอย่างเดียวมันชินได้นะจิตใจเราสั่งสมมากๆมองเห็นทางที่จะทำชั่วขยักขยังขยักขยังแล้วก็ไม่ทำนะส่วนทางดีไม่จะขยับเรื่อยๆเรื่อยนี่แหละจิตเราอบรมได้นะแต่ถ้าไม่อบรมมันก็ทิ้งก็อยู่อย่างนี้เกินเหมือนสุ่มทั้งซ่อนไม่เกิดประโยชน์อะไรวันนี้ก็พูดมากแล้วบรรดานักเรียนลูกหลานก็เคยได้เทศน์แล้วนี่ก็สอนนะเป็นคนดีเด็กก็ให้เป็นเด็กดีผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ดีเท่านั้นนะเป็นที่พอใจของธรรมพระพุทธเจ้าถูกต้องแล้วนะให้พากันไปปฏิบัติอย่าเล่ย์ๆร่อนๆเด็กในวัยนี้เป็นเด็กวัยรุ่นนะเนี่ยเด็กวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทุกอย่างอันสิ่งที่เป็นไทยนั่นแหละมากต่อมาที่มันจะไปสอหาความดีมีน้อยมากนะจึงต้องได้ระมัดระวังอาศัยธรรมเป็นเครื่องบังคับตนความอยากนี้มันฟุ้งเฟ้อเหิมมากนะถ้าเยอะทะยานไม่อยู่ไม่สอยให้เอาธรรมะร่างเอาไว้อย่าเบรกห้ามล้อไว้อย่าทำมันอยากทำเท่าไหร่ไม่ให้ทำมันฝืนเราไปไม่ได้หัวใจเป็นนายอยู่ในร่างกายความเคลื่อนไหวของเราเมื่อใจบังคับว่าไม่ให้ทำมันไม่ทำแล้วนะให้เอาใจไปบังคับนะเอาทำเข้าบังคับใจให้ใจไปบังคับตัวเองแล้วก็ดีขึ้นนะเอาละวันนี้พอมีตั้ง3มองแล้วทำไมถึงไหนจบเข้าใจไหมจบแค่จบไม่งั้นไม่รู้เดี๋ยวมันจะขึ้นอีกเอาเรื่องการรู้การไหมนี่ยังไม่พอให้ไม่ให้กันเหรอพรเทศสอนยังให้พรไปพรไปเลยมันจะตอนบ่ายโมงเราเพิ่งจะออกก็เพราะบ่ายโมงครึ่งแค่กลางนี่ไปว่านี่มากคือเป็นอย่างมากเอาละจบแล้วเอาละที่จะเล่าเรื่องแล้วเรื่องใจแล้วนะเจ็ดราชพัฒน์วันที่31แล้วเทศที่ไหนอีกวันที่เท่าไรอีกล่ะเนี่ย
1: 12 13ครับ
0: นั่น12
1: 3ครับ
0: อรัญญบรรพตเหรอฮ
1: ะปู่เหรียญครับ
0: ฮะ
1: หลวงปู่เหรียญนะครับ
0: เออวันที่22หลวงปู่เหรียญ
1: ครับ
0: วันที่13วัดบ้านฉี
1: ครับ
0: นั่นวันที่12 13เทศติดกัน
2: ไปอ่ะครับวันนี้ทองคำได้2บาทสลึง
0: เออพอใจเห็นไหมล่ะมื้อวันไม่ได้ไม่ได้ก็เชิงชนะว่าวันหลังเราจะเอาให้ได้มีได้แล้ววันนั้นนี่อันนี้แถมมาด้วยแล้วล่ะนี่ 9:10 ก่อนที่4 5ทีถ้าธรรมดาแล้วคึกคักไปแล้วนั่นเนี่ยถ้าธรรมดาวันคึกคักไปแล้วนี่โดนขึ้นรถไปแล้วนะขึ้นรถไปส่งของที่นั่นที่นี่เมื่อวานก็ไปส่งพรเจริญแล้วก็มาขอ3เครื่องแล้วหมออ้วนว่าสมควรว่าให้เครื่องเดียวนี่พอเอ็กซเรย์600,000กว่านี่เมื่อวานเขาก็เผาซะ600,000ไปเมื่อวานน่ะมาจากไหนอีกเนี่ยนู่นน่ะมาอยู่แล้ว
1: ตัวมาจากไหน
0: ไหนก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะถูกเขาตีปากเขามาเรายังเขาถามเราเราจะตีปากนี่จะไปถามเขามาจากไหนก็จะตีปาก
1: มาจากจังหวัดเชียงรายครับ
0: มาก็มาเถอะเราก็เราจะไปทุกปีนั่นแหละคุยแล้วก็คุยกันหมดแล้วมีทางเชียงรายเขามีวิทยุทำหลวงตาไหม
3: มีค่ะ
0: เชียงรายวิทยุทำของหลวงตาเชฟมีไหม
1: ธรรมะหลวงตา
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: บอกยังไม่มีครับ
0: อ๋อนี่ที่ถามนี่เขาที่ถามนี่เพราะกรรมการมันกำลังมีทั่วไปก็ยังออกวิธีเคยถามอย่างเชียงรายก็มีอย่างรู้ทางเชียงใหม่มีแล้วนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับมีแล้วครับ
0: เออทางเชียงใหม่มีแล้วรู้จะมีซึ่งสองแห่งสามแห่งเชียงใหม่
1: สองแห่งครับ
0: ฮะ
1: มีที่อำเภอเมืองกับที่แม่อาย
0: เออนั่น
4: ถวาย
0: แล้วเชื่อเจียวนะ
1: ถวายแล้วไง
0: จะก่อนเชียงรายกับปูจอนี่มันเหมือนอยู่คนละทวีปไกล
1: ถวายแล้วไง
0: เชียงรายกับปูจอนเชียงใหม่ปูจอนเหมือนอยู่คนละทวีปเดี๋ยวนี้มันเห มือนอยู่คนเรือนเดียวกันมันใกล้นิดเดียวปั๊บถึงแล้วปั๊บถึงแล้วแล้วก็ได้แล้วที่นี่หลวงตาก็จะไปกุฏิแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกฤษรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกฤษรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7 วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ให้แล้วเสร็จภายใน1 สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น พื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสสามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโนว์ฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายพจน์อารามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพรมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ stamping part ช่วงล่าแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวก high tech part พวก ADAS ทั้งหลายพวกนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือ whole ecosystem
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสำฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอว.จะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
13: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
12: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ

0: บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ อ่าน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยะไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปรไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเสียอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปรถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันคือศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศีลนี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปรถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วมันจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมนี้ไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติมันลงได้เลยงั้นเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมประจักษ์ใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับลงเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงของธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับลำดับเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสกสรรค์ไม่ใช่คำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้คือปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ก็จับจิตภายในพระทัยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนื้อพอใจที่จะพูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนความสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบึกบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขจึงที่เกิดกับใจของผมส่วนมากก็เป็นยุ่งผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุอันสำคัญดังพระอัจฉริยะแสดงแจกภาษาได้อยู่มาเยธรรมาเหตุตุปวาเตตั้งเหตุจริงเดฆาสตุเตสังจาโยนิโรธุจาอิวังโมดีมหาสมณีทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์เรานี่ก็ขนาดหลักสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรกันอยู่เลย นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราผู้ต้องการที่จะแก้คงจักรซึ่งผันจิตใจให้รับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนอย่างเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจการแก้ลงจนแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเต็มคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวต้องแต่ทำคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปโปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะนี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปโปก็สัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้กิเลสเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้กิเลสแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นแหละเชื่องานชอบประเพณีอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทำไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องหมัดเรื่องธรรมมีสังเลขะคาถาสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองนี่ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งทับเพียก็ชอบนั่งขัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับเป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาปรารภกันเรื่องการแก้กิเลสสัมมาชีวะยังคิดชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อยากให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงจิตไม่ชอบหาอารมณ์แห่งธรรมที่เป็นที่เหมาะที่สบายให้มีความรื่นเริงแก่จิตใจจิตใจเพลินไปด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นทำนะต้องมีโอปัญญุโกย่นเข้ามาภายนอกขยายออกก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดมีดเล่มในเวลาที่ควรจะใช้นั้นถึงมีดเล่มนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเป็นบำเพ็ญรักที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสมาสมาธิความสงบที่ชอบให้สงบแล้วก็ ปล่อยจิตคงเพ้อเหิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆผมมองไปดูสวรรค์ข้างพรมนี่มั้งไปดูนรกมั้งไปดูสวรรค์มั้งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูหนีผิดสมาธิที่ผิดนรกขุมนั้นขุมนี่ไปเถอะดูไปเอาวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยแล้วดูไปดูสวรรค์นั้นชั้นนี้ชั้นพรมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เดี๋ยวสมาธิประเภทบ้าไม่เข้าสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสมาธิเพราะความสงบนั้นไม่ได้สงบจากสิ่งนี้แล้วไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นที่นั่นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมดาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกขุมนั้นขุมนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับขนาดจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเพื่อการแก้กิเลสประเภทต่างพระพุทธเจ้าพอดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงเมื่อขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราก็แยกออกไปจากนี้เช่นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบการสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีท่านเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะมันเป็นยังไงเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่หย่อนในการทำลายข้าศึกคือกิเลสเหมาะสมพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาหรือมีกำลังแล้วเข้าไปสู่อีกดวงเดียวมาที่ถึงมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สัมมาสติเหมือนกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขากิเลสมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสมากรรมตาของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้กิเลสยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไปทำงานเพื่อแก้ไขกิเลสสัมมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานแล้วแม้แต่เริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยก็มีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วยมีจิตใจเมื่อได้อารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมเขาไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับและมีความขึ้นเย็นไปเรื่อยๆและมีกำลังขึ้นตั้งภายในตัวเองเพราะอำนาจแห่งการบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเดินดำเนินด้วยตามที่ถูกและดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความมันจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกับธรรมเลยคำว่าธรรมมันแยกเรื่องกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองมันก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์นี่ก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออก ถ้าว่ากิเลสมันก็กระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดถ้ามันเป็นเราทั้งหมดเนี่ยผมไม่อะไรมาแตะต้องมาได้มันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราก็รู้มันควรจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขณะเริ่มแรกของการปฏิบัติไปเรียกว่าธรรมนี่ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกนี่มันประกาศท้าทายรู้สิ่งที่มีอยู่นั้นอยู่ปรากฏอยู่ภายในจิตในภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเจนี่แล้วท่านต้องดูนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่มันเกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโกณสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าก็ได้มาดูที่ทำของกินของกินเขาจะว่ามากพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูแต่ของจริงของจริงมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ยังไงถ้าไม่ดูของจริงที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงนั่นท่านเรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางกายหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้องเข้ามาสู่ใจกำหนดที่จะมาเทียบเทียงกันให้ได้จับโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกก็เขาไม่ตายจริงๆแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพีบาลานมอบไปไว้ตามมัดตามวาตามพระตามเนรตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเสียเรายอมอยู่เฉยให้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่คิดไม่เกี่ยวกับธรรมวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระอย่างไรนั้นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองนี่ไม่มีอะไรเป็นของสำคัญจะอยู่ในวัดก็คือธรรมสอนมาหาเราในคำพีก็คือธรรมสอนมาหาเราที่ไหนก็เรามุ่งต่อต่อธรรมเพื่อความสุขความเจริญอยู่แล้วจะดูที่ไหนประการที่ว่าความจริงนี้น้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันได้ที่ไหนนั่นเขาเคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดกันผู้ที่จะผ่าตัดศาสนามันก็คือบ้านเองมันไม่รู้จักศาสนาจะไปผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคอะไรหมอเขายังผ่าตัดเขายังรู้ตรวจตราพาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรต้องผ่าจะตัดตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ผิดวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจอย่างความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันก็ตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละก็ให้เป็นน้ำใจช่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนคนไข้ทราบก่อนคนไข้ไม่เกิดอะไรหมอผู้ผ่าตัดเขาทำแบบนี้แล้วไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดศาสนามันเป็นหมอหรือเป็นกระอาหรือเป็นหมาไปเราไม่รู้เราเรียนน้อยเราไม่เรียนมากน้ำยังไม่ทำลายศาสนาไม่ผ่าศาสนาทำไมมนุษย์ต้องผ่าตัดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่าตัดความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องผ่าตัดมันที่ตรงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ส่วนรวมจริงๆก็ผ่าตัดกองที่มันเป็นข้าศึกต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนนั่นจะเป็นการที่ผ่าตัด ถูกต้องหรือตรวจโรคก็ถูกสมุฏฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะไปผ่าตัดศาสนาไม่ได้ศาสนาเป็นของผู้บริสุทธิ์ผู้เดียวขาดศาสนาที่เด็กเต็มตัวความเลี้ยงตามยิ่งกว่าสุนัขยังจะกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดแต่ขาดศาสนาอะไรบ้างมันไม่เลวกับศัตรูไปแล้วหรือนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปหัวใจมันต้องไปคิดอ้าวนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดศาสนาศาสนาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่เละเด็กเราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ฝังเหลือเกินผ่าตัดที่เละที่เละนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามว่ากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นตำหลักมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดกิเลสเหล่านี้เป็นประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิ่งเย็นโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลหรือตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่ไหนให้พยายามกันมันเป็นโรคเรื้อรังมานานหลายภพหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโรคแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคใจนี่เป็นโรคสำคัญโรคกายนี่เป็นธรรมดาธรรมดาโรคใจนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเจ็บแทนตลอดเวลาถ้าคนพยายามผ่าตัดนี้จะหายโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาแล้วการแสดงธรรมเพียงเท่านี
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับคณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ากิเลสแฝงมากับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าวิชาฆ่ากิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าทำแท้ไม่เหมือนอะไรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมณะภายนอกสมณะภายในจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าศาสดาเอกของโลกตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสงครามล้างโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่ากิเลสกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกร่วงใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุตตินยัง

0: วธรรมเม
1: อันนมัยยังสังฆานุสสีนยังกะโรมะเสโส

อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสิตัสสะปฏิฆาทายะ

ของเราตรงแนวตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อธรรมอยู่แล้วการฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นน่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าวัตถุหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมันยื่นเข้ามาวางใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เรานี่มันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะแล้วมันสายไปแล้วนะคุณขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก็มันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปยังไงมันสายจะแล้วมากิเลสนี่เป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้จักตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่าที่เรียกแฝงมาด้วยธรรมก็คือคำว่านิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการไปสงเคราะห์โลกเขาเช่นไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็เรื่องอัคคีกาลาถ้าแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีถวายแต่ละงานละงานนี่เป็นร้อยร้อยขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจทักจะเริ่มขึ้นแล้วนี่พอกิเลสเข้ากระซิบความโลภเข้าแทรกชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นแหละนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการประฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมขั้นต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปจิตเมื่อมันเข้าไม่เรียกเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภ ก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแตกไปหลายด้านหลายทางทำให้คิดกว้างขวางไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่เท่านั้นเองจะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามเสมอแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงทั้งฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงๆไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะ
พึงดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระวัดป่ามันตัดไปฉันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็นมีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงคราวที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบธรรมเกินไปเราก็จะเสียเปรียบที่ลิไปเรื่อยๆเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าตั้งแต่บรรดาพระในวัดนี้เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใกล้ทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอติเรกลาภร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัตแต่ธรรมถ้าคิดก็คิดเรื่องอัตเรื่องธรรมนับก็นับศีลนับธรรมไม่ได้ไปหานับอติเรกลาภความร่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเรานี่มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยิ่งไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในแล้วนี่แหละที่วันกิเลสมันแฝงธรรมมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นน่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นก็ค่อยเหี่ยวยุบยอดแล้วตายไปมันก็กอดนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากนี่เวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งนั้นเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้จะกินใช่ไหมให้ตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้จะเป็นอาหารนะนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรม

นี่ได้เหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติสมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเห็นเขามาขอพระไปอยู่สำนักนั้นสำนักนี้ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์แม่โอวาทการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามพิยาศัยมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพิยาศัยซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เนี่ยเราก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวแล้วเราไม่ไปแตะถ้าสงอยู่ในวัดนี้พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเสียแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัดขอพระจากวัดนี้นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบินถวายมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งทำถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีตั้งแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมทั้งนั้นนั่นคือผู้ชี้ผายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเกินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพวัตถุไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะรับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วเอาในวัดนี้มีอะไรใครต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสักขยบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าไม่สั่งสมธรรมแบบนี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้ากับเป็นสองดีบวก3ดี4ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นตรงนั้นก็ยังนี่ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างตรงข้ามเอาองค์นี้ก็เลว1แล้วนะ2ไปบวกเป็นคนเลวด้วยกัน2แล้ว3เข้าไป4เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเลวไหลเลอะเทอะแล้วจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันประเสริฐไปนานแล้วความสกสิ่งสกปรกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราต้องการของดีเราไม่ต้องการของเลวนั่นเลวนี่เลวอย่างที่ว่านะนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นสาวกย

มีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกไม่มีคิดแง่ใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงๆต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาศาสนาธรรมไม่ได้ศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีอย่าลดนักความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ดำเนินเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่เพราะการทำงานการพินิจแล้วเราก็พักสมาธิไม่ต้องปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันธ์ตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคาดนานั่นมูลคาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคาดนั้นจะสัตว์ภาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคาดอันนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคาดนาพอเอาแล้วได้ที่แล้วปล่อยนี่พี่นาที่เรื่องอสุภะอสุพังมันเต็มในตัวของเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมันหมายตัณหามันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามเราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างซ่าปัญญาปฏิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาศัยมุจตินั่นที่นี่นะจิตที่ปัญญาลมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปฏิภาวิโตสมาธิมหาพาโลโหติมหันสังซ่ามหันสังโซสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหาพาโลโหติมหันสังซ่าปัญญาปริภัยตังกิตตังสัมมาเดวะอาศัยมุจตินั่นเป็นหนุนไปโดยลำดับดับพอถึงมีมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภัยสมาธิปริภัยตังกิตตังสัมมาเดวะอาศัยมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้จะเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนว่าอย่างนี้ให้ยึดให้ดีอย่าให้เล่ย์ร่อนร่อนทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อกันหมดใครว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเฮ้ยเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนเอาเราจะเชื่อคนตาบอดเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดแต่ทิศแต่ด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดและใครเป็นจอมปราดพุทธังธัมมังสนังกฉามิคืออะไรนั่นมีท่านสอนไปแล้วทางเดินไปสดๆร้อนๆก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญานี่ครับถ้าเป็นพิจารณาเอาให้กินให้จังอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดียาอยู่เฉยๆสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบมากๆมันขี้เกียจนะมีอะไรสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรือยังอยู่เท่านั้นเสียนี่คือสมาธิขี้เกียจติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วฮะเนี่ยทั้งที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นมิจฉาซะซะมิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิเลยเป็นมิจฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมา

ที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี้เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละจนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดจึงเรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกการพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์ในที่ร่างกายนี้เห็นอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังต่างแล้วแต่ความถนัดของใจความดื่มดื่มของใจในอาการใดในไตรลักษณ์ใดหรือในอสุภะใดอสุภะมีหลายชนิดนี่อยู่ในร่างกายของเราแล้วรวมลงเป็นอสุภะอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอาศัยพิจารณาส่วนใดซะก่อนเป็นอสุภะเป็นต้นเหตุแล้วมันถึงลุกลามเข้าไปอสุภะซึ่งเป็นส่วนรวมเราก็พิจารณาไปออกจากนั้นก็แยกแยะแตกสลายทำลายลงไปด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจเป็นที่แน่ใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดไปเฉยสมมุติเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดฐานะหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าฉันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาจากนั้นก็ก้าวไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ทั้งสี่นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้งสี่ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงอีกตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนอวิชชาปัจจยาสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้พ้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยการแล้วนี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ทีนี้ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้กับจิตว่าความรู้กับอวิชชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อันนี้การถอนตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่วิชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์ในจุดนั้นกิเลสก็พังอวิชชาจะตะเววะเสสะวิรากะนิโรธาสร้างฆารานิโรโธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรโธแล้วก็นู่นเอวเมตตาจักเกวรัสสะดุกขขันธัสสะนิโรโธโหติเมื่อวิชาดับแล้วนั้นดับไปหมดเหมือนกับว่าเมื่อถอนหลักแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับ
ใบก็ดับรากแก้วรากฟ้อยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยไม้ต้นนั้นก็รากถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตายตายตายตายตายไปด้วยกันหมดหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเลยค่ะน่ะเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกขอให้มันมาขอให้รู้เถอะคำว่าสันติโกก็ปัจจันเวตวงโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากธรรมอันนี้จะรู้จนได้เลยพระพุทธเจ้านิพพานเป็นเวลานานเท่าไหร่อะไรไม่สำคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลามันสำคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมสัจธรรมอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมากมากไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นกุญแจดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒิเลยนิโรธกับความดับทุกข์ก็เป็นผลมาจากมรรคทำลายกิเลสลงไปเป็นสาเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับไปเองดับไปเองดับไปทีเล็กน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับปึ๊บเดียวนะค่อยดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มดับทุกข์พรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกข์แล้วเวลาดับทุกข์แล้วไปไหนที่นี่กิริยาแห่งการดับทุกข์ดับแล้วก็หายไปเท่านั้นเองเมื่อทุกข์ดับแล้วก็คำว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทำหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัณหาใช่ไหมได้แจกปัญญาเป็นต้นนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี่ทุกข์สมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปปัญญาก็ดับไปเหมือนกันเพราะปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยกับทุกข์ก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมัดนิโรธกับมัดเป็นถ้าจะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกข์สมุทัยดับไปแล้วอันนี้ก็ปลดเหมือนเครื่องมือเหมือนศาสตราวุธเมื่อกล้าศึกราบหมดแล้วอาวุธก็ปล่อยนี่เพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรที่นี่หรือเราวันนิพพานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่หรือสัจธรรมทั้งสี่นี่เป็นบันไดเป็นทางเดินเมื่อก้าวออกจากนี้ผ่านออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั้นที่คือผู้บริสุทธิ์ทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกสิ่งหามากกว่านิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทำความดีนะคอยไปเอาสวรรค์นู้นคอยไปนิพพานนู้นนะชาติหน้านู้นนะนิพพานอยู่ในตัวนี่อย่าสนใจมันเลยมันไม่มีเลยอยู่ในหัวใจนี่นั่นคือกิเลสมันหลอกเอาให้มันจริงจังจะพ้นไปไหนข้าฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดการสถานที่คือทุกเวลากับกิเลสทุกประเภทปราบได้หมดเรื่องหน้าของมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นถ้าที่ว่ากิเลสมันผาดผลขนาดไหนเอามัชฌิมาอย่างผาดผลเอาฟาดกันให้แหลกไปนั่น
ครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสำหรับปราบกิเลสกิเลสอย่างชนิดที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็เอาเครื่องมือชนิดที่มีกำลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แหลมไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นแล้วโดยลำดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทใดกิเลสขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสติปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพิจารณาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสเรียบวุฒิคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกท่านปล่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุตินี่มหาสติมหาปัญญาเป็นนิมิตเมื่อไหร่เป็นสมมุติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่าอวิชชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญานี่เมื่ออวิชชาที่เป็นจอมวัฏจักรมันสิ้นอำนาจวาสนาทลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เรียกว่าปรมาณูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกข์ก็ปล่อยสมุทัยก็วางก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมรรคก็ปล่อยโดยตลอดทั่วถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้ที่เด็กตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้กิเลสแล้วไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับพบกับชาติมันจะเกิดในพบใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนไม่คิดหมดปัญหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเอาละเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาหลังนี้ด้วย

วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผลิตออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการอุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้ว แล้วพระพุทธเจ้านั้นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละประเภทการศึกษาเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นที่เราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเกสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5แขนงนี้ไปฝึกหัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดสรรพางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาคเจตจำแล้วก็มาคลี่คลายขยาย
ออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาคำจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้จากสิ่งที่ท่านเรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้เพื่อสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนงที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนนักตัดและส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเนี่ยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยธรรมทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นกรณีพิเศษแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายแต่ล้มลุกคลุกคลานไปตามความจดความจำความเข้าใจในตำรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งนะจึงต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขนขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่ได้เป็นเจรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นเจรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นเจรณะของโลกขึ้นมาธรรมจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลาย
และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมออกเป็นฆ่าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงเป็นแต่เพียงว่าเครือบแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆเนี่ยที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี้น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่ท่านให้นามว่ากิเลสจึงเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกำลังไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปซะหมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้นอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนมากนี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นข้าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อต้นไม้จนได้ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระไทยหรือพระกิจบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้น
แล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราวค่อยชำระสาสางกาฝากภายในจิตใจออกได้โดยลำดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทำกับกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเรื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นแหละเมื่อมันค่าเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กับกาฝากคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันจากจิตเนื่องจากเป็นนามมาทำเหมือนกันจะทำอะไรจริงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเสียหมดความทุกข์ความลำบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกลืนอย่างจมมิดก็กลัวความกลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างกาฝากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นเนี่ยวิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังและอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียทิ้งนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านเป็นในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบเป็นเดินหลับดาเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนั่นจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นไผ่สิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้พุ่งสั่นลำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น
อันนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาพกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยทันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์5ของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือนะมันก็เริ่มทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนะมันสำคัญมาก

0: ไปโดยลำดับลำดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดบ้างขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาสิ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับทุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นไปในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องเลยพิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้ไปโดยลำดับนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งล่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเปลี่ยนไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในท่านสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่นแต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะกอที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีแต่จะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดแต่ได้ก็ตัดขาดแต่ได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติและสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวแล้วดูที่ในตำรับตำราข้างพุทธการมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปลี่ยวๆกับสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเล่าเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความชิบหายใบปวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นนางตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศน์นี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม้ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายดายนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้น
1: เพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเล่นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยเท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้ว ความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทเป็นความเพียรตลอดเวลานี่อันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้ง

0: นั้น
1: ด้วยเหตุนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคคมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่นั่นเนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเปลี่ยนของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้ค้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมันมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่นั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลสก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือเกิดขึ้นที่ใจทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองนะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษเจือจิตใจโทษเจือความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยเวลาที่จากนั้นแล้ว

ใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมะพุทธเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวอ้าวถึงเสือจะเดินดุ่มๆเข้ามาตอนมาหาเราเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่มาคุยเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ค้ำฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมาเกิดเลยเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ถ้าว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเรานี่มันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากของเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วมันไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันสังขารสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้ว1แล้วนะโกหกเรา2แล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันเปรตเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดานี่กล้าหาญอย่างที่ว่านี่แหละเนื้อให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาแต่เสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่กระทบสถานจะไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายมากันเหนือมาเยี่ยมกันเหนือถึงเสือจะกินมันก็ไม่มีตัวไม่กระทบสถานเอาตายก็ตายเพราะความกล้าหาญมันเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวเป็นตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบำเพ็ญนี้ความกล้าหาญทานไทยเป็นขนาดนั้นดูสินี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือเอาไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอดุตตะไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้แล้วสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันและเห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละเมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้แล้วทำไมพูดมาได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แท้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นสิให้พิจารณาให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงทำมากวิชานั้นเป็นโมฆะจริงๆเหรอสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นสิโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะจริงจะเลิศประเสริฐอะไรเราก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปมันก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนการธรรมะอยู่กับคนประเภทปทะปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้วสิ่งใดที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะหนูเฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั่นแหละกิเลสมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้
มันออกอาการในอาการไหนรู้จนกระทั่งเอาให้มันบริใจบริสุทธิ์นั่นน่ะ

กลมายั้งกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเจ้าอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลานี่ไงพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่แสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมันในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นแหละการชำระตนเองต้องให้มีความอาถรรพ์ชันชัยเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นน่ะฮะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละท่านทำไมจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ชำระหรือให้สังหารมันหรือทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยเนี่ยการปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเนื่องว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันนะมันจะตายที่กระเป๋าจะไม่เกิดจนกระทั่งถึงสมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านท้าให้ทำแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งเหล่านี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ธรรมละที่สติธรรมปัญญาธรรมแสดงตัวแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนั่นเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วก็เป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือมาเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นน่ะเรื่องการชำระกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก็จะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวไม่ไหวอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเธอน่ะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเลยไม่ได้เรื่องวันหนึ่งปวดเข้ามากับมันนับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดแจ้งแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราก็ไม่เห็นมีสิ่งวิสุทธิ์อะไรและเราจะเอาความมีสิ่งวิสุทธิ์อะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อเจ้าแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงได้กิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นไปสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ได้ฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามจะขอให้ถามเงินพอกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็พ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นฟังสิแล้วมันจะไม่หมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวลแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเสี้ยนนั่นเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอนมันออกหมดเท่านั้นมันถึงจะสบายใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่น
ใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ตักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนไม่งั้นธรรมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมตอบได้ชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังไม่ยึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยเห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานะทักษะขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยึดใจยึดมาโดยลำดับนาพอปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วรากปล่อยถอนพวดมันออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นมีกิเลสทนนั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นนี่ตลอดเวลากะนั่นข้ามนี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปักลงไปที่ตรงไหนกิเลสมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรยาไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดัดเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์ก็ยกยื่นให้กับเหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นแหละเจ้าของต้องเอาไปจารณ์ในเอา คิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะแต่ว่าประกอบพิจารณาความเพียรตัวเองทำพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ้งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในกายในพระไตรและความฉลาดแหลมผมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมผมพิสุทธิ์ก็คือพระพุทธเจ้าพูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสวดคาถาธรรมตัดได้ชอบไปแล้วนั่นนี่เราไม่พิจารณาเราสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายก็แทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดใช่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดที่ใสเลยสร้างเลยเดี๋ยวสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลยมันพากันตั้งใจพึ่งปฏิบัติไงเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งที่อยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละที่ไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเครื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามเด้อเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นน่ะมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะเราหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรน่ะจำให้ดีนะคำนี้นะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตามมันจะไปกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋อท่านยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟวารกันสู้ไม่ได้เผาไฟวารกันมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่สิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาอยู่ที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไป
แต่โลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมุติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟนั่นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นสิเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นนั่นแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่นน่ะมันนั้น100ชั้นมันก็ไปร้องไปคลางอยู่ใน100ชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้น่ะถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริง 100% ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วน่ะเห็นไหมต้องเห็นเนี่ยท่านมาท่านเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปสิว่าพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งที่อย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือคนเราแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจริงเต็มส่วนได้แล้วลูกก็ไปตรงไหนก็ยอมรับนั้นมันพากันตั้งใจคือปฏิบัติผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนธาตุขันธ์ก็ยังว่าล่ะวัยมันก็แก่ลงไปเห็นไม่ราชลาลงไปเลยดับดับแต่มันขยันขันแข็งนั่นหมามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่ก็หมู่กับเพื่อนอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยการแนะนำสั่งสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะอำนวยให้มากน้อยถ้าธาตุขันธ์ไม่อำนวยแล้วก็จะอะไรมาเทศเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยเพียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันเป็นเครื่องแสดงออกนั้นหมู่เพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้เด็กหนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าแต่ผู้ทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย้งกันก็แสดงให้เห็นชัดว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นข้าศึกต่อเพื่อนต่อฝูงต่อครูต่ออาจารย์นั่นยิ่งประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่างไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยขออย่าให้ได้เห็นขออย่าให้ได้ยินเอาละเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้พอ

นี้จะอธิบายสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าในพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินเป็นแบบตายตัวสืบทอดกันมาเป็นลำดับให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบตามโอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดรู้ถึงว่าดับพระทัยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยว่าพระองค์เสด็จไปเรื่องอะไรตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีใครทราบได้ในคืนวันนั้นจะทราบได้ต่อเมื่อนายชนะออกมาได้กลับมาจากที่ทรงพักและเมื่อเสด็จออกไปทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกอย่างจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนธรรมดายิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทานแล้วสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนาไม่มีขึ้นในโลกคนจึงไม่มีใครจะสนใจแค่ความบุญต่อผู้คนเมื่อได้ประสบพบเห็นองค์พระสิทธัตถะราชกุมารออกบวชฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาความสะดวกในการอยู่การไปการมาการขบการฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ท่านในเวลานั้นรู้สึกจะเป็นความลำบากไม่น้อยเพราะไม่มีใครเขาศรัทธาเหตุที่ไม่มีใครเขาศรัทธาก็เนื่องจากว่าศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพระสุคตานาถกุมารที่ออกเป็นเสด็จออกทำพระองค์เป็นนักบวชฉะนั้นท่านจะเสด็จอยู่ในที่เช่นไรที่พักที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยที่วันนี้และไม่เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคนอนาถาอยู่โดยดีอนาถาทั้งที่อยู่ที่อาศัยอนาถาทั้งวัตถุปัจจัยเครื่องเยียวยาภาพพันเมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความสุขในทางโลกก็ต้องขาดลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนตนนั้นความทุกข์ความลำบากในการอยู่การไปการมาการพบการกันแม้จะเป็นเช่นนั้นพระไทยที่มีความมุ่งหวังเพื่อจะบำเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์และเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่เคยท้อพระไทยภายในของพระองค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระองค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งและท้อถอยทรงบำเพ็ญไปตลอดเวลาตามที่เราได้ทราบแล้วในปริยัติประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายก็เป็นเหตุให้เส
งรู้สึกโทษแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอานาปานสติที่เคยทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวยังทรงเขย่าอยู่จึงได้น้อมเอาอานาปานสติมากำหนดพิจารณาก็ได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นในคืนนั้นเมื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุแห่งธรรมที่ถูกต้องตามพระจริตของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเหตุให้รู้เรื่องทั้งปุถุนิวาสชาติต่างก่อนว่าได้เกิดมาอย่างไรไปอย่างไรไม่ได้สวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างสตุปาทยานความเกิดความดับเรื่องความทุกข์ของสัตว์เคลื่อนจากภพนี้แล้วไปสู่ภพไหนบ้างก็ทราบพอเตือนเป็นปัจฉิมยามเตือนสว่างพระปัญญาก็ค้นดูเรื่องปัจจัยการอันเป็นรากเหง้าของภพของชาติที่มีในตำราว่าอนิจจาปฏิญาสร้างฆ่าลาเป็นต้นเมื่อหนึ่งทรงค้นเข้าไปเป็นลำดับก็สามารถทำลายอนิจจามากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในคืนเดือนหกเดือนระยะที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพเด็จออกผนวดทีแรกจนถึงวันตรัสรู้เป็นเวลา6ปีในระยะนี้เรื่องความสุขทางด้านร่างกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเราเลยเพราะเป็นแบบอนาถาลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขั้นอนาถาแล้วต้องทุกข์แสนสาหัสแต่พระทัยที่มุ่งในอัตถธรรมนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่ต่างมีความมุ่งต่อการพ้นทุกข์โดยทันทีนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์ทรงได้รับความอยู่สบายเพราะมีเส้นที่ตั้งไว้ในความพ้นทุกข์อันหนึ่งเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพยายามจะแนะนำสอนประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่ก่อนแสดงแก่พระเป็นตัวกีทั้งห้าคนปรากฏเป็นพาลยบุคคลขึ้นมาเป็นลำดับแต่ตอนนั้นพระศาสนาก็ว่างฝังออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างไรจึงได้ตรัสรู้และอยู่ในสถานที่เช่นไรจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนั้นต้องนำมาแสดงแก่บรรดาสาวกทั้งหลายตลอดมาดังนั้นคำว่าลุกขโมลเชื่อมาเป็นนั้นอุตส่าห์ปปัญชายะอัตไทโวยาวัตีอย่างอุตส่าห์โอกาสมีซึ่งแก่เนื้อความว่าท่านทั้งหลายในบวชในพระศาสนาแล้วจงหาอยู่ตามร่มไม้ชายเขาและจงทำความพยายามอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิดเท่าว่าเช่นนี้จึงมีตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และบรรดาสาวกทั้งหลายก็ได้ดำเนินไปด้วยความสงบเงียบหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญตนอยู่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นลำดับลำดับมาปรากฏว่ามีสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนวันนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ตื่นถึงความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาตกมาสมัยทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินสมัยปัจจุบันนี้ผมมีท่านพระอาจารย์เสาท่านอาจารย์มากท่านก็เลยลงรับไปแล้วต่อ
อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับๆผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในเพศแห่งนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเพศฆราวาสจะทำอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมอันคงที่ผู้ปฏิบัติตามให้ถูกตามตามหลักธรรมะนั่นเองผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมเป็นของคงที่อยู่เสมอเหมือนกันมาอย่างนั้นการถักเป้าหมายไปจากข้อปฏิบัติเราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชอย่างท่านก็ตามดูแต่อุตสาห์บำเพ็ญตามโอกาสอันควรของเราเช่นนี้ก็นับว่าเราไม่ได้เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของจริงประกาศที่แนวทางที่ถูกต้องไว้ผู้ปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสต้องตั้งหน้าสาอุปสรรคด้วยกันทุกอย่างเพราะทุกอย่างรู้ทุกสิ่งโดยมากที่มีอยู่ในจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อธรรมโดยตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องฝืนอุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศึกไม่มีข้าศึกไม่ทราบจะลบกับข้าศึกการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าลบข้าศึกภายในก็ต้องมีเป็นทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สบายใจภายในเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยแท้เดียวเราควรจะมีอุบายวิธีพิจารณาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นให้รู้เป็นลำดับไปเรื่องอุปสรรคเหล่านั้นจะค่อยลดหย่อนผ่อนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกับตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อการพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองธรรมะกิเลสก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ให้ที่เป็นส่วนรวมว่ากิเลสเท่านั้นเองคือว่าอาการที่ท่านปรากฏที่ดีงามทำตัวของท่านเป็นที่ร่วมใจแก่ประชาชนท่านก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆกิเลสปัญหาจะตกไปความสะดวกกายสบายใจสำหรับความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นมาเองนะศาสนาก็เป็นของจำเป็นการกระทำทุกอย่างก็ไม่ต้องมีเล่ามีรอนมีแบบมีแผนตำหลักตำราที่หลักที่เขียนไว้เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ตามธรรมนาคือเป็นการพยายามอบรมเพื่อตัวเองนี้ถึงจะได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปมันขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนให้ถือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่แก่มาเราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างอื่นไปนอกจากจะพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดตามเรื่องความขัดข้องนั้นแล้วเขาจะดับไปเพราะพิจารณาถูกจุดเช่นเดียวกับโรคที่กำลังกำเริบอยู่แต่เมื่อถูกยาแล้วจะทนกันไม่ไหวถ้าไม่ถูกกับยาเราจะบ่นมันดังคำหายก็ไม่หายเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นออกไปไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดและต้องดับผู้ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดมีฤทธิ์ทุกข์เกิดทุกข์ดับไปสุขดับไปนั่นเป็นสภาพอันนี้สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับผู้ใดกับเรื่องใดทั้งฉะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ปรากฏขึ้นสภาพนั้นต้องดับจะดีหรือเสียสุขหรือทุกข์ความสุขเศร้าหรือรื่นเริง
ป็นสิ่งที่แฝงขึ้นมาเพื่อระยะการระดับไปแต่ผู้ที่รับทราบในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งต่างหากเราจะนำธรรมชาติอันนี้เข้าไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่เกิดจากจับหลักนั้นเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาให้แยกกันพิจารณาเสมอทั้งจิตทุกข์ร้อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความทุกข์ความร้อนนั่นได้อย่างสมัยและทุกข์จะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตามธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอมากทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยและดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทำความองอาจกระหายและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นให้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันคือเรากับทุกข์กับเราแยกกันไม่ออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเราเสียทั้งนั้นและเป็นเราเสียเองอะไรกระเพื่อมที่ไหนจึงมากระเพื่อมถึงเราคอยให้ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผัสหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่ทั่วสารพางร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปธรรมไม่ว่าส่วนนามธรรมมันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เรารูปกายทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราจึงกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ไปเสียคำว่ากลายเป็นเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายประจำกลุ่มเหล่านี้นั่นเองหัวใจก็หาเวลาเที่ยงตรงไม่ได้คงที่ไม่ได้เดินอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจึงคู่เข้ากันการปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่องสภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยตัวนั้นเองอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปถึงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อยู่ทุกๆเวลานี้มีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันถ้าทำที่ปรากฏขึ้นกับเราโปรดได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจเราเท่านี้สิ่งอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเรานี้ไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ส่วนใดที่เราได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือปักปันเอาไว้แล้วมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานั่นอันนี้ก็เพราะความประสานของใจและความหมายของใจมันยึดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นนั่นก็กระเทือนมาถึงนี้ถ้าเราไม่มีความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะห์เราอยู่

ที่ท่านอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งเหล่านี้สงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นลำดับไปตามที่เล่าให้ฟังผ่านน้ำเมื่อตะกี้เมื่อตะครู่นี้ว่ากระแสของใจนี้จะต้องอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ตามส่วนเหล่านี้ทั้งหมดการพิจารณาจึงเป็นเหมือนกันกับยุบน้ำออกจากกระแสของใจที่กำเนิดกำเนิดหาที่ซุ่มซ่อนให้เปิดเผยขึ้นมาสำคัญที่ตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นสำคัญอะไรก็พิจารณาตรงนั้นจิตก็หายสงสัยถอนตัวเข้ามาเป็นลำดับกระแสของจิตกับตะล่ำตัวเข้ามาเป็นจุดให้เห็นเด็ดชัดเหมือนกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากฝูงไปก็รู้เมื่อไล่เขาสู่จุดรวมแล้วถ้าปล่อยให้เส้นผ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหนไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะทราบได้แม้ขโมยแต่เขาจะมาลักเอาไปสักกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะสัตว์ไม่ได้อยู่รวมกันถึงพอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัวไหนจะตีออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมาลักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่มีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพาดถึงกับสิ่งใดจะแสดงกิริยาออกไปอะไรออกไปจากใจเพราะอำนาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบเรื่องของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปอีกรวมเข้าไปเป็นลำดับจุดรวมของจิตก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงธรรมที่คงที่รวมเข้าไปได้เป็นลำดับไล่ตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดิมของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงจนกรอกเป็นมุมแล้วมันจะไปไหนเนี่ยแม้ตัดสัตว์ก็ยังต้องยอมจำนนกิเลสตัณหามีอยู่กับเราไล่เข้าถึงที่จนมุมแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ยอมจำนนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะไล่กิเลสตัณหาเข้าไปถึงมุมแล้วก็ไปจนมุมพระพุทธเจ้าที่สุดนี่จุดอวิชชาปัจจยาฆ่ากันก็ฆ่าติเมื่อฆ่าเจ้าตัวก่อเหตุก่อถึงเสร็จแล้วมันก็หมดเท่านั้นรู้กันหมดแล้วถึงทั้งว่าภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทำความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทำความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็ถูกทำลายฐานจุดตั้งของกิเลสตัณหาอาสวะทุกอย่างก็ถูกทำลายเรียกว่าที่มั่นถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยปัญญาแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกลิ้นกายก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีที่จะตัณหาอันใดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสนอกจากจะดูกับจิตผู้หลงดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าออกตามความหลงทั้งหมดแล้วก็ได้ถูกจำลอกปอกสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งของหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรจะเป็นที่จะตัณหาที่ขันก็กลายเป็นขันล้วนๆไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยถือว่าเป็นธาตุหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทำให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกวิชาจับเชิดไปเชิดมาอยู่นั้นแต่เราก็ตื่นเงาของเราพอตัวธรรมชาตินั่นได้ถูกทำลายไปเสียด้วยอำนาจของปัญญา

ความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วสิ่งอันนี้ก็คงที่อยู่ของใครของเรารูปก็ต้องเป็นรูปอยู่เช่นนั้นเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมดาของตนไม่ถูกทายไปตำหนิติชมหรือจะตักตันเกลียดแรงยึดหมายเอาไว้จะไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยที่สุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกอ่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีนั่นแหละคือท่านบอกสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีสบายเลยเนี่ยเรื่องสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้าศึกต่อเองมันก็ไม่มีไปแล้วอะไรจะสบายเท่าจิตหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้เมื่อธาตุขันธ์จะเป็นความมีคนมีการขึ้นมาเกิดเจ็บท้องปวดหัวก็รู้ตามธาตุตามขันธ์ไปเสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันธ์ที่ยังเป็นเรือนของทุกข์อยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขามันไม่ดับทุกข์มันเกิดขึ้นมากขันธ์มันทนไม่ไหวมันก็แต่แล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเข้ามาจากที่ไหนมาเป็นธาตุเป็นขันธ์ของเราเข้ามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่ไหนนั่นจิตถ้ารู้แล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตุขันธ์ก็รู้ว่าธาตุขันธ์ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้เกิดไปแล้วจะไปหลงที่ไหนนั่นมันต้องรู้อย่างนั้นธรรมรู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ขอดอะไรไปแล้วเวลาแต่ลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นธาตุเดิมของเขาดินน้ำลมไฟธาตุเดิมของเขาความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่หนึ่งไม่ได้หลงครับความสุขอันสมบูรณ์ของใจคำว่าสัพพะดุสาเสสานิพานก็คือมีความบริสุทธิ์ภายในจิตโดยสมบูรณ์แต่ยังอาศัยธาตุขันธ์อยู่รับรู้เรื่องเวทนาทั้งสามที่เกิดขึ้นในขันธ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ซึมซาบถึงใจอนุปาทิเสสนิพพานก็คือว่าธาตุขันธ์แตกสลายปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจิตที่มีความบริสุทธิ์เป็นดวงแล้วก็ถอนตัวออกไปและไม่ต้องประยุทธ์มั่นถือมั่นที่ไหนมันก็หมดปล่อยความกังวลนิพพานังปรมังทุกขังถ้าไม่มีที่หาที่ไหนก็เป็นนิพพานแล้วนั่งอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นเป็นอยู่ที่นี่มันก็เป็นนิพพานถ้าใจบริสุทธิ์แล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรไม่งั้นท่านจะเรียกว่าท่านคงที่ก็คงที่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใดการปฏิบัติทำเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรากฏได้ในผู้สนใจต่อการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราแสวงหาสัพพสมบัติภายนอกนั่นเองใครมีความขยันหมั่นเพียรและมีความเฉลียวฉลาดต่อการแสวงหาสัพพคนนั้นก็ต้องได้สัพตามกำลังความฉลาดของตนผู้แสวงหาธรรมะก็เหมือนกันเพราะสัพภายนอกภายในไม่เคยทิ้งไปจากโลกจากบุคคลมีอยู่เช่นเดียวกันคำว่าธรรมไม่ใช่อยู่ฝากโลกแบบนี้ไม่ใช่ฝากคนคนนี้คือไม่ใช่ฝากเราไปมันอยู่กับเราสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าแสวงหาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนใครมีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาทรัพย์ได้ตามฐานะของตนเรื่องทรัพย์ภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยังขอให้มีความภาคภูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังรากฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความย่อท้อเป็นสิ่งที่จะกีดขวางทางเดินของเราการเป็นธรรมเขาจะหาว่าเป็นความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้ไรเพื่ออะไรก็เป็นไปต่างๆ
มีเรื่องของกิเลสจะต้องแฝงขึ้นมาอย่างนี้พอการแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เราเป็นคนแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไหนเรายังมีการแสวงหาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้จะได้ทรัพย์มาเป็นสมบัติของตัวอยู่เช่นเดียวกันการแสวงหาธรรมะก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี้เป็นหน้าที่ของเราจะหาได้โดยกันทั้งนั้นรู้สึกเพียรภายในจึงขออภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายแสดงธรรมเพียงเท่านี้

ที่ท่านแสดงไว้ว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อกิเลสตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้วกิเลสตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยูแบบจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานนี้สุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตตรธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความ

มีจำนวนมากต่อมากทีเดียวใครจะไปทราบว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกำแพงอันหนาแน่นกำแพงคือกิเลสอันหนาแน่นมันปิดกั้นเอาไว้

็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไม่ว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่ากิเลสมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตตรธรรมเหล่านี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละ

ขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มแต่สมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้อความสุดเตื่อมหมดหวังนี้มาให้ใจนี่มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามวิมุตติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วเพราะจะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กล่าวนี้พอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตให้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยคพยายามในแง่คิดแง่อัตแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตตรธรรมอยู่ที่ไหนจริงไม่ถามพอพ้นจากกำแพงปัจจุบันมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์มีกระแสปนิพานธาตุพื้นแล้วทั้งหลายนั้นโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคและทำลายคนอื่นได้ด้วยด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นข้าศึกต่อศาสนาธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างจะกำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมแต่อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผา

สิ่งที่รกรุงรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเองถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไว้ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้จุดตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าอยู่ใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นคือกิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความบินหนาละอาใจต่อการดำเนินความบินหนาลาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความหนาลาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดธรรมไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใด
ในทำความเดือดร้อนไม่กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ปากเสียบฝากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับตำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับตำนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือธรรมได้จากความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาธรรมทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ใดบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นปฐุมกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดับดับมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัตภูมิธรรมคือความสำคัญมั่นหมายว่าตนนี้ตนฉลาดยึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละที่เป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในครั้งพุทธกาลที่เรียนจบพระไตร

นักปราชญ์ในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์ท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบบที่เรียกไปไม่รู้

เกิดลูกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปถ้าปล่อยให้เกิดพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์ไม่ลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคัมภีร์โดยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านนองตนว่ารู้วาชนะจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวของเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทำจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่นะระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเลี้ยนความเรียนรู้มามากน้อยนั้นยังไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเที่ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปคาดต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้มาสันทิฏฐิโกปัจจตังเวทิตัปโปยินดูหินี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกเล่นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตกาลนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งมวลว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผังเอาจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิ์ขาธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตสาลงมานขาตันตาตัดโจนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้ง5และอวัยวะทั้งหมดนี้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงไอ้กิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั้น
ก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทางนั้นนั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับสิระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเกศาผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโพโลหิตซึ่งฝังพุกข้าวกันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นแล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่พับไม่พับไม่พากไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากซากอย่ากำหนดสถานที่การเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้นะเจสาลงมานาขาต่างๆมันงามที่ตรงไหนคำว่างามมันได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่

ความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิคูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องชาต้องล้างไม่ชาไม่ล้างไม่ได้ทรงปิ่นเข้าพุ่งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนอื่นถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้ง

ปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปัชฌาย์มาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันภาคปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้ยาวแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีหน้านี่กิเลสหัวเราเปล่าว่าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมเนี่ยถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรภาคปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจน

0: มีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนานไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษเท่านั้นก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันพิจารณาจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเซ่อเซ่อซ่าๆมันจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบมีเรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นผมดำเนินภาคปฏิบัตินี่ให้แน่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับกำนาทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับความเชื่อความเรื่องศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนั้นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายนี่ความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียมไม่ได้แล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าธรรมอันนี้ไม่หนึ่งน่ะมีอยู่กับหัวใจแต่ความนั้นไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสนี่ถ้ากิเลสมัดไว้มันไว้จะทำที่ไหนจะอาจยังมาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสังขารธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสมันอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย นี่เพียงขั้นสมถะธรรมก็หาอะไรมาเทียบเคียงมาเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเคียงว่านั้นใช่อันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจอะมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธกันไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาที่นี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเคียงว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรานี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในสังขารนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะ มันไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความมหัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่นี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์ทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะเพราะธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ธรรมทั้งดวงนี่ธรรมทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงธรรมขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนยันเอาละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทํานองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกลมกลืนกันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเรายังไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำยากนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่มีอยู่มีอยู่นั่นเวลานี้ที่สถิตของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั่นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกดูเองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจังเยยิตะโบวิญญูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจังเยตโบวินยูนี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมด นี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนถูกวิสัยเดี๋ยวนี้มันถูกวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเรือหอกระบินอย่างนี้ตั้งแต่เท่าแก่โบราณโบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนหอได้มีเรือหอกระบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นใหม่ให้เวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมไปใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดสดร้อนร้อนอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดสดร้อนอยู่เวลานี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับดาคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินลงตรงนี้แล้ว จะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายนี่เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วเช่นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นอาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเบื้องว่างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่มีอำนาจของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไหมธรรมไม่สุดสมมติไม่สุดเอื้อมของสมมติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้ยังไงสมมติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยเอาจนกระทั่งสมมติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมติกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรอธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านี่มรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังใช่ไหมท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั่นจริงแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่มันมาอยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนั่นคือว่าศาสนธรรมศาสนธรรม 80,000 สิพระธรรมขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแผนถังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึงธรรมนี่เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้จริงนะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงเอาจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าธรรมพาฝืนให้ธรรมเข้าใจเอาไว้ตรงนี้พอดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัตธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษธรรมนั้นเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็กมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวแม้แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีธรรมแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้เห็นธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะจะไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถสาคตท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาอรรถสาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถสาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั้นแลเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นอรรถสาคตโดยลำดับนานจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นอรรถสาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดแล้วยกมือไหว้ขึ้นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วมันพูดแล้วก็สาโทหว่างเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใคร
1: แม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถาม
0: ถึงว่างนี้เลยนะ
1: จะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกัน
0: หน่อยนั่น
1: ถามทำไมถามให้โง่ทำไม
0: ท่านว่าแม่ท่านพูดอย่างแบบอุทานแต่นะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะเวลาท่านแสดงออกแสดงออกมาอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยอย่างอาจฐานไม่มีกระทบสถานนั่นแหละจริงแล้วก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วกระทบสถานที่ไหนเอาที่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเยอะเอาตรงนั้นนั่นคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะมันอย่างนั้นแต่ก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเยียบอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นมันเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินจงกรมไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้วมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะอำนาจของมันนี่แหละที่ว่าที่เหลียดมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นภัยต่อตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดเพลงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิได้อยู่ตามรากมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดอ่อนมากอ้อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาสัตว์โลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับกิเลสรถของธรรมกับโลกกิเลสเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับไม่ต้องถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดจะตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรภัยจะเกิดตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยมันพากันเอาให้จริงจังเลยการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตดูกับเรามาตั้งกับตั้งกันเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั่นแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดิมดับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์โดยลำดับหนักเนี่ยที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเถอะตายก็ตายเถอะขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันตายไปแล้วคืนลงไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอยู่มันยิ่งหายไปอยู่คอยแต่จะตายเท่านั้นนั่นแหละที่เรียนมันขวางกลนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นนี่สิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นเราเข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นมันจะใส่ข้าวคลั่งไปโอ้ยพูดทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของที่เรียนนี่ไม่ละเอียดจริงไม่ทำเท่านั้นที่จะฟัดเหวี่ยงนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเหวี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่ในสมมติผู้จะแก้สมมติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมติตามกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้ว
1: เราก็ไม่ต้องพูดแหละจังเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอตั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังจากภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตาที่เหลือหูที่เหลือจมูกที่เหลือไปหมดมองไปมีแต่ที่เหลือมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเป็นคนจนหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงจะเป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดูกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสุขินดิ้นรถอะไรมาสัมปัตสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปลดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจิตกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแผ่นธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแผ่นอันเดียวกันทั้งหมดปัญหานั้นพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะการพลาดพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจปากเป็นปากตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กับกองทุกไปกองทุกยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกมันเอาของวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนาะจากที่เด็กมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงตอนนี้

สิ่งที่โลกตัวที่สุดคือความตายไม่ว่าโลกไหนทวีปใดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลกลัวกันทั้งนั้นโดยไม่เรียนวิชาจากโรงเรียนเรียนไม่มีใครสอนเรื่องความตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันแม้แต่สัตว์ก็ยังทราบและกลัวกันมนุษย์เรายิ่งกลัวมากกว่าสัตว์อีกกลัวจนหาที่กลมที่วางไม่ได้กลัวตกต้นไม้จนถึงกับต้องต่อยกิ่งไม้ตกลงมาคือไม่มีสติสตังจะเกาะจะหนีกิ่งไหนไว้พอทรงตัวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ตกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตัวก็เป็นตัวอ่อนไปมือไม้อ่อนไปปล่อยกิ่งไม้จนตกลงมาตายก็ถึงได้คือความกลัวเกินไปมันโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนใจที่คอยจะส่งเสริมยุแย่หาพิษภัยเข้ามายุ่งกวนหรือส่งเสริมความทุกข์ให้มากขึ้นอันนี้สำคัญอยู่ว่าถ้าลำพังความเจ็บปวดธรรมดาของร่างกายจิตใจไม่เข้าไปแทรกส่งเสริมเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ยุ่ยเหยื่อก่อกวนต่างๆความทุกข์ก็ไม่รุนแรงทุกข์ก็ทุกข์เพียงร่างกายไม่ทุกข์ถึงใจแต่พอใจเป็นตัวการเท่านั้นทุกข์ใจยิ่งมากกว่าทุกข์ส่วนร่างกายด้วยเมื่อใจเป็นตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบจะอาศัยอะไรร่างกายทั้งร่างไม่มีที่บรรเทาเพราะใจเป็นผู้ทำลายทำให้โรคกำเริบมากขึ้นบางรายถึงกับตายไม่มีสติสตังค์ไปก็มีแย่ซึ่งเหล่านี้เคยมีประจำสัตว์ทั้งขานมาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่านานเท่าไหร่โลกก็ยังมีความกลัวตายไม่จืดจางทั้งที่เคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันน่าจะมีความเคยชินกับสิ่งนี้พอมีอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหลบหลีกกันได้บ้างก็ไม่ขอให้ความกลัวทุกข์เหยียบย่ำอยู่โดยลำดับยิ่งกว่าทุกข์เหยียบย่ำทำลายเราความกลัวทุกข์ความกลัวตายเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าทุกข์ธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในชาติในภายเพราะความทุกข์อันนี้มีสิ่งส่งเสริมให้เป็นไปเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังคฉามิซึ่งเป็นหลักใจของเราที่ฝากเป็นฝากตายนับตั้งแต่การรู้จักเรียนสาภาวะและรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสบไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มพระทัยด้วยความประจักษ์แล้วจะนำอะไรมาสอนโลกล่ะความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในแง่ใดพระพุทธเจ้าเผชิญมาพอแล้วแล้วท่านแก้ไขหลบหลีกด้วยอุบายวิธีใดท่านถึงเป็นไปด้วยความเกษมทั้งหลายแม้ขณะจะปรินิพพานก็ทรงรับสั่งกับพระสาวกทั้งหลายอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายในพ
พระจริยะของพระองค์ถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็มีแต่เรื่องความโกรธกวาดและสั่งและสายทิ้งเมื่อทิ้งตัวหมดสติสตังบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆก็เหมือนคนบ้าเราดีๆนี่เองในขณะนั้นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอย่างนั้นไม่ทรงละลวดลายแห่งความเป็นศาสดาของโลกอยู่แม้นิดเดียวขณะที่กำลังประชวนหนักๆมีพรามแก่คนหนึ่งอยากจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าถูกพระอานนท์ห้ามไว้ไม่อยากให้รบกวนพระองค์ทรงและความลำบากมากยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ซึ่งก็มากอยู่พอแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งให้เข้าทันทีและประทานพระโอวาทโดยย่อแต่พรามแต่คนนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเรานี้ให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้เป็นคู่เคียงกันกับการปรินิพพานของเราตถาคตซึ่งจะเป็นไปในคืนวันนี้แน่นอนขณะที่เรานิพพานกับปัจฉิมสาวกให้เกิดขึ้นในระยะเดียวกันรีบออกไปปฏิบัติความเพียรเพียรอย่างนี้และรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้แล้วก็ออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่นอกพระวิหารโดยไม่ให้สนใจอะไรกับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมที่จะพึงได้รู้ได้เห็นได้บรรลุในคืนวันนั้นเพื่อความเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็เป็นปัจฉิมโอวาทวาระสุดท้ายว่าท่านบรรดาในภิกขุเออามันตยามุโรภิกขุระยะธรรมาสร้างข้าราปมาเดนะสัมปาเดชะคือก่อนภิกขุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายเราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนี้ประจำตนขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความไม่ประมาทเถิดเท่านั้นก็ทรงทำหน้าที่ไปนิพพานตั้งแต่บัดนั้นต่อไปไม่ทรงรับสั่งอย่างใดอีกเลยและไม่ทรงหวั่นไหวต่อความล้มความตายใดๆที่โลกกลัวกันอย่างมากมายเลยนี่คือศาสดาของพวกเราท่านทรงดำเนินสอนธรรมก็สอนเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนให้เห็นความจริงของตนเพื่อจะไม่หวั่นไหวความหวั่นไหวก็คือความไม่เห็นความเต็งเครื่องหลอกตนเองสนุกตกใจเสียอกเสียใจอยู่เรื่อยๆไปและเรื่อยมาส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีอันใดที่พระองค์ถือว่าเป็นข้าศึกในขณะจะไปนิพพานทรงทำหน้าที่ไปนิพพานให้เต็มภูมิของความเป็นศาสดาของโลกด้วยการทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานซึ่งเป็นรูปฌานสุดนี่แล้วก็ออกเสด็จออกจากรูปฌานสี่นี้ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะอินญายัญจายอินญายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธดับสัญญาเวทนาทั้งมวลระงับอาการของสมมติอยู่ในนั้นชั่วขณะก็มีพระสงฆ์บางองค์
แต่แน่ใจว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ท่านไม่มีความชำนาญในทางนั้นจึงถามพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาวิชาสามารถรู้จักวาระจิตของคนอื่นแม้พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบได้แล้วถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือพระอนุรุทธะก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่าย่างก่อนพระองค์ทรงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุฌานอันเป็นรูปฌานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานจนหมดฌานนั้นแล้วก้าวเข้าพักอยู่ในสัญญาเวทไทยตานิโรธขณะนี้ยังไม่มีขาดพอถอยจากนั้นก็ถอยลงคงถอยลงมาโดยลำดับตั้งแต่เนสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นอรูปฌานจนถึงปฐมฌานอันเป็นรูปฌานลงถึงขั้นของพระจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับฌานใดๆแล้วทรงก้าวเข้าฌานพอผ่านจตุตถฌานไปเท่านั้นก็ปรินิพพานนั้นเราพิจารณาดูเรื่องความละเอียดจนนอกสมมุติแล้วพระจิตของพระพุทธเจ้าเป็นพระจิตของศาสดาเอกของโลกซึ่งเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติใดๆตัวตนเลยเหตุใดพระอนุรุทธะซึ่งก็เป็นพระสาวกอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปรัชญาวิชาคือรู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นสามารถทราบได้ทุกระยะที่พระองค์เสด็จเข้าฌานนั้นๆ นั่นแหละสิ่งนั้นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่พระอนุรุทธะได้เห็นด้วยญาณของท่านจากพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เสด็จพาดพิงกับฌานอันเป็นสมมุติขั้นนั้นนั้นพอก้าวออกจากสมมุติทั้งหมดแล้วแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาตินั้นอยู่โดยสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่มีสมมุติอันใดที่จะก็ไปพาดถึงพอที่จะยกออกมาพูดได้พระอนุทะก็หมดความสามารถที่จะยกออกมาพูดให้ใครๆเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นทราบได้เหมือนคราวที่ท่านกำลังเหมือนขณะที่ท่านกำลังเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นคุณไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าหากเราจะเทียบถึงเรื่องความมีอยู่ความสูญไปของจิตอีกแง่หนึ่งพอเป็นเครื่องพิสูจน์กันเราก็พอจะเข้าใจได้ในตอนนี้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นหากสูญไปจริงๆอะไรเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นๆพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์หากความบริสุทธิ์นั้นได้สูญสิ้นไปแล้วในขณะที่ถึงความบริสุทธิ์หนึ่งพระองค์เอาอะไรมาสอนโลกสองขณะปรินิพพานทำไมพระนุทะจึงทราบว่าพระจิตของพระองค์เสด็จผ่านฌานนั้นฌานนั้นฌานอะไรเสด็จผ่านถ้าเป็นของไม่มีอยู่ไม่ปรากฏผิวผ่านแต่ความปรากฏความมีอยู่นี้ไม่ใช่ความมีอยู่แบบสมมุติของโลกทั่วไปไม่ใช่ความปรากฏดังสมมุติของโลกทั่วไปหากเป็นความมีอยู่ความปรากฏของความบริสุทธิ์ที่เป็นวิสัยกับผู้บริสุทธิ์จะพึงสามารถรู้กันได้เท่านั้นแล้วเสด็จ
เข้าสู่ปรินิพพานโดยไม่มีความพลั้งพรึงหวั่นไหวใดๆเลยนี่คือพุทธทางสนังคัจฉามิของพวกเราคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบเรากราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาพระสงฆ์สาวก

ความกลัวตายอย่างกลัวจริงๆแต่อะไรมันตายไม่สามารถค้นสาเหตุหาสาเหตุมันได้ให้ประจักษ์ใจพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความเห็นของตนได้จึงทำให้มีความตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขย่าก่อกวนจิตใจอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนจิตใจของโลกเราเรียนธรรมะจึงต้องเรียนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างประจักษ์ใจแล้วจะไม่มีอันใดเป็นข้าศึกต่อใจใจก็ไม่เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดตำหนิไม่มีสิ่งใดชมสิ่งใดต่างอันต่างจริงมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงนี่คือผู้เรียนความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นตามความจริงแล้วดูตามความจริงแสนสบายเรียนทำให้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่เราเองธรรมฝ่ายเหตุธรรมฝ่ายผลสิ่งที่เตือนให้ทำเกิดก็คือเรื่องความทุกข์เรื่องความเรื่องสมุทัยความฟุ้งเฟ้อเหยื่อโง่ทำฝ่ายเหตุที่จะเป็นเครื่องรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับปัญญาหลังจากนั้นเวลาดำเนินงานก็คือศรัทธาความเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาที่ทำหน้าที่พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามีความเฉลียวฉลาดปัญญามีความคมกล้าหนาแน่นภายในตนไม่หวั่นไหวจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยการพิจารณาทุกข์ซึ่งเป็นของจริงด้วยสติปัญญาการกลัวทุกข์ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้ากลัวไม่เรียนวิชาเพื่อหลบหลีกหรือเพื่อรู้เท่าทันกับทุกข์กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์เราผู้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลเรื่องความกลัวความกล้าว่าเกิดผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่มากน้อยเพียงไรผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรคำนึงเหตุผลอย่างนี้ให้มากยิ่งกว่ากระต่ายตื่นตื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวแต่ตายกลัวแต่เจ็บแต่ไข้กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นกลัวแต่จะเป็นอย่างนี้ความกลัวคือความทุกอันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากความรู้แย่ก่อกวนของเจตสิกธรรมที่คิดยุ่งนั้นยุ่งนี่เรื่อยๆรู้แย่เรื่อยๆทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นบางทั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่เห็นพ้นจากทุกข์หนีจากทุกข์ไปได้หนีจากทุกข์ไปได้ต้องแบกทุกข์เต็มท่าเต็มขันเช่นเดียวกันถึงวาระตายก็ตายเหมือนแล้วตายแบบไม่ได้หน้าได้หลังซะด้วยถ้าตายแบบกลัวถ้าตายแบบกล้าเผชิญต่อความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงจากทุกเพราะเป็นหินลับสติปัญญาของเราอันมีความฉลาดแหลมคมถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนได้ด้วยสติปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาหลอกมาแย่ยุ่งกวนใจได้เลยมีท่านว่าพ้นจากข้าศึกก็คือจิตที่พ้นจากสิ่งยั่วยวนตนเองนั่นแหละเราอย่าไปวาดภาพอะไรให้นอกเหนือไปจากจิตใจที่กำลังหลอกคืออะไรความวาดภาพคือความหลอกของจิตเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะ

็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยแม้เช่นนั้นเราก็ยังไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของใจยังต้องเชื่อมันอยู่เรื่อยๆจึงได้รับความทุกข์สืบทอดกันมาเรื่อยและเพิ่มขึ้นไปทุกวันหาจุดหมายปลายทางที่จะได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไม่เจอเลยเจอแต่สิ่งหลอกลวงจอมปลอมเพื่อความมั่นจัดให้ยกพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิขึ้นเป็นหลักใจพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไรถึงได้หลุดพ้นจากวิเลอาสวะพ้นจากความตายไม่ต้องมาแบกมาหามเรื่องเกิดเรื่องตายอยู่ต่อไปพิจารณาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์จะหลบหลีกติดหนีไปไหนเพราะอยู่กับตัวมีอยู่กับตัวนอกจากจะพิจารณาให้รู้เท่าทันด้วยสติปัญญาแล้วทุกข์ก็จะไม่สามารถซึมซาบถึงใจเผารนจิตใจให้เดือดร้อนไปได้แม้ทุกข์จะเกิดจะมีมากเพียงไรภายในร่างกายจิตใจก็ยิ้มได้สบายเพราะไม่กระทบกระเทือนกันนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่งสอนโลกในลำดับต่อมาท่านสอนอย่างนี้ทำไมสอนให้ตื่นกันแบบกระต่ายตื่นตื่นกลัวแต่ยิ่งความล้มความตายทั้งๆที่อยู่กับตัวนั่งทับนอนทับเรียบททั้งสี่กอดกันกับความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจะกลัวกันไม่ทราบจะกลัวแล้วจะหนีไปไหนควรพิจารณาทางเหตุผลบ้างหนีไปไหนก็คือกอดทุกข์ไปนั่นเองแบกทุกข์ไปนั่นเองต้องพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยกันในจุดนั้นอยู่อย่างสะดวกสบายหายทุกข์หายกังวลจิตใจก็ไม่หมองหนองการพิจารณาภาวนาพิจารณาอย่างนี้สัจธรรมเป็นของสดๆร้อนๆมีอยู่กับทุกคนมันเลี้ยวแหลมไปไหนทุกข์ที่สัตว์กลัวกันมากมากซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมเลี้ยวแหลมไปไหนมันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์เท่ากันหมดสมุทัยคือความคิดความฟุ้งเฟ้อผมท่านว่านันทิรางกะสหกัสสะตัตตราทินันดีเสื้อเย็บที่ดังกลางมัคคณาพระธรรมวิปัสสนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยคือตัวกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นเดียวแหลมไปไหนนอกจากว่าถ้ามันขยายตัวไปได้เหมือนอย่างวัตถุอื่นๆแล้วโลกอันนี้จะทับไปด้วยกิเลสของแต่ละคนละคนคนเลยหาที่อยู่ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มไปหมดนี่มันเป็นนามธรรมมันจะมีปรากฏอยู่เพียงแค่ในใจของสัตว์และบุคคลแต่ละหลายหลายเท่านั้นนอกจากว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็ระบาดหรือระบายออกมาล้นฝั่งออกมาทางกายทางวาจาให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและทำการครับหรือด่าว่ากล่าวตลอดถึงการสังหารกันให้ล่มจมที่หายก็เพราะกิเลสประเภทเหล่านี้มีเลี้ยวแหลมไปไหนคำว่ามรรคได้จะทางเพื่อเดินให้พ้นจากทุกข์และสมุทัยนี้มีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็หมายถึงปัญญาความฉลาดความฉลาดแหลมคมฝึกฝนให้คมฝึกฝนให้ฉลาดเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้ให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวได้หากเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนสติก็ฝึกได้ทำไมฝึกไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป
สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะการพูดศีลเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นวาจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเหมือนคารวะก็ทำงานชอบตามหลักกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ทำความกระทบกระเทือนไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรียกสัมมากัมมันโตย่นเข้าไปทางด้านปฏิบัติของผู้ปฏิบัติสัมมากัมมันโตอย่าคิดยุแย่ก่อกวนตัวเองจะให้เป็นพิษเป็นภัยก็เผาลนจิตใจเป็นอาหารไม่ดีอาหารเป็นพิษเป็นภัยทำใจให้กำเริบแน่นี่คือสัมมากัมมันโตสร้างงานชอบก็คือแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเข้ามาบำรุงจิตใจยาเสาะแสวงหายาพิษเข้ามาเผาผลาญจิตใจเรียกว่าสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาวายาโมกันเลี้ยงจิตชอบก็คือการบำรุงจิตใจให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนควบคุมหรือสัมมากัมมันตะในเบื้องต้นเราจะแยกว่าให้ทำงานโดยถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติพิจารณาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือองค์อริยสัจเรียกสัมมากัมมันตะคิดก็ให้ชอบสัมมาชีวะนำอารมณ์แห่งธรรมที่ถูกที่ดีเข้ามาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้รับความสงบร่มเย็นนะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรละบาปบำเพ็ญกุศลเพียรละอกุศลคือความโง่ที่เคยสั่งสมทุกข์ขึ้นมาด้วยการละด้วยความฉลาดสิ่งที่เกิดแล้วพยายามกำจัดออกไปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดสิ่งที่ความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาอย่าให้ขาดพื้นไปตกเสียเสียหายไปวันนั้นเล็กน้อยเดี๋ยวก็บำรุงอยู่เสมอสัมมาวายามะสัมมาสติที่ชอบกับสติรักษาใจเป็นอันดับแรกรู้อยู่กับใจเป็นอันดับแรกอันดับที่สองความเคลื่อนไหวไปมาพูดทางวาจากระทำทางกายเหลือบซ้ายมองขวามีสติรอบตัวนี่สัมมาสตินี้ชอบแล้วไม่ใช่สติของคนที่จ้องไปฆ่าเขาด้วยสติกับที่ประเภทนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือทำใจให้สงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงสมาธินี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุก็มีสมาธิฝ่ายผลก็มีสมาธิฝ่ายเหตุคือตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของตนเช่นเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆอย่าให้จิตสายแสไปในที่อื่นๆซึ่งไร้สาระและก่อความกังวลแก่ตนตั้งหน้าตั้งตามีจิตจดจ่อต่อเนื่องกันกับการศึกษาเล่าเรียนโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิส่วนเหตุคืองานที่เราทำสมาธิส่วนด้านธรรมก็ให้มีลักษณะเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจริงความจังผลที่เป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความเย็นใจผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิประการในคือการศึกษาเรียนก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคเหล่านี้แหละไม่มีเรียวแหลมไปทางไหนถ้าผู้สั่งสมหรือผู้บำเพ็ญนักให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆมรรคยิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับมรรคมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไรที่เหลืออาสวะประเภทต่างๆจะค่อยสยบตัวลงไปหมอบลงไปจนหมอบราบ
นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อดับกิเลสลงไปแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเพราะกิเลสนั้นเป็นสมุทัยดับได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งทุกข์ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคนั้นท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มที่นี่สืบเนื่องไปจากมรรคมรรคเป็นของสำคัญมีเลี้ยวแหลมไปไหนแล้วอยู่ในสถานที่ใดจริงจะต้องเลี้ยวแหลมอยู่กับคนเราเป็นคนทั้งคนเต็มบาทเต็มเต็งไม่ใช่เป็นคนขาดบาทขาดเต็งพอที่จะขาดสัจธรรมทั้งสี่เฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมสองประเภทอันเป็นฝ่ายบุกเบิกหรือถอนกิเลสอาสวะได้แก่มรรคกับนิโรธพยายามสั่งสมให้มีโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดๆทั้งนั้นคำว่ากิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดมีได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้แก้กิเลสจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเจาะจงถึงเพศถึงวัยอะไรนะพยายามแก้ที่ตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสถานที่ยืนยันมรรคผลนิพพานยืนยันกันตรงที่ร่างกายกับใจของเรานี้พิจารณากันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พิจารณาตรงนี้รู้ก็รู้ตรงนี้ดับกันตรงนี้พ้นจากทุกข์ก็พ้นจากตรงนี้ทุกข์ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายพระทัยของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะความรู้เท่าทันต่างอันก็เลิกฆ่าศึกกันไม่เป็นฆ่าศึกต่อกันอีกแล้วเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างกินไปโดยสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสดสดร้อนร้อนไม่ว่าโน้นข้างโน้นข้างนี้ข้างโน้นเป็นต้นสมัยข้างนี้เป็นปลายสมัยข้างโน้นมรรคผลนิพพานดกหนามาข้างนี้เดียวแหลมไม่ใช่อย่างนั้นดกหนาก็ดกหนาด้วยกันสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญมรรคผลนิพพานก็ดกหนาได้เราทำให้ดกให้หนาได้ก็ดกหนาหน้าเราทำให้เรียวแหลมก็เรียวแหลมไปได้มรรคผลนิพพานแต่สิ่งที่จะดกหนาขึ้นมาแทนมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสกองทุกข์เราจะเอาส่วนเอาฝ่ายไหนเราก็พิจารณาเราเองพยายามแก้ไขตนเองอย่าประมาทอย่านอนใจอย่าตำหนิติเตียนอำนาจวาสนาของตนพยายามส่งเสริมอำนาจวาสนาของเราขึ้นให้มากส่วนไหนเห็นว่าบกพร่องให้พยายามบำรุงส่วนที่บกพร่องนั้นแล้วจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่ส่วนบกพร่องนั้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการตำหนิติเตียนแต่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการบำรุงความรู้ว่าตนมีวาสนาน้อยก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเราเป็นว่ามีวาสนามากอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินแบบศิษย์มีครูเวลาจะบำเพ็ญความดีก็ตำหนิตนเองว่าวาสนาน้อยวาสนาน้อยเสียอย่างนั้นแต่เวลามันจะคิดทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางมันไม่คำนึงถึงวาสนาน้อยหรือมากเลยนี่สิมันแพ้กิเลสตรงนี้นั้นต้องพยายามแก้จุดนี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้จะแพ้เขาถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ตรงนี้เมื่อแก้ไม้มวยเขาไม่ตกแก้เพลงมวยเขาไม่ตกเพลงใดเพลงนั้นแหละจะเป็นฆ่าศึกต่อเราเราจะแพ้เขาเพลงนั่นเองถ้าแก้ตกก็หลุดไปได้นี่เราแก้กิเลสตรงไหนที่ไม่ตกก็กิเลสประเภทนั้นแหละจะมาเป็นฆ่าศึกต่อเรานี่พิจารณาอย่างนี้ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็เป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพูดถึงมรรคก็อันเดียวกันนิโรธก็อันเดียวกัน
ทุกข์สมุทัยก็อันเดียวกันอยู่ในบุคคลคนเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไปเลยเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้ให้รู้ให้เห็นใจเราปกติชอบคิดยุ่งต้องอาศัยพี่เลี้ยงคือสติคอยประคับประคองหนักบ้างเบาบ้างเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใจของเราเวลาฝืนก็ฝืนกันบ้างถึงเรียกว่าคนมีงานคนทำงานฝืนตากแดดตากฝนบ้างคนทำงานควรจะตากแดดก็ต้องตากควรตากฝนก็ต้องตากควรจะทำงานอยู่ในร่มก็ทำอันนี้ก็เหมือนกันควรจะฝืนแบบไหนอิริยาบถใดก็ฝืนฝืนเพื่อแก้กิเลสฝืนเพื่อบำรุงยึดอำนาจลักษณะของตนให้มีความสามารถแก่กล้าฝืนไปเถอะไม่ผิดมีกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มภูมิเพราะความฝืนความอุตสาห์พยายามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แล้วว่าวิริยะนะดุขมัสเสติแน่คนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรถ้าไม่ได้บอกว่าคนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความตำหนิติเตียนวาสนาของตนพวกนี้พวกจอมพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนทั้งหมดพระองค์ไม่เห็นว่านะแต่เราชอบที่เอาทำบทนี้แหละมาประดับตนว่าจะภาวนาแล้วบอกวาสนาน้องพอจะขี้เกียจล้มไม่เป็นท่าแล้วก็ไม่คำนึงถึงวาสนาพรานจึงแพ้เรื่อยไปขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีก็แพ้แพ้ไปเรื่อยผิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้คือผู้ชนะพรานต้องเอาชนะไปเรื่อยๆชนะสิ่งที่มันหลอกลวงภายในจิตใจของเราใจเป็นของสำคัญใจไม่ตายอย่าลืมคำนี้นี่เป็นแก่นของศาสนาใจเป็นสาระสำคัญมากไม่มีคำว่าป่าช้าจะมีแต่เพียงธาตุสีน้ำลงไปเท่านั้นที่ป่าจะเป็นป่าช้าเผาเงินเผาเคมีเขาเรียกป่าช้าใจไม่มีป่าช้าเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องปกคลุมหุ้มห่อมีอยู่อย่างไรก็เป็นประจำนั้นเพราะไม่มีกำลังภายในตัวเองที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งนั้นไปได้นอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมมีกำลังแล้วสลัดสิ่งนั้นได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลืมบทนี้อีกเหมือนกันเอาละ

0: ในมงคลสูตรมันว่าไว้ว่าสมณะนันจะดัชนังเอตัมมังคืออมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านพูดหรือท่านสอนทั่วๆไปหมายถึงสมณะจะเพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัดระวังมีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปนั่นเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไว้ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี่แหละเป็นสมณะผู้จะมาเห็นสมณะเหล่านี้มาเป็นมงคลสูงสุดการกล่าวอย่างนั้นก็แสดงว่าสมณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาเราพูดเฉพาะเรื่องสมณะธรรมที่ยังผู้ที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นสมณะนั้นคือธรรมเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับในแก่ทัสโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนี่เป็นสมณะที่หนึ่งสกิทาคามักสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่สองอนาคามีมักอนาคามีผลนี่เป็นสมณะที่สามและอรหัตมักอรหัตผลอันเป็นสมณะที่สี่สุดยอดแห่งสมณะคือทำเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมีสี่ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะเป็นชั้นๆของสมณะนี่พวกเรามุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะในธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมเหล่านี้จึงต้องมีอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทางด้านจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกายผิดแปลกจากโลกอยู่มากมายในอียบททั้งสี่จะพึงเป็นผู้มีความระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวรระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกอิริยาบถใดเว้นแต่หลับที่สุขวิสัยเสียเท่านั้นดังนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ธรรมเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโลภโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสำคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนธรรมทั้งหลายการที่จะบรรจุธรรม สมณะที่1ที่2ที่3ที่4เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกลื้อล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่4เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นสมณะที่4ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นสมณะที่1สะอาดไปโดยลำดับก็เป็นสมณะที่2ที่3ขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตใจแสบไปสู่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอย่าคาดอย่าหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสสารสิ่งนี้ถ้าจะหาจะเวลาเวลาแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียรเพื่อจะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปโดยลำดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมขั้นนั้นๆต่อไปนี่หลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิพพานมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบสุขไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในอิริยาบถนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลาเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวให้ใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึงระมัดระวังความยากความลำบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจเดินตามหรือคล้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุขความเจริญนิเรศจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เข้าลุกลามไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดำเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออก หรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่นะหลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทำไมว่าเป็นของดีแต่มันไม่ปรารถนาพิจารณาดูสิพ้นไปไม่ได้โดยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภายในจิตใจทุกข์ร้อนนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเรื่อยๆนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่อีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเคืองเครื่องนุ่งเครื่องห่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยพอมีชีวิตจังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกว่าคารวาสเขาเสียอีกพูดถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโลกในสงสารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งไปหาหมอหมอก็รักษาเต็มความสามารถเฉพาะวัดต่อบ้านตาก็ไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อพระศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนแล้วทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรทั้งตนในด้านภายในทำไมเราจึงจะผิดขึ้นมาไม่ได้ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คือนักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครวิริยะความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมจิตนอกการในความอดความทนความบึกบึนต่อสู้ไปโดยลำดับในกิจการงานที่เห็นว่าชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระสะสางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติก็มีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำดับลำดับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจนสามารถรู้ไปได้ตลอดทั่วถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่เพียงเหล่านี้มีใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสดูแล้วโดยสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งสี่และตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งเก็บขวนขวายทั้งกิจนอกการไหนการไหน แต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงแต่เพื่อปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบปรามกิเลสให้มันหมกซากไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียรนั้นแลคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองลงไปจนกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้แก่อรหัตผลธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะธรรมทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาไม่ได้สำคัญเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจทั้งพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระทั้งพุทธกาลเราจะเห็นได้จากตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางดำเนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดหรือว่าการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลา6ปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับจนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระทัยนำธรรมที่ได้รู้แจ้งทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนชาวโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก็ทราบแล้วคือใครก็พวกพระอัญญาโกณฑัญญะที่เรียกว่าเป็นจักรวาคีทั้ง5ผู้ได้รับพระโอวาทและได้รับมรรคผลนิพพานก่อนผู้อื่นใดและท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สดับตรับฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วสาวกองค์เหล่านั้น เมื่อได้สดับเข้าว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความลงใจไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆได้บำเพ็ญสมณธรรมคือทำงานเพื่อรื้อถอนกิเลสออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุม แต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิตรแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิอันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันจัดโลกให้แหลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เจ็บตายหลุดลอยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลายคำหมักคำเม้นในความภาคความเพียรอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลำดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ตามแนวทางแห่งศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำบางเงื่อมผาบางร่มไม้ชายเขาบางซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกสังเวยเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอดไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะขึ้นปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเนินตนอย่างนั้นไม่คิดเป็นกังวลทางบ้านเรือนที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียรความพยายามของท่านไปไม่ได้จึงองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นนั่นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4คือบรรลุเป็นลำดับเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างแนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหาเหินไปหาเหินไม่ได้จืดจางเหินห่างไปจากไหนจากธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันธรรมจึงเป็นธรรมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแก้กิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิดคำว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจะไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั่นเองจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปธรรมทั้งสี่ประเภทคือสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการจิตตภาวนาที่เต็มไปด้วยความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทำเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้มั่นใจ ในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นำเข้ามาประชิดติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอิริยาบถต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอำนาจวาสนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะฉุดลากเราให้ห่างเหินให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะฉุดลากให้เหินห่างจากอัจจักธรรมจากมรรคผลนิพพานเฉพาะอย่างยิ่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องการดังมงคลสูตรท่านแสดงไว้แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ท่านสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั่นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่4โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมตรัสไว้แล้วโดยชอบนะฟังดิพระองค์ตรัสไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทำการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายกิเลสไปเสียเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมอยู่ในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้ก็เป็นเวลานาน30กว่าปีซะแล้วแหละก็พยายามที่สุดเต็มสติกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เองในกิริยาแห่งการแสดงออกของผมสอดส่องมองดูกิริยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้อุวาทแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรมว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจจิตใจมีความสงบก็เป็นผลจิตใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักในทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลำดับและสุดท้ายก็อยากจะทราบความหลุดพ้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่หลุดพ้นก็ตามแต่ก็ได้นำอุบายวิธีการแห่งการแสดงเพื่อความหลุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจ 100% ว่าจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง นอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงใจอย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมารนั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้านรอบหัวใจคอยแต่จะฉุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกลู่นอกทางเดินจงกรมอยู่มันก็ฉุดก็ลากมีแต่การก้าวเดินเหมือนพระตุ๊กตาหาสติปัญญาประคองจิตใจไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวต่อมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสฉุดลากไปหรือเสือคลานไปกับกิเลสที่มันฉุดลากไปยืนก็เป็นยืนแบบมือมองแบบไม่มีสติสตังค์แล้วเมื่อเป็นชนี้ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเพียรเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประคับประคองจิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมรรคปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบหรือระยะสั้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามรรคมรรคนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมากิเลสมานนั่นน่ะตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นนี่ยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่อย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาอ้าวแต่ข้ออย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันธ์ที่ท่านว่านั้นมันยึดมั่นอะไรขันธ์ก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุกข์อะไรมันเป็นกองความสุขในขันธ์นี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนาเป็นทุกข์ไอ้สุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารก็ปรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมื่อทั้งมวลแห่งขันธ์ห้านี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราทำไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันธ์นี้ไม่ได้ด้วยปัญญาของเราล่ะถ้าเราจะพิจารณาขันธ์หยาบนี่เป็นของสำคัญรูปขันธ์แยกแยะออกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นในทางปัญญาร่างกายก็พิจอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญอุปาทานขันโธขึ้นมาหรือรูปอุปทานในรูปขันมันเป็นกองทุกข์นาตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระทัยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันประเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดว่าขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุกก็ยอมรับว่าทุกเพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกอันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำเอาทำเป็นเครื่องรบฝ่ายต่ำ
1: มันก็ต้องทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะโดยลำดับลำดับหากเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้ตื่นจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็กระถูกมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังนี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวกิจการงานอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากมีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ในความจำเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามอย่างนี้เสมอเพื่อให้พระทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายให้เห็นความจริงในจิตนี่เหตุเนี่ยตัวสำคัญเวลานี้จิตมีตั้งแต่กิเลสลุ่มร้อนหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้

เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันจะผ่านผลขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญาเอาจนหมอบเห็นประจักษ์กับใจดังสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในถูที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั่นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราเป็นผู้สอบเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนกรอบจนมุมของเราเองคำว่าจนกรอบจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละไปปะทะกันเมื่อปะทะแล้วศาสตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้รากไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างรากเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกข์จริงๆทุกข์จนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาที่ขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพรากออกจากกันต่างอันต่างจริงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนกรอบจนมุมเป็นอัตตาเหตุนุนาโถขึ้นมาตนน่ะช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ช่วยตัวเองในเวลาจนกรอบจนมุมนั่นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นแหละเวลาจนกรอบพอผ่านจากความจนกรอบไปได้ความอัศจรรย์เป็นชัยชนะหนึ่งขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอบจนมุมฉะนั้นแล้ววาระต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียวถอยไม่ได้มันก็หมุนติ้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแตกกระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเรื่อยนี่ความจนกรอบจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความจริงอันประเสริฐขึ้นมาจนได้อุปกรณ์ความภาคเพียรทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดื่นนามในคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนกันนี่เลยถึงเวลาจนกรอบเป็นมุมก็ก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนจนกรอบเป็นมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบต้องเจอต้องปะทะกับข้าศึกจนได้เมื่อปะทะกับข้าศึกแล้วก็ส่วนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชัยชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยลำดับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจแม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้หมุนติ้วติ้วคือผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันเป็นของมันเองสุดท้ายก็คำว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้เลย

0: ไม่ได้จริงๆเรียกว่าหัวเห็ดเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไปเมื่อไรอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นมันเป็นให้เห็นอย่างชัดๆแบบนักต่อสู้เห็นได้อย่างชัดๆแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอัจฉริยศรัทธาในผลที่ตนได้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญาปุ๊บทําการบุกเบิกไม่ยอมถอยมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะลบกับอะไรที่นี่สรุปความลงแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบไม่จะมีลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่ารู้สึกทางธรรมจริยังแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุฒิทางธรรมจริยังงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอีกแล้วงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมติมันเป็นอีกแง่หนึ่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าศึกอันใหญ่คือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเผาศพกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วสิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเผากิเลสด้วยตปะธรรมคือความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรมธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี่ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุกขณะตลอดสายไปเลยเคยเห็นว่าชีวิตจะเหนือนอกเหนือธรรมไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นก็เพราะทำเหนือกว่าชีวิตนั่นเองเห็นอย่างชัดชัดอยู่ภายในใจไม่เทิดทำจะเทิดอะไรเนี่ยขอให้พากันจริงจังอย่ารอแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าสักแต่ว่าทำเคยต่อนิสัยด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจังมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อป่วยไปด้วยหรือพวกเราทั้งหลายจริงจะไม่มีหวังเพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองสอนก็สอนมาหาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอยู่แล้วนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเอาให้จริงให้จังไม่เช่นนั้นจะตายเปล่าๆนะนักบวชตายเปล่าๆนี่มันร้ายเลวยิ่งกว่าโลกเขาตายเปล่าๆให้จำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของนักรบของนักบวชที่เป็นศิษย์ตถาคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าอยากกลางละเอียดแค่ไหน ไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตต้นล้วนไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกำหนดสถานที่นั่นที่นี่ขอให้ใจสมบูรณ์ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเช่นเราอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ใดก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในจิตนี้นี่แต่นี่ที่นี่เท่านั้นสถานที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมุติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่สมมุติคือวิมุตติจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั่นที่นี่ได้ยังไงมันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทำไมหมดทำไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ำล่ะแบกคำพีนจนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำพีเปล่าๆมันไม่ได้มีความสบายภายในใจถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดทั่วทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสรี
1: มันไม่ลืมนะตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติแรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของจริงไม่ลืมเป็นความจำมันก็ลืมเห็นความจริงที่เดินเนินมานั้นไม่ลืมทั้งเหตุและผลเหตุก็สุดเหนียวผมที่ลำบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาก็ลำบากพรรษาที่สุดลำบากมากที่สุดเป็นพรรษาที่ทุ่มกันเองแค่ว่าจะชีวิตจะไปไม่รอดเนี่ยถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่ไม่จะรอดของมันได้มันไม่ตายพรรษาเก้าเป็นพรรษาที่สู้กับความเสริมความเจริญแล้วส่วนไปความเจริญแล้วส่วนไปนี่ก็เป็นกองทุกข์กันหนึ่งพรรษาที่8เป็นพรรษาที่จิตใจสงบมากสมาธินี่มันเป็นหินไปเลยหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแน่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คิดดูสินั่นทำที่มันเจริญได้สิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีความเสื่อมพอออกจากการศึกษาเรียนมามีแต่ภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจังคราวนี้เอาเป็นเอาตายก็เลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมันมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริงจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลำคาญเพราะความลำคาญเป็นเรื่องที่เละถึงงานพอนาบุกกันเต็มที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผมหันหน้าก็ยืนลมมานู้นทางทะเลในตาออกมาจากกรุงเทพที่มาจำภาษาจักรหลักนั่นแหละปีอังกฤษมาจำตั้งเริ่มนี่ภาษาเจ็ดเริ่มแล้วเรียนหนุนก็อยู่ประชาหนึ่งคนเดียวมีด้านหนึ่งอยู่นู้นกลางวันก็อยู่นู้นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนถึงมาบางคืนก็นอนอยู่นู้นเลยไม่มาลมเขาเรียกเที่ยวเครือนะต้นเที่ยวนี่เป็นเที่ยวเครือช่องโคช่องเชนลมดีมันคมอย่างนั้นสนุกมันนั่งภาวนาก็ตายมันออกมากลางคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโคกจิตมันสงบรู้สึกว่าสมาธิมันเต็มที่เหมือนกันแต่ทำไมมันเสื่อมได้พี่ดีเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษามาทำกดเพียงหลังเดียวเท่านั้นมันไม่เสื่อมเลยมันเสื่อมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งไม่แห้งก็ตามที่เกิดที่ทาด้วยน้ำมันอะไรไอ้ไก่อูไก่อีอยู่นั่นน่ะสีทาไม้เท่านั้นไม่แห้งง่ายนั่นน่ะจับฟันเข้าไปเลยเพราะยืดเดือนจิตจะเสื่อมรู้แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แก่เลยเว้ยเสื่อมแล้วขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยจิตนี่มันเป็นไฟทั้งกองจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนจนไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วเสื่อมไปเพียงขั้นสมาธิทั้งนี้มันก็เห็นชัดแล้วเป็นไฟไปหมดทั้งกองเพราะความอยากได้คืนหนึ่งเลยมันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมบุกสมบันเพื่อจะเอาจิตที่มันเสื่อมแล้วกลับคืนมาให้ได้แต่มันดีอย่างหนึ่งไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ชมมีแต่เอาไม่ไม่ได้เอาตายอยู่มีเอาตายเข้าไปจำจ๋าที่ไหนที่จำจำจ๋าแล้วมีอะไรมีแต่เจริญกับส่วนเจริญกับส่วน ั้งคืนไม่ได้หลับไม่นอนวางคืนกลัวจิตจะเสื่อมพอขึ้นเต็มที่ถึงขีดนี้แล้วไม่นอนมันจะเสื่อมถ้ามันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตานะมันประจักษ์โอ้หน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเราปิ้งครกขึ้นจอมปลวกนะแล้วน้ำหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากำลังเราจะต้านทานได้อยู่มันก็ปิ้งพับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ตายอีกแล้วอีกปิ้งมันอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นทั้งนั้นอีกนานละอาจจะในเรื่องพยานรักษาแบบนี้อ้าวที่นี่ทอดทุระมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะอยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันคงจะเป็นเพราะเถอะพุทโธหรือคำบริกรรมนี่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เอาไม่เรื่องไม่สนใจมันเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธไม่ถอยเอาพุทโธก็ติดแนบปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เสื่อมเอาจริงจังก็ถึงขั้นอ้าวเสื่อมไปที่นี่แต่ก่อนมันเสียดายมันกลัวมันอะไรมันได้เป็นเครื่องกังวลยุ่งในจิตนะระหว่างความเสื่อมกับความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้กันนี่ปล่อยเลยเสื่อมแล้วไปเถอะพุทโธจะไม่เสื่อมจะตายกับพุทโธใช่มันไม่เสื่อมที่นี่จึงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันยับออกจากนี้เองไม่มีหลักที่จับได้ทันทีดังนั้นมาไม่เสื่อมเรื่อยเลยพอถึงเดินพึ่งพามานี่อะไรนะทีนะมันเป็นเมื่อสามาแล้วจิตไม่เสื่อมนะทีนี้แน่วแน่วแล้วแน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพระพันศาแปดก็แน่วชัดแล้วทีนี้ไม่ถอยจิตเสื่อมนี่แหมมันผูกอาฆาตนะมันเป็นอาฆาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนี้นับฆ่าคนผู้ที่ทำให้เสียแค้นขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะในฆ่าขอให้ในฆ่าคนนั้นถึงเราจะตายเมื่อไรก็ยอมตายขอให้ในฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอจิตมันขึ้นได้แล้วอ้าวหน้าที่นี่หนาวเหมือนกับขึ้นในควานช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอฟาดลงจนร้องโอ้โอ้ก็ไม่ถอยแล้วกัดฟันเหมือนกับดังก้อนก้อนมันเป็นอะไรนี่มันเรื่องมากนะนะมันอาฆาตกันขนาดนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ชิบหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมเพื่อความเจริญฟาดมันลงจนผมนั่งหามุมหากรรมได้ที่นี่หนักมากนั่นนะพรรษานั่นแหละเป็นพรรษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายทางจิตใจก็เข้มแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากทีเดียวในพรรษานั่งกลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งเนี่ยเนี่ยเรานอนชั่วงีบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลางคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็ดขาดแต่คำสั่งนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเราได้ตั้งไงแล้วมันหักก็บั้นไปเลยเช่นอย่างว่าไม่นอนกลางวันไม่ได้ตำหนิเจ้าของว่าแต่เผลอตัวไปนอนกลางวันเรื่องของความลำชอบช้ำของร่างกายเหมือนกับว่ามันก็แตกเน่าเฟะไปหมดทั้งล่างนะความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดมันโหมพัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วนั่นเองอยากให้หายอะไรมันยิ่งคนเลิกไปเห็นทุกข์หมดเห็นความจริงของมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นที่เดียวอยากให้หายอะไรยิ่งกำเริบไม่ต้องการมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี่เนี่ยปล่อยแล้วความอยากให้หายพ้นตามความจริงของทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกข์เทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเข้าจนได้สัตว์ได้ส่วนแล้วมันก็ลงให้มันเวลามันลงทีใดมันอัศจรรย์จริงๆนะคือไม่เคยพลาดเลยแล้วนั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนาดนั่งตั้งสัจจะอธิษฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดรุ่งแล้วจิตมันจะมีเวลาไปเที่ยวเพ่นพ่านได้ยังไงสละลงถึงเป็นถึงตายจิตมีจะให้มันเล็ดรอดไปได้ยังไงนั่นที่มันทุกข์อันหนึ่งไม่ยอมให้มันออกจากนี่เลยเวลานี้ถึงเวลาเราจะตายตายทั้งตายอยู่ที่นี่หนุนเตี้ยวนี่แหละที่ว่าตั้งอยู่ที่มือนาโถมันเด่นตรงนี้แล้วมีที่พึ่งอะไรพึ่งใครเวลามันจะเป็นจะตายจริงนี่ดูร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยสติปัญญาก็หมุนติ้วลงท่ามกลางกองไฟมันก็แตกกระจายกันออกระหว่าง ทุกขเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับหมดเลยอย่างนี้เหรอเนี่ยผมเป็นสองอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่ว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนเขาอยู่เป็นอวกาศแต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีละมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั้นสักแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยโอ้โหจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นมันรู้ทันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนั่นมันแยกด้วยความจริงด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่มันพิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมันก็ตายอะไรมันตายอะไรมันตายแย่ถ้าเราไปดินก็เป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไฟเป็นแบบเป็นจักจักในปัญญาจริงนะนี่จิตก็เด่นส่วนนี้จิตมันก็เป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้ยังไงไม่มีอะไรตายเอ้ยคำว่าตายมันโกหกกันนะแล้วมีอะไรตายนะเรื่องมันชัดแล้วมันอาถรรพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาระจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวาทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดึงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างประจักษ์มันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาถรรพ์ปังปังปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนักมากจริงเหมือนกับก้นจะพองนั่งนี่ออกร้อนเหมือนกันท่อยอะไรท่อกว่าจิตมันจะลงได้บางคืนนี่มันนานนะต้องหกทุ่มลงกันไม่ได้กันนี่นั่นแหละตอนมันบอดท่ามากตั้งแต่นั่งถึงหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมันก็ร้อนร้อนเลยอากาศนี่เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีถ้าวันไหนฝนพรำแล้วนั่งตลอดรุ่งนึกโอ้โหมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกำหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับคิมมันตากคมเนี่ยจับตรงไหนติดปั๊บติดปั๊บกำหนดปั๊บพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวก็ถึงลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้งที่เวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสำคัญมากว่างั้นเลยมันยอมรับทันทีที่สรุปความหนึ่งแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทำอัศจรรย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทำอัศจรรย์นั้นที่เราไม่เคยรู้ก็เห็นมันได้มารู้มาเห็นติดๆกันไปเรื่อยอัศจรรย์ความเชื่อแน่จิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันแย่ออกหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดวะหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดได้แต่ต้องว่าสมมติว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นข่าวนั่นแหละคือธรรมชาติอัศจรรย์แท้ทั้งที่ตอนนั้นก็อวิชชากระห่อหัวมันนะแต่มันก็อัศจรรย์ไม่ใช่เล่นนี่หรอกมันปล่อยหมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเหลือเวทนาดับหมดทางร่างกายก็ดับเมื่อกายมันหมดความหมายมันหมดความรู้สึกคือหมายความว่ามันหมดไปในความรู้สึกของจิตแล้วเวทนาทางกายมาจากไหนมันไม่มาเงียบเลยแล้วก็จิตมันจะถอยตัวมาอย่างนี้ยัดยัดว่าฟาดออกมารู้ร่างกายมันนั่งตองมองมันก็มารู้ว่าร่างกายมันพิจารณาไปอีกพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นนะขึ้นกำหนดกันอีกแต่จะให้เราจะเอาอุบายอันเก่าที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาพิจารณานี่ไม่ได้นะมันเป็นสัญญาอดีตแล้วนะมันต้องคิดขึ้นใหม่อีกให้ทันกันกับเหตุการณ์เวลานั้นถึงเรียกว่าปัญญามันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าเอาอดีตมาใส่โอ้ยมันมาหมายอยู่นั้นดุ้งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องคลิกขึ้นมาในวงปัจจุบันมันทันท่วงทีนี่เนี่ยอัตโนมัติโนโถนาโถเวลาจำเป็นจริงไม่มีผู้อาศัยแล้วโอ้ยมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองผมปัญหานั้นนี้บอกช้ำมากผมเขานั่งตลอดรุ่งไม่เคยขึ้นคือเดียวต้อง โอ้ยก้าคืนสิบกว่าคืนละมั้งไม่ใช่เว้นไม่ใช่นั่งติดกันไปเว้นคืนเว้นสองคืนอย่างน้อยเว้นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนที่อาทิตย์หนึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเราจับเดือนท่านเลยโอ้ยจนแต่ความกลัวท่านมากเลยนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วทำความกลัวไม่ทราบไปไหนมีแต่ความกระหึ่มในจิตอยากจะเล่าถวายท่านแต่ท่านช่วยอุบายแล้วขึ้นพออย่างเงี้ยสองต่อสองขึ้นปุ๊บเลยเล่าถวายท่านท่านมันต้องอย่างนั้น ท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่วะท่านก็โยนที่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดตะเห่าเลยพอเจ้าของอยู่โอ้โหก็ใส่มันหนักคนนานก็นานเข้าเดินออกพรรษาท่านมีทะเบียนนะนั่นแต่นั่นแหละท่านรู้นิสัยม้าเวลามันขนอพิกขนองมันผ่าโผนนายทะเลถีต้องฝึกหัดอย่างเต็มกำลังทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้มันกินทำงานนี้นะเมื่อพอฝึกได้แล้วก็ลดการทรมานลงไปม้าตัวไหนที่ฝึกง่ายก็ให้มันกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหวังดังนั้นทางย้อนมาพิเรศไม่อยู่กับร่างกายหวังมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่องส่งเสริมนะครับส่วนคนดับมันก็ดับเวลาที่คนพอรู้เรื่องกันแล้วแต่พอท่านก็ว่าก่อนท่านพอยาวท่านก็มาว่านะถ้าเป็นเงื่อนอย่างนั้นเป็นเหมือนจะให้เงินรู้จักประมาณคือเวลานี้คือเดี๋ยวจิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดง่ายๆได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็ควรจะทรมานถึงขนาดนั้นความหมายลดหย่อนลงแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะท่านรู้นิสัยเราถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนลงไปอ่อนเปียกไปเลยท่านเข้มยับเท่านั้นเราก็เข้าใจทุกมากในร่างกายมันเป็นสายมันแต่นั้นมาแล้วสมาธินี้โอ้ยแน่นเป็นหินไปเลยปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะเอาอะไรมาเป็นมีแต่ดีกว่าสมาธินั่นสบายเวลาถามเป็นไงสมาธิสบายดีสบายอยู่หวังถามด้วยพอถึงปีที่ห้าท่านก็เสร็จแล้วก็หลงคิดไปจะตายนั่นหนึ่งเป็นทีทันทีเห็นไหมท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวธรรมดาทั้งแท่งรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเอาอย่างนี้นะใช่ปั่นปั่นรู้ไหมท่านนี้จะโต้ท่านมันสู้ท่านไม่ได้ท่านรู้ยังถ้าสมควรที่จะดับแล้วที่ท่านก็ไปแล้วเต็มที่ออกไปก็ไปพิจารณาตามเรื่องสัญญาก็ไปจริงๆปัญญาเนี่ยโอ้โหดูเวลามันออกก็เหมือนกับเครื่องทำครัวเอามารวมไว้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำครัวได้แต่เราไม่ยอมทำจะให้เครื่องปรุงแกงนี่ถ้ามันเป็นแกงเลยมันเป็นไปได้ยังไงนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงมันจะเป็นแกงได้ยังไงความหมายอย่างนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงเข้ามันเป็นแกงมันจะเป็นได้ต้องเอามาผีเครื่องให้เป็นปัญญาถึงจะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวได้จากสมาธิมันพร้อมแล้วนี่พอท่านว่างั้นเต็มที่แล้วก็ต่อสู้ท่านเต็มที่แล้วลงมาพิจารณาดินน้ำก็ถึงออกเลยเอ๊ะชอบผลนะพี่นะแต่นั่นมันก็ถึงเลยมันเร็วพอสมาธิมันเป็นมาสักปี5 ปีมันเต็มผมไม่สงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกยากว่านั่นเลยไม่ใช่คุยเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นปึ๋งเป็นหินไปเลยกำหนดเมื่อไหร่ได้มานั่นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพียงระงับกระแสของจิตเท่านั้นเองพอกำหนดตั้งมันหายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้แน่วอยู่ทีนี้มันก็เลยไปติดนี้แหละนี่ผ่านจะเป็นอันนี้เองถึงนี่ผ่านอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทำเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตัดต้นตัดปลายมาถากแล้วเป็นเขาจะเป็นต้นเสาเราไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้ยังไงพอออกในร่างต่างหาออกก็จะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะโบราณออกนี่กรรมมาเห็นโทษมันก็เลยเถิดเออสมาธิมันนอนตายเฉย แต่ก่อนนั้นนึกว่าสมาธิความรู้แน่วนี่จะเป็นนิพพานที่ไหนได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันหนักหัวสมาธิมันหนักว่ะมันถากถางฟาดฟันเราที่มันรู้แง่นั้นนิ้วแง่นี้ตัดกันออกฟาดกันออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินนะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลสออกส่วนไหนมันออกแง่ไหนมันออกนี่มันดีดขึ้นดีดขึ้นมันเห็นเนี่ยครับทางจิตขาดจากกันรู้จะชัดชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญาอย่างนี้เองมันก็เพลินทางปัญญาฝ่าไม่นอนไม่ได้คืนนอนไม่หลับหลับได้งานทำงานกลางวันก็ฟาดดึงกลมทั้งวันตาเท้าร้อนเหมือนไฟเลยขึ้นไปหาท่านเองนี่พระอาจารย์ครูอาจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่มันพิจารณาเลยจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนนั่นแล้วมันลงสังขารหนังเอาเลยนะทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นนะมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารมันขี้หนาถือที่มันนิ่งเลยมันเคยเห็นคิดฤทธิ์ข้าวก่อนข้าวสมาธิต่อสู้ท่านชื่อท่านอะไรท่านยิ้มต้องเป็นท่านว่าว่างูห่าไว้ออกทันแต่ไม่ถอยนะท่านพิจารณาจนกระทั่งมันจะตายจริงแล้วมันเทียนมันจะมายับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยพอบังคับเข้าไปสงบสักคู่นี่มันสบายมันโอ้เหมือนถอดเชี่ยนถอดน้ำสบายพอได้กำลังในสมาธิแล้วถอยหยุดมาปั้งก็ปุ๊บงานอยู่รู้พุ่งพุ่งแต่ต้องพิจารณาปัญญาจะไม่นานเลยผมจำได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงพอออกปัญญาจากท่านอาจารย์เสกได้แล้วไปอาจารย์ไม่นานท่านมันพิจารณาทั้งรูปขันธ์นี่หมดปัญหาไปเลยรูปขันธ์หมดปัญหาแล้วมันต่อกันมันเต็มที่แล้วจากนั้นมันก็จำได้อีกอันนี้ยิ่งจำได้เป็นเดือนไปเลยจำได้สักทีจากนั้นไปมันก็พิจารณาทั้งนี้ฮะมันต้องแปดเดือนนะปัญญาท่านรูปขันธ์นี่มันโอ้เหมือนกับน้ำไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ำตกเหมือนกันเถอะนะตาสะเทือนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาท่านนามธรรมนี่มันละเอียดมันหักมาอยู่นะมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลนิ่มๆมันตลอดเวลาจนพูดไม่ได้ว่ามันเผลอเมื่อไหร่ที่ดูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเผลอตัวเมื่อไหร่มันไม่มีเลยมันลอบผนึกตลอดเวลาแม้ที่สุดฉันไม่หันนี่มันก็เคยเผลอตัวมันทำงานของมันตลอดมีหมายถึงนามขันได้แก่พวกเวทนาสัญญาทั้งหลายเฉพาะยิ่งสัญญาทั้งขันมันหนักสำหรับผมเออยินยานกับเวทนาทางจิตมันก็ไม่ค่อยพิจารณาอะไรมากทีนี้มันแต่เอาทั้งขันความปรุงของจิตแยกสิ่งนั้นหมายนี้มันกำหนดตามมันหมุนติดเองมันก็เกี่ยวโยงกันหมดแหละเนี่ยสามอย่างอันพิจารณาหนึ่งก็กระเทือนเลยอันนี้ทุกภายในคนร่างกายจะทุกข์เห็นเดินในกรมนี้ไม่ทราบเลยกี่ชั่วโมงนี้มันจะทุกข์แต่มันไม่ได้เหมือนเรานั่งตลอดรุ่งอะไรก็ตามการประกอบความเพียรในระบบต่างๆไม่เหมือนเดียบุญนั่งตลอดรุ่งเลยทำมาผมทางร่างกายบอบช้ำมากเราเดินในกรมนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวนี่ว่ามันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยู่ของต่อสู้ในท่ามกลางแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ทุกท่านเวลาเดินในกรมไม่เห็นตื่นนะมันเพลินอยู่ภายในมันเหมือนตื่นอยู่ร้อนจังหวะพันศาที่สิบผมทุกข์มากจริงๆในตรวจชีวิตนี้เป็นปัญหาที่สุดที่ทุกข์มากที่สุดเพราะเป็นการต่อสู้เอาร่างกายเขาไปเผาด้วยกันกับความเพียรมันไม่มีใจมันทุกข์ทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอจากนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้วที่ร่างกายก็ไม่พออะไรมีแต่จิตหมุนตื้อมันทุกข์มากที่เวลาไปถึงขั้นปัญญานั้นมันทุกข์ทางใจมันเด็ดจิตอยู่ภายในใจไม่ได้ใช้เครื่องร่างกายมากอะไรนะครับใช้เ ะทางปัญญาคือทางคิดทางปรุงทางพินิจพิจารณามากกระทุกอ่อนแล้วภายในหมองใจรู้สึกว่าอ่อนเพลี้ยนนิ่งทราบไปท่านว่าสมองท่านคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ช้าใช้เนื้อจะว่าจิตอยู่บนสมองก็ได้แต่ว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นหว่างแม้แต่ความสว่างสวายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความฟุ้งซ่านตอนที่เรายังไม่ทราบชัดมันก็รู้อยู่เพียงตรงนี้ไม่ชัดก็ตามนี่พอความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ความผ่องใสอยู่ที่นี่ความละเอียดออกของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยใดเนี่ยอะไรก็ตามออกจากนี้ออกจากนี้ได้อย่างชัดมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ไคโกหงยะมันเป็นถ้าสมองใจมองฟูโลกเขาไม่มีฐานของจิตใช่สมองกุมหัวยืนมันเราไม่ไปดูมีงานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยินแต่เวลาจะตายอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่หรอร่างกายหมดความหมายไปแล้วมันเหลือแต่จิตที่จะดีตัวออกมันเหลือแต่ส่วนเดียวมันก็อยู่ตรงนี้แน่มันไปอยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไฟท่อนไม้ท่อนฟืนอันหนึ่งเหมือนกันทุกส่วนนี้ตัวรู้แท้ๆอยู่ตรงนี้ทุกข์มากนะเพราะคุณจริงนิ่งต่อรู้ที่เด็ดแต่มันทำให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปพิจารณาย้อนหลังไปถึงความเปลี่ยนและภูมิใจที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักและตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบึนเอาเป็นเอาตายเข้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเป็นลำดับลำดับมันไม่ธรรมดาผมแต่ทำความเปลี่ยนธรรมดาเหมือนเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งหลายทำมันไม่ได้ดึงต้องมัดมือชกเอาเลยพี่เด็กจึงพอจะถือสลับปอกเปลือกบ้างท่านปัญญาไม่เห็นชัดมันไม่ขาดจริงๆพี่เด็กตัวไหนขาดไปมันรู้เลยชัดเด่นขึ้นเลยหนึ่งเวลามันขาดโดยประการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รู้เหมือนโลกธาตุไหวมันเด่นมันเคยผัวพันกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากับจิตระหว่างที่เหลือกับจิตเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันพอเวลาพิจารณาเข้าไปสู่สุดท้ายความละเอียดของที่เหลือนี้มันจึงรู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวรากตัวฐานของมันตัววัตถจิตวัตถจักรวัตถจิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้นฝันแหลกไปแล้วอะไรมาเป็นวัตถจีนี่อะไรมาเป็นวัตถจ๋าเนี่ยมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนี่มันปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่กายและตาและจิตกายเวทนาจิตธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปคิดงานนี้อย่าคิดงานนู้นตามคาดเป็นโครงการแต่อย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันคาดมันหมายมันแน่นอนภายในใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมมันพาดมันลงไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกสมุทัยนิโรธมากกว่าเหมือนกันมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงนะถ้าภาคปฏิบัติทุกให้ถึงกำหนดรู้สมุทัยละนิโรธคนทำได้แจ้งมากมันเจริญให้มากแล้วจะไปทำหน้าที่มีตาลิ้นมันตายเลยพวกเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันคาดหมายนั่นเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามจริงๆแล้วประสบการณ์ในสงครามมันเป็นยังไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่จะให้มันเป็นอะไรอีกเวลาพิจารณามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์มันทุกข์มาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญขึ้นความสำคัญมันหมายความยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์นั่นเองเป็นตัวสมุทัยร่างกายไม่ได้เป็นแล้วตัวสำคัญมันหมายแบบพอแยกนู้นแยกนี้อย่างชัดเจนนั่นมันก็แตกกระจายกันออกเห็นต่างอันต่างกินเงินนี่เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกข์ขนาดไหนก็สักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วมันไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกข์แก่เรา ายก็สัตว์กายแล้วมีนั้นตั้งแต่ทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายทั้งมันจิตนั้นมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี่มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วถึงทุกจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยเนี่ยเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจได้ชัดเจนเหตุใดถึงขั้นละเอียดสุดหาแล้วว่าฝึกสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยันเถอะฮะอย่างนี้จะฟาดคุณมาเทศอย่างนี้ผมโหสะดุดใจปั่นเลยทำไมพูดเพราะท่านมาปฏิวัติท่านก็พูดไปตามนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนาว่าผมฟังอยู่นี่ฝึกคุณเป็นจะฟาดคุณเห็นได้อย่างรับสั่งพระนนท์ลาบทั้งปาติเนี่ยพระสั่งพระนนท์ตักน้ำมาเสวยท่านก็เป็นทุกข์ท่านต้องเสวยทุกข์ทั้งนี้มันสะดุดปังเงยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอนัตตาแบบสะดุดเท่าๆกันรับสั่งให้พระนนท์มาตักน้ำก็พูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นน่ะอานนท์ขันธ์นี้มันกำลังจะสลายตัวของมันมันกำลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ความหมายของกันและกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ำมันต้องการพักอาภาธาตุสังขารติให้ขันธ์นี้มันพักบ้างอานนท์ความหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่อ่ะมันชัดอย่างนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาคตเราจะตถาคตก็พูดตามขั้นสมมุตินี่อ่ะเนี่ยตถาคตเดือนหน้าของตถาคตเนี่ยมันเถื่อบอกให้ท่านนึงท่านสังฆาติมันจะชัดมันเถื่อวิสุทธิธรรมเถื่อได้อย่างนี้มันไม่ชัดๆนี่พระอรหันต์ดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุกข์เลยนะบรรลุเข้าไปดูสิคำนี้มันก็ประจักษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์มันถึงจิตเจ้าของสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตประจักษ์อยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรความทุกข์ในโลกธาตุนี้ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เอ็นไปตามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมุติได้แล้วตั้งแต่ฐานะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเองมันยืนตัวเลยเป็นทุกข์ก็ว่าโอ้ทุกข์นั้นเป็นเหมือนว่าได้สื่อธรรมชาตินั้นมันเห็นเองเห็นเองไงว่าไปโอ้มันมีเจ็บนั่นปวดนี่ว่าว่าไปตามเรื่องนั้นอะไรอย่างที่ว่าตถาคตตอนเที่ยวทิ้งเที่ยวมันลาภทางสติมันก็แบบเดียวกันนั่นมันจะไปทุลุ่มทุลายอะไรกับมันเดือดนะมันก็สมมติอันนี้จางทุกขังอนัตตาเนี่ยสมมติรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นอนัตตาเป็นสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสมมุติได้อย่างไรตอนสำคัญเอาตอนมันจริงในเจ้าของเราโอ้ใครจะมาโกหกก็มาเถอะสามโลกธาตุก็ไม่หวั่นถึงจังหวะสามที่จีโกมันประจักษ์ประจักษ์คือผู้ปฏิบัติจะถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโลกธาตุจะมีแต่สมมุตินี่มันจะมาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมุติทั้งมวลอันนี้มันเป็นยิมุตินี่มันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมุติเพราะฉะนั้นมันจะเอาความหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้ยังไงตรงนี้ไม่ใช่สมมุติพอที่จะไปเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้ไปหลงกลของสมมุติได้หรอว่ามันถึงใจนี่จึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติเลยนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดภายนอกเลยเนี่ยความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละว่างี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นคติ ธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งเหมือนกันความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบพอถึงการของมันเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวังเอามรรคผลนิพพานอะไรจากขันธ์อันนี้ต่อไปอีกแล้วท่านจะหวั่นอะไรท่านจะเป็นหนักในนี้อะไรมันดีไม่ดีถ้าเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราเวเป็นจากขั้นไทยเป็นแสนกังวลไม่ต้องเป็นแสนความรับผิดชอบลำบากที่เกี่ยวยุ่งกับมันต่อยก็ดีสบายนี่ท่านจะไปช่องนี้จะได้ครับแต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปก็เรียนก็รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วตรงไหนจะไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นเลยเดี๋ยวนี้ว่ามันรำคาญหรือว่ามันกวนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็กวนอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นมาอะไรอีกแต่ก็อยู่ไปตามสภาพเสียท่านไม่ออกช่องนี้ท่านนี้หากว่าพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทำให้แก่โลกประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องยังมีเป็นสาระประโยชน์แก่ท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักมากกันความเป็นอยู่ดีมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตุผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยจนกระทั่งถึงวันอวสานถ้าตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วการอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปนี่เท่านั้นด้วยเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการติด
0: เขาผู้สูง
1: มันนี่มันเล่นออกเต็มเพลงมันก็จะทำอารัมยาอธิบายหนูเพื่อนก่อน

แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านให้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณิมมรณโนวัตตุปัจเฉโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตาลักษณะสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ 5ได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้น บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมัปปัญญายะดัตถบังสัมมัปปัญญายะดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ยังลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลุมลึกที่คำว่าหลุมลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนให้พากันเข้าใจและวันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมและการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูสัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชะล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทัพปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบอย่างนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทัพปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปันธปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะสาธารณ

ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกและวิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับนับท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปก็นับตั้งแต่โน้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวาสและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกอย่างนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อ

ลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดว่าตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิงดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากนี่เราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่จะเป็นภัยต่อความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมากจึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสียบหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมมรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาขององค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้
เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับทั้งพุทธการกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั้นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาให้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายเราก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลอะไรเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สดับตรับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาจวนตัวเข้ามาเรืออะไรล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่บ่เวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงพระหนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี้สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเช่นชั้นอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเองกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อน
อยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราดศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแก่ตัวจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราอย่าว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเจือปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจมันไม่ได้จริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูแท้จริงก็ไม่แน่ใจว่าปลาแท้จริงก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมาไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณีมรโนทำยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสางแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสางไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณีมรโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จะถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์วัตถุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกนั้นปล่อยทุกนั้นแบกทุกในภพนี้ปล่อยทุกในภพนี้แบกทุกในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตัณหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหคโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์ท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่าย
ถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาผ่านก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมเนี่ยหมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้นไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเส้นหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวต่อเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั่นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพรุ่งนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโงกโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่า
จะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานใดก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบนเวลาจะของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจและได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหัตอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างมาได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้นี่นึกพุทโธพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเจนมีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำปลาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแ
ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความมหัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาคตจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์แหมว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุชุญญาสามิกิเถอทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากที่เหลือตัณหาสภาวะซึ่งเป็นตัวสำคัญขีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณีมรโนวัตุปัจเชโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกท่านยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นชอบเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี้แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซยโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตาม
หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อ้อเมื่อยเว้ย

แต่ก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหิสัตตาหะกรณียกิจกิจที่ควรจะไปได้มีอยู่7วันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงสาธมิกหรือครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัยวัดวาวาจำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เช่นศาลาโรงฉันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไปไป7วันกลับมาหรือพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7วันเพียงที่ควรจะอนุโลมนั่นท่านก็บอกว่ามีก็เพิ่งอนุโลมตามนี้เดี๋ยวไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะเดี๋ยวไปนะก็สัตหาไปเรื่อยไปเรื่อยสัตหารู้สัตหาแล้วไม่ทราบว่าสัตหาอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันปรากฏแล้วตั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นเราจะว่าขวานผ่าซากก็ตามหรือจะว่าคงไปคงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์ว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพอาวุโสปันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นอาวุโสปันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาอาวุโสมาบทมาหลายพรรษาแล้วก็อาวุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมีอายุต้อง60พรรษายังต้องมาขอบนิสัยต่อผู้ต่อพระผู้มีพรรษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุพรรษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการประพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการประพฤติของพระของเณรเราเพราะจึงต้องมีเรื่องกฎกระทรวงบางข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับให้มีตั้งอุปชายะนี่เหมือนกันนะตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปชาเพื่อไม่ลำบากในการสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งอุปชาตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปชาหมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปชาแล้วก็ไม่เรียกอุปชานี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงเนี่ยเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัยพระที่บวชตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปชายะได้เนี่ยนี่แหละตรงนี้อันถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชกุลบุตรสุทธาผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อหนึ่งขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่เพื่อนใช้ความพิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วงเกินธรรมวินัยคือพูดตามความมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าถ้าเป็นอุปชาได้ตั้งให้เป็นอุปชาแล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปชาแล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆหรือนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านบอกผู้มีอายุ10พรรษาขึ้นไปแล้วและเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจารย์ดีเป็นที่เคารพเริ่มใสของพระเนรและประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปชายะได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้
พราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งนี่แต่นี้เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปชาได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้ออะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันนั้นเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราถูกท่าแผ่นหลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปชาจะมีแต่คอยจะกินน่ะจะว่าไงไม่ใช่อุปชาด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายแผ่นหลังไม่ได้ทำด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทำด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตะบวชตามหลักพระวินัยทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันนั้นที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วก็กฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาพูดข้อคิดให้น่าสงเราได้คิดแค่ไปอุตริไปทำนะนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองมีการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตสมาทานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สลงสลานี่เข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนำบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงข้อหนึ่งไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี่เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญกิเลสนั้นมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ดีได้เลยมีแต่ทำคนให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันยินยอมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาเพื่อปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมเท่านั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งที่กิเลสมันมีอำนาจแผงฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดกาลสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันเมื่อยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วย
เหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกไม่ได้ก็เพราะเล่ากับมันมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่แหละเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะเนี่ยนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมได้เลยเพราะออกเป็นกิริยาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่เนี่ยเราเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วมันนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความกินของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตำดาแล้วมองเห็นหมดทะลุปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซากๆขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยที่เด็ดตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตอนตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นชัดๆอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็สลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ก่อนนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทําของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยมาถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนทีนี้มันจะมาเล่ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิริยาของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดจะให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่นี่ก็บอกมันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ยจะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีค้นเท่าไรก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าค้นก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรนี่ถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสถึงเป็นตัวภพตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไปสิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดโอ้กิเลสไปแทรกกับมันไหนแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี่แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำร่มร่มดอนดอนเพราะมีบาปแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาทำสัตว์มันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกทำความดีสำหรับตนนั่นแหละ
ผลจึงปรากฏขึ้นสูงสูงต่ำต่ำมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละก็เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วมันแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิด พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปสัตว์แต่ละวิญญาณแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยจริงท่านเนาะไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตจำเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไว้ในปริยัติเขียนไว้ในชื่อในตำรับตำราแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาต้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดิเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นไหนอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมากตาใจเนี่ยพิสดารมากนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามวิสัยของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจากขอบเขตนี่เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนท่านจึงว่าอินทรียังอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้นี่แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตจิตนี่พิจารณามากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้โดยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเหล่านั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสนี้เข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้น
ไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นภูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี้ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากภูไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบริการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอนาปานสตินี้เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอนาปานสตินี่ใครสอนนี่ฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอนาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอนาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วกับปฐมยามเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุยานสามนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครได้บอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสิยานนั่นทรงลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้หรือเป็นบุพเพนิวาสานุสิยานลึกสานุสิยานและลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกละเอียดเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารย์และเรื่องชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังเย่แล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามสู่ความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี้ล่ะให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดพระอาทิตย์จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแผนที่เรามองเห็นนี่นั่นละอุเพนิวาสานิจญาณก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นปุเพนิวาสานิจารในปฐมยามมัชฌิมยามก็จตุปาฏยานด้วยนี่บรรลุจตุปาฏยานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏยานจตุปาฏยานคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่อย่างนี้เต็มโลกเต็มสงสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือไม่ว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัด3แดนโลกธาตุนี่3ภพ3แดนนี้มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากําหนดหาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้ง3แดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นนี่ถ้าหลังนี้มีอะไรอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่ไม่เห็นหมดแน่นี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนี่เรียกว่าจตุปาฏยานที่ทรงบรรลุหรือทรงยุบแจ้งแทงทะลุในมัชฌิมยามนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลูกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวัคคายานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไถ่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการ

ตาปัจจตุปาทยานยังทราบทะลุไปถึงอาสวัคคยานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญายานปัญญายานดังที่ท่านว่าญาณังอุตตปาณิปัญญาอุตตปาณิวิชาอุตตปาณิอโลโกอุตตปาณิมีตั้งแต่เรื่องปัญญายานที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอนาปานสติของพระองค์นี่แหละอย่างทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุ่มสี่สุ่มห้ามาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆเมื่อมาเสกสรรปั้นยอกันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิทูนั่นก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในธาตุในขันในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์สิทธิ์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้หมายว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเรานี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอนาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละอ่อไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไงไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตตุปาทยานพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ตลอดอย่างที่ยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นเราปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการด้วยกันพระพุทธเจ้าพวกอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจัยสร้างฆาลาถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างฆาลาอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละต่อย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นไปนู่นนู่นงั้นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัจจัยสร้างฆาลาอวิชชาปัจจัยวิญญาณังอวิชชาปัจจัยนามรูปังย้ำกันตรงนี้ย้ำกันตรงนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำมันลงย่ำมันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ำกันมันเป็นอย่างนั้นนี่นะอวิชชาปัญญาสร้างฆาลานี่ตัวอวิชชานี่แหละตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่งก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แล้วมันให้เกิดอันนั้นนี่แล้วมันเกิดอันนั้นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี้มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดสะบั้นหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนจากต้นไม้ต้นหนึ่งอะรากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขาดคือถอนนั่นขึ้นมาแล้วกิ่งนั่นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งข้อหมายทั้งหมายอย่างนั้นดอกนั่นก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูเอามันตาย

ไอ้มันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเราอันนั้นท่านเล่าเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัญญาสังขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่ชิบหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้ยึดนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขลาเตะไปสร้างขลาปัจจัยวิญญาณังเตะไปเตะไปเตะไปเตะไปตลอดหาที่สิ้นสุดดิมุดหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำคนตัวนี้ย่ำคนนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วทีนี้สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังศูนย์อย่างอะไรจะไปวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปศูนย์สิ้นกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่ถ้าว่าเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะกิจใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี่หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอาละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมติไปแล้วสมมติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมติวิมุตต์หลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีนะมันก็รู้อยู่ในหัวใจตรงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคานก็รู้อยู่ในล้มลุกคานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคานรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในขึ้นที่ว่าเป็นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่เวลาเวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นแหละท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันนะถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาอัศจรรย์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขขังปรมังคือเยี่ยมเลยเนี่ยไม่มีอะไรสู้เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิธรรมสมิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งลามกจบเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังออกไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงหนึ่งสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ทำทั้งปวงสยามภูรู้จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ก็เป็นคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พุ่งเนี้ยเป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างเช่นยังท่านว่าตุมเฮหิจังอาตปังฟังดิตุมเฮหิปิจังอาตปังความเพียรเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายทำเองนั่นฟังอาขาตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นพอชี้บอกท่านเราเป็นผู้ดำเนินงานเอ้าสุขดิบทุกประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับข้าศึกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติโกสันติโกขึ้นภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริยัติที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นกุญหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดา
จนกระทั่งทะลุปุโป่งไปหมดก็เป็นสถานที่โกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนนถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละแล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรที่ดูถูกหยาดยามซึ่งกันและกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องบางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอัตโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดธรรมทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำเอาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นฉะนั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงก็ยุติบินตบาทก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตามระยะของนาฬิกามันดำรงเช้าก็ไปเช้าไปก็ไปตามระยะนั้นเพื่อให้ผู้มากผู้อยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเช้าไปสายก็แบบธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติตัวของเราเองกำกับกับการองค์ของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละที่ว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์แต่ไปหากินเฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่ผงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปละสิคำว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คืออะไรก็คือธรรมนะนี่เห็นอาหารดีกว่าธรรมเลยใช่ไหมล่ะยังไงที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างกับเรื่องหรอผมก็ลืมไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรหรอนี่เอาละการพูดกันผมมันนานผมคนรู้จักเหนื่อยนะในขั้นพุทธการท่านเหมือนในประวัติในหนังสือในตำรามีถ้าสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งคาวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะเวลาถ้าสวดมนต์มันฟังถ้าสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปเลยถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาตกมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นยังไงบันดุงบันดาลเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างหลุดข้างคาวนั้นตายแล้วไปสวรรค์หนึ่งเพราะมันเพลินฟังธรรมะของบุรุษของพระท่านสวดมนต์นี่นั่นแหละเพลินข้างคาวเหล่านั้นเวลาตกมาแล้วตายกันไปสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาวเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรงนี้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพระญาณของพระองค์กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี่ไม่ทั่วไปนะแต่มีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเที่ยวชันทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชี่ยวชาญในทางพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคาวนั้นไปเพลินในธรรมจิตของข้างคาวนั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรม
แล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาปยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาตินะไม่ใช่จะกำหนดต้องมีเหมือนอย่างว่าจะนับนั้นนับนี่นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันถ้ายานอย่างทราบเพิบเดียวรู้หมดเป็นหลักธรรมชาติเองแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปแล้วก็คิดดูกันพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนอยู่ในเลนนะลืมละพระติจักนะพระติจักเมื่อผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมพระถางโยมถวายผ้ามาตัดจีวรพอมาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระติจารตายแล้วที่นี่ก็มันจะเอาจีวรนี้มาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรชำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดขาดมากกว่ากันก็จะเอาจีวรพระติจารให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอถึงเช้าวันหลังขึ้นมาห้ามใครไปแตะจีวรของพระติจาเป็นอันขาดฟังนี่ไปแตะก็ไม่ให้เขาให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดนั่นเดี๋ยวนี้พระติจาแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเพียงสิ้นกิเลสอยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปรักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเลนในจีวรนะฟังสิละเอียดไหมพระเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระติจาจะโกรธจะเครียดอะไรทำนองนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของแกคุณยังไงจึงห้ามไม่ให้พระไปแตะต้องเลยจ้ะอยู่7วันหลังแล้วเลนนี่ก็จะตายพอถึง7วันล่วงพอ7วันล่วงไปแล้ว พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็รับสั่งให้เขาจัดการได้จีวรนี้แจกพระที่จีวรชำรุดทรุดโทรมแจกได้พระสวรรค์โอ้พระติจะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสินี่แหละในตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยเนี่ยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นนะมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพับมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานต้องเห็นว่าไม่ขาดใจขาดมั้งยึดนั่นยึดนี้มีพังมันหมดอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นพังลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายนะตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยถ้ามีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเช่นอย่าง 1,000% เนี่ยจะนับเอา 1% นี่ก็ไม่มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมตินิยมนี้ไปทับถมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมตินิยมไปนี่ไม่มีมันเป็นมันเป็นอฐานะแล้วคืออฐานะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงด้วยหลักธรรมชาติแล้วนะเดี๋ยวตามหลักธรรมชาติตามหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์ละองค์นี่มีนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนดังที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้อย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์ยืนนิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบเป็นตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนทั้งสององค์ท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวั่นจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านอยากยืนนิพพานท่านก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะความเป็นมหันต์ของท่านเองนะและเป็นอฐานะสำหรับขันธ์หลายที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้นี่ท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้นนี่แต่ส่วนมากสำหรับการนอนไม่มากนั่นไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมด
หมดแล้วนะที่นี่ก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหม

0: ถึงทราบอย่างถึงใจว่าการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมที่เราจะนำมาใช้ทำภายในใจก็บันไลใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าทำนาวุธเครื่องประหัตประหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันไลไม่ได้ใจก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใคร พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระทัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักษ์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้กายจึงเป็นทั้งคลังแห่งความสกปรกโสมมคลังแห่งวัฏจักรเพราะยื้อเป็นเจ้าอำนาจปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นคลังแห่งความบริสุทธิ์ประเสริฐสุขในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่ตกกระปรกรกรุงรังคือวัฏจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรามโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมคมและทรงองค์อาจกล้าหาญเต็มที่นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาแล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มถังผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงไม่ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัตธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจหรือทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจ ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่างในสกลกายความสุขความทุกข์ ที่เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระทัยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนสรรโลกด้วยพระเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกัน และธรรมนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนตรงกับคำว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสัยทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องให้ส่งเสริมกำลังของตนและความภาคเพียรทุกได้เพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้นอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองค์ใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจากประสบการณ์ที่ตนได้เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าใจในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระองค์แสดงอย่างถึงใจแล้วยอมสนับตัดขาดไปได้ทันทีความที่จิตเคยยั่วยายในสิ่งทั้งหลายมาดั้งเดิมนั้นย้อนกระแสเข้ามาเป็นความยั่วยายใฝ่ธรรมเพื่อนำตนให้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆสถานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัปปายะคือฉันลงไปแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นมาได้ต้องการความอริดอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลยจึงตัดออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัปปายะสะดวกสบายฉันลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับถมจิตใจให้ดำเนินได้ด้วยความลำบากลำบนปุคคละสัปปายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทตายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่าท่านองค์นั้นมาจากชาตินั้นวันนั้นนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกำลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมทำที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะส่งเสริมทำที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับ แล้วธรรมเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองกิเลสจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรกิเลสต้องค่อยหมดไปธรรมที่พึงปรารถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายสายแสบไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและฝักใฝ่ในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกนั้นโดยลำดับลำดาในท่าอิริยาบถต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาธรรมทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำริแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งกิเลสที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับนี่คือทางดำเนินของผู้จะหรือพบหรือชาติหรือวัฏฏะสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสำคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในจิตใจผู้แสดงก็เป็นศาสดาองค์เอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันจึงบวกกันเข้าเป็นความจริงล้วนๆได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่มีสงสัยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำราออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์ละองค์ที่ได้สดับจากฟังจากพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดากลายเป็นพุทธังธรรมังสังฆังแสนังคาถาโลกสักคาถามิของโลกได้อย่างเปิดเผยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ธรรมคาดคะเนเดาออกไม่ใช่ธรรมลวงโลกแต่คือธรรมของจริงเราอยากทราบธรรมของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมน้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเต็มภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนๆสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติการเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะ ให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเลยแม้แต่นิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำหรือเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริงความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจ่างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นๆประจักษ์กับตนเพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นๆภูมิๆไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้วันไหวให้เป็นทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจและปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเดือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเลือนไปไหนเลยนี่จึงชื่อว่าความจริงปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัฏจักรวัฏวนสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของจิตทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทำนั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนจนมีความแน่นหนามั่นคงนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมด้วยธรรมเสมอข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็น ข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลอุบายการกระทำของกิเลสทั้งหมดความคิดความปรุงใดแม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะได้รับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมโดยลำดับจนรู้แจ้งแทงทะลุความลำบากเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เลยเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเถลอตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนข้าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งๆที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือแต่ซากกระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงครามจะเผลอตัวอ่อนแอไม่ได้ต้องใช้แคมความเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งที่จิตที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้เห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุ่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากทั้งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภายในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ตามจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเลยด้านเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ทำอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหรอกเลยธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหล่อแหละไม่ใช่ธรรมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านก็ดีความมักง่ายความซับเพร่าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสุมอยู่ตลอดเวลาจนหาเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุกข์ ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสสัมพันธ์เพราะธาตุขันธ์นั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราท่านผ่านแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัตจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไม่มีขันธ์ใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทำลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าธรรมแท้อยู่ที่ไหนให้คิดว่าธรรมแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาห์พยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัตเกิดธรรมขึ้นมาโดยลำดับอย่าคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนซึ่งเป็นตามความคาดคะเนส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆ่าพาให้เดาต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกำลังวังชาความเฉื่อยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลำบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นน้อมเต็มอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้ก็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งมวลจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวางกิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแน่ว่าเคยเป็นภพใดชาติใดก็ตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ปากท้าผีดิบเกลื่อนคนวุ่นวายสายแสบดิ้นรนกวัดแกว่งกระเสือกกระสนไปด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆเต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงผู้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็หน้าเศร้าเหงาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกองทุกข์ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลำบากลำบนต้องบรรเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนธาตุส่วนขันธ์ความบกพร่องในปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดดุขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน เราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุขันธ์อันนี้จะเป็นหอประสาทราชมณฑลเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพลิดเพลินรื่นเริงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว นี่พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เอาพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั้นไม่ความโลภก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกำหนัดยินดีติดนั้นติดนี้ดูเช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียาแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องพิเศษเสกสรรสรรท่านยอดด้นด้นเดาเดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นถ้าเราอยากทราบเพียงเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอยากคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันใดนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษพิโสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้หรือวิเศษที่โสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันใดเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกค้นเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรปั้นยอมันกล่อมสรรโลกด้วยความปีนอัดปีนถ่ำปีนเกี่ยวกันกับความจริงหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของน่ากำหนัดรักใคร่ยินดีเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรอยู่โดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้หรือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดยินดีเอานักหนาเป็นเช่นนี้เหลือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี่จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงว่าความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันหาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้ว
1: ใครจะกล้ายึดมั่นถือมั่นล่ะกระดูกก็ทราบว่ากระดูกอยู่แล้วเป็นสมมุติท่านเนื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ถ่ายเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นขวาลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆขุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมเรานี่เมื่อพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความอุกอาจกล้าหาญมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจำปลอมที่เคยเชื่อมาเป็นนานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกข์นี่นะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายทั้งนั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสบายมาให้เราที่ไหนมั่งการแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดภาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจออกไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตดีดขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใยทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะคนจมอยู่กับนั้นได้ยังไงเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงครามสงครามมันฝ่ายศัตรูมันป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้หมายถึงพวกข้าศึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ข้าศึกนำของจริงคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เข้าไปต่อสู้ที่นิพพิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางลงโดยลำดับลำดับเราอย่าแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยาบหยาบนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความตนเป็นตนเป็นของตนสังขารความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกเจ้าของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญาผสมกันเข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้วก็ทราบชัดว่านี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั้นขึ้นมานี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถอยแสดงว่าถอยยอมจำนนทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวเสมอมาว่าอยู่ที่

เรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งปัจฉาที่นั่นตั้งปัจฉาที่นี่คลังแห่งปัจฉาก็คือจิตตะอวิชชามันฝังอยู่ภายในนี้พังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบั้นบรรดาที่เป็นสมมุติอวิชชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะจิตนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยล้านไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนะทั้งเลยความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเต็มตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงเอาจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจุดใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำกำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญาณังอุดปาดิญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาดิปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาดิความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรวัตรวัฒนสูตรกล่าวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรวัตรสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามรรคคือสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิเป็นที่สุดมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเมื่อมีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมจักรปวัตนสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านพอดอกปราจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพึงได้รับนั้นให้พากันเข้าใจหยุดจิตตามไม่เพียงเท่านี้

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นจะเริ่มรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดเนี่ยจะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานาเพศัตว์ยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละลายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายๆแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายได้การใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมณของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟ้อเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไป
อันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นที่ดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะผิดพลาดพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้จะเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วแล้วอยู่ด้วยลำพังตัวเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนบ้างรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขหรือพยุงนี่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหมู่ว่า
ป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังนั้นต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแก่เราสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวิจัยเสมอวิจัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจเสียเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยวดกว่ากันตามกำลังแห่งการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเรา
ที่ท่านให้นามเราว่าชากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นชากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตรคือรูปจิตพระธรรมโคตรนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ขอบเผื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก่ท่านในตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกจิตพระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรผุนผันจับจบไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความจงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างนิ่งยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชั้นชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดพินิจพิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาบ่อปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมกินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดใช้สอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเพ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้ตนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดง
ให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขาตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เดือดตันหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสนั่นแหละออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับๆจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรเ
คำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์มีก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายนั่นแหละคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวักขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยกิริยาที่ดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนกิริยาที่พยายามดับทุกข์ด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่จะทำทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนดับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่เราดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเองนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายหรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือและเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหน
เรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ที่จะพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปโน้นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี่อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสดงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเถาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสดงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ก็เกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศชิบหายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังตรงนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามีห้าปากก็จะบ่นถึงห้าปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี้เท่านั้น
การฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำไปที่นี้พิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมมีเราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหน้าเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นสากยบุตรของเจ้าโดยแท้ขอหยุดปิดทองเทศน์เพียงเท่านี้

อาสนะธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาถธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวาสก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตตภาวนาเป็นสำคัญจิตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจจิตใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาอยู่ที่กิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามทั้งพลั้งเผลอเผลอประติดประต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่นหนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว้ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอแล้วพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้
จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งๆน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไรนี่นักปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเหลวไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทำไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจ้งเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มสงสารก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เรียกเต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมวิตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีหนาหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดขาตธรรมตรัสไว้ชอบชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัดเป่ากิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงข้ามให้กิเลสปราบเสียเรียบปราบเสียเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยนี่เป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อน
เรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดจุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้เนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพออกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์นี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าขาดขันมีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกมันค่อยเป็นของมัน

วุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆหมายถึงล้วนๆในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเองให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นมีเพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกันสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะทำเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วทำเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นตึงนั่นนี่ใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะรู้จะกวนนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลทลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณา
หรือแยกออกเป็นอนิจจ

ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมซาบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะอสุภังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่ทะเลถลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริทาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวไว้อย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยอัดเจ้าก็ปัญญาที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่นี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่เกินกอกเท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทธัจจะเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทธัจจะมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทำพักจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำมาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้และจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทางด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี้ไม่นอกเหนือไปจากอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะธรรมะสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายในรักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามจริตนิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องพิจารณาอสุภะก็ในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนตั้งป่านนี้แล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหน
เวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงท่านเรียกว่าธรรมความจำปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจำปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจริงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาสิเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุภังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกลกายของเราเนี่ยแม้แต่จิตใจกิริยามันก็แสดงแห่งความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นหรือทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทรมานนี่สำหรับทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในรายได้นั่นล่ะที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องได้บังคับไม่งั้นมันทะเลทลายส่วนมากไม่ทะเลทลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะทะเลถลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนักเหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอนอยู่เสียว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิมันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยๆดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าพักจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี้แล้วมันลืมคำที่ว่าพักจิตปักจิตทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักผลก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาคือมันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้ที่เด็ดไปโดยลำดับลำดาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคล่องตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี่เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดไม่เหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกคตารมคืออันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่แยบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแน่วกับแน่วละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แน่วนะเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงาน
พอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีดผึ่งเลยนี่ทางแก้กิเลสพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคปริยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างตัวของมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องราวก็เป็นเรื่องขวนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลังเอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี่ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับที่นี่วัฏจักรเป็นเรื่องของจมูกไทยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแล้วที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยๆปัญญาขั้นธรรมดามันก็มีขั้นผ่าผลก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีนั้นเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเข้าไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละมันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศแต่ตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่านั่นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั้นก็เลิศเลิศนั้นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งกิเลสมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลานี่ให้มันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้นะเชื่อพระธรรมเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุยหมายป้ายทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศกับธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพออกไปเพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปถ้าขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นสิไม่มีการสถานที่
เวลาเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมติทั้งปวงดับหมดฮั่นถึงเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องลาวๆนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงลับไปจนไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งไงเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันยั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปดีขั้นหนึ่งขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลำดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย ถ้าไม่ชอบจะเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ทำไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องทำแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบนี่โลกถึงได้ตะเย็ดถ้าไม่มีอะไรมาย้อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มาหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยที่ว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเมื่อทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงล้วนๆมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดนั่นจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้กิเลสจูงจมูกไปอย่างนั้นหมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้แต่ถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินจนลืมตายนี่พวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่เราสำคัญมากทำถลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นล่ะจึงเรียกว่าทำเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกงันงันล้มๆคลานๆเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่ออ่านด้วยธรรมพุทธเจ้าให้รีบเผียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอามันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทำนี่ก่อนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอท่านเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเวลาเทศจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันธ์หมุนมันไปพอมันแยบออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยล่ะครูว่าไม่มีงานอะไรจิตมันถ้าพูดแบบโลกเรามันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรือตลอดวันนะผมนั่นแหละพูดกับการเรือแต่คนมาไม่ขาดมันต้องหารับอยู่ก็เรือเต็มไม่มีเวลาเลยเหนื่อยคนมากก็ถ้าเรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะอะไรนั่นก็มีบ้างเล็กน้อยว่าเรามันมากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมีก็มันหดมากนะนี่หดเขามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็ภาระทุรังอะไรไม่อยากเรื่องอะไรเลยมันเป็นของมันเองนะเราเป็นแต่คอยรับทราบมันก็นั่นเป็นของมันเองเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาทุกสัตว์ทุกส่วนของ
ครื่องมือหักขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้คือความใจสองสุดค่อยจะสุดผลบวกไม่ค่อยมีพอส่งไว้ส่งไว้รถส่งไว้ขั้วรถส่งไว้ขั้วรถมันหุ้มคนเองจริงนะกับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเนินผมทนเองเลยไม่งั้นธรรมดานิสัยผมโอ้ผมไปนานแล้วนะมันจะเป็นไปได้อย่างใจหวังก็คือหาอยู่ทำถ่ายทำเขาวันเล็กเมืองน้อยเลยอาศัยเขาวันยังวันหนึ่งอยู่ในภูบนภูเขานี่ผมไปมันก็ว่ามาคอยสันนี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมนั่นดูแลมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโรคเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคไปหมดเลยเมื่อเวลาถึงเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมไปหมดเลยมันก็ลุ่นเรื่องอะไรที่อย่างนั้นเมื่อมีโรคเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยถึงว่าแสนทนเลยกิเลสก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะกิเลสมันซึ่งเป็นก้าวสืบต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลสล้วนๆหรือเป็นเรามันไม่มีอย่างนั้นเราอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลสเท่านั้นถ้าให้เป็นฟาดเรียบพูดลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราขอว่าปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนเป็นไงใครมาย่อย่อนมาทำหมู่ขั้วให้หนักใจไม่ได้นะผมยิ่งกำลังอ่อนยิ่งไม่กับอะไรนะนั่นจึงอย่าให้หนักใจดูก็รู้เนี่ยเล่นกับอะไรเมื่อไหร่วันหนึ่งอยู่ไปเกี่ยวกับเรื่องเกิดร่างคนผมบังคับเอานะเพราะด้วยความสงสารนั่นแหละมันพอถูกว่าไถไปอย่างอื่นอย่างใดมันไม่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีแต่ความสงสารเรื่องของเกลือนี่มันเป็นเรื่องขยักขยันจริงนะแล้วอย่าจะอดมันกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่อ่ะที่ทำให้ท้อใจนะพิจารณาอาใจการในการแนะนำสั่งสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้ออ่อนใจที่จะสอนมาจริงจังจริงมันไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับพิลึกมองว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบพี่มันต้องได้ความต้องได้ใช้ความเพียรดังหนักมันก็พอดีกันนะที่ว่าพอดีกันคือว่าเรามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละถ้าไม่ถึงนั้นมันไม่รู้นี่มันต้องได้ใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นธรรมดาธรรมดานี้มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดแหละที่นี่ได้หลักและเกณฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกละธรรมดาไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยพวกเราเนี่ยมันจะเข้าขั้นปฐพรมะแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นนะมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นปฐพรมะคือจิตมันด้านต่อธรรมอ่ะเรื่องเข้าขั้นปฐพรมะเลยกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมสนิทขึ้นไปสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสกล่อมนั่นเองเห็นอะไรเห็นที่เป็นพื้นไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยฟังดิเช่นราคะตัณหาเนี่ยตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดน
สมมติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังดูมีที่มันไม่อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกก็แสวงหาและชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้โหไปหากว้านออกมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊ะหนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์นี่ว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นเห็นแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนคือธรรมมันไม่เห็นนี่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดเวลามันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็เมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้แล้วเอานี่ใช่

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
0: ะ

จิตใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่แย่นแย่นกันดานไม่เห็นแต่ความลำบากยากเข็ญอันใดมีความมุ่งหน้าจากปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ย่อมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเขื่อนเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความสุดเคียงทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์เพื่อความดีทุกข์เพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นที่มงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันดีเท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินพ
ราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมากิจการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดจะเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนจิตแล้วเรื่องเกิดตายที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเห็นสักเท่าไรอย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่เปล่าจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ย่อมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่เพิ่งทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อันใดอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุระเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอย่าคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างธรรมะภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเติมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกท่านไม่ได้อยู่
เพียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นชีเป็นขาวเป็นอุบาสกศีกาเป็นพระเป็นเณรก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทหนึ่งทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกข์ที่ไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแทนดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกข์เลยเฉพาะเรื่องทุกข์ของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกข์เหมือนกับท่อนไม้ท่อนสุนมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนสุนซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนซุงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี่เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดภพใดก็ดับไปในชาตินั้นภพนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันแล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกข์นั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดการจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะให้ทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกนี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปใช่ว่าเราไม่เคยทุกข์มาแต่การไหนเพิ่งจะปรากฏทุกข์ในขณะที่เกิดทุกข์เกิดขึ้นนี้เท่านั้น
พอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มากี่ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนซุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนสูงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนสูงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสูงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วอิริยาบถของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกข์จนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนมั่งที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้ง4เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้ง4หย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่อ้าวเราเอาเข็มหย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แป๊บขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์มีเรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันธ์อันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่อธิบายถึงเรื่องของทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเรา
โปรดได้ทราบว่าเรื่องไฟทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาลนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิงใจได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจได้รับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไฟทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีธรรมนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้ 1. รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. รับฟังผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.รับฟังผ่านทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านทางดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band ความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเลตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191สำหรับท่านที่ต้องการรับชมสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVสามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงดังนี้ 1. รับชมผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. รับชมผ่านทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีลายทางการหลวงตามหาบัวลาย ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-1-1-1-1
489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมามีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกไม่เห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศอบรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: คนสมัยนี้มีความสงสัยและความดิ่งลงในทางว่าตายแล้วสูญเป็นจำนวนมากดูจะถึง 90% นี่ไงพูดไม่มองดูตัวพูดได้พูดเอาพูดด้วยความสำคัญมั่นหมายซึ่งเคยเหลื่อยไหลมานานไม่ว่าแต่เรื่องพูดเรื่องเกิดแล้วตายคิดหรือความสำคัญว่าตายแล้วสูญความสำคัญอย่างอื่นก็เคยหลอกลวงตนมาเป็นเวลานานแล้วน่าจะมองดูเจ้าของบ้างไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำอะไรคนเราถ้ามองดูตัวซะก่อนที่จะแสดงออกไปนี้จะทราบความผิดถูกของตัวได้ดีมันยิ่งกว่าความคิดจะพูดเรื่องใดต่อบุคคลผู้ใดการคิดอ่านการรู้เรื่องของตัวก่อนแล้วจึงพูดเรื่องใดต่อผู้อื่นนี่รู้สึกว่าดีกว่ากันอยู่มากทีเดียวถึงเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้ก็คือไม่มองดูตัวเลยพูดเอาอย่างดื้อหาเหตุผลไม่ได้ถ้าจะมองดูตัวบ้างก่อนที่จะพูดตัวเรานี่มาจากไหนถ้าว่าตายแล้วศูนย์จริงๆดังที่เข้าใจนั้นแล้วมาเกิดเป็นเราได้อย่างไรสิ่งที่มาเกิดเป็นเรานี่มันมาได้มาจากอะไรถ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ศูนย์ไปหมดสิ่งที่จะมาผสมหรือประกอบกันให้เป็นเรานี่มันก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งที่จะมาผสมมาประกอบกันเข้าให้เป็นเราเขาไม่มีอะไรแต่นี่ตัวของเราผู้เข้าใจหรือพูดว่าตายแล้วศูนย์ก็มีอยู่อย่างเด่นชัดด้วยกันทุกคนแล้วพูดออกมาได้อย่างไรว่าตายแล้วศูนย์เมื่อไม่ลบตัวผู้พูดซะก่อนเพราะตัวนี้ไม่ศูนย์นี่ถ้าลบตัวนี้ศูนย์จะได้แล้วก็จะไม่ต้องพูดนี่ตัวของเราก็เห็นดูชัดๆเต็มเนื้อเต็มตัวมีแต่ร่างกายของมนุษย์มีแต่เรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและมโนธาตุประกอบกันเข้าหรือผสมกันเข้าก็ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตก็เป็นของมีอยู่ถ้าเราจะมองดูตัวเราแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งมาผสมกันเป็นส่วนร่างกายมันเป็นส่วนยากที่เรียกว่าด้านวัตถุนี้ก็เป็นของมีอยู่ถึงได้นำมาประกอบกันได้ไม่มีอยู่เอาอะไรมาประกอบเช่นไม้ไม่มีเราจะเอานำมาปลูกบ้านสร้างเรือนได้อย่างไรการปลูกบ้านสร้างเรือนได้ตึกรามบ้านช่องได้จะสร้างใหญ่โตขนาดไหนจะสำเร็จแล้วไปด้วยไม้หรือด้วยอิฐด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วจะเอามาปลูกบ้านได้อย่างไรจะมาก่อสร้างเป็นนั้นเป็นนี้ได้อย่างไรเพราะไม่มีอยู่ในบริเวณนั้นก็มีอยู่บริเวณอื่นสิ่งที่เราต้องการถึงมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้นี่แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้บ้างก็ไม่น่ามันก็คงจะหายสงสัยไปหน่อย มีเจ้าของพูดตัวรับประกันว่ามีก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วทำไมถึงไปกล้าพูดได้ว่าศูนย์ไปกล้าคิดได้ว่าตายแล้วศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือไม่มีอะไรเลยจิตเมื่อผ่านไปแล้วก็ดับจิตนั่นก็ดับจิตนี้ก็ดับจิตสัตว์จิตอะไรขึ้นชื่อว่าเป็นจิตแล้วดับหมดจะอะไรมาประกอบก็ไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่มีอยู่ในโลกอันนี้ศูนย์ไปหมดนั่นแหละเราจะพูดว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นพูดได้เพราะตายแล้วมันชิบหายไปเลยจริงๆธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่ก็ชิบหายไปเลยต่างอันต่างชิบหายไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่จะไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็เกิดไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งที่มาประกอบให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาแต่นี้สิ่งที่

เหล่านี้บ้างความสงสัยก็เหล่านั้นก็จะไม่เหยียบย่ำทำลายทำให้เราหมดหวังคำว่าหมดหวังก็หมดหวังในเรื่องที่จะเกิดอีกแต่สิ่งที่จะสร้างให้ความสำคัญว่าหมดหวังความสำคัญคือว่าหมดหวังนั่นน่ะมันจะเพิ่มพูนขึ้นอีกก็มีความชั่วเป็นสำคัญพอหมดหวังแล้วในภพชาติต่อไปว่าจะไม่มีหวังอะไรต่อไปแล้วเป็นเครื่องสนองตอบแทนอยากจะทำอะไรก็ทำส่วนมากทำด้วยความชอบใจความชอบใจนั้นส่วนมากเข้าไปอีกก็คือว่าทางต่ำอยากทำอะไรก็ทำเพราะตายแล้วก็แล้วไปเท่านั้นนี่เป็นความสำคัญซึ่งเคยหลอกตนมาไม่ว่าอย่างอื่นๆก็เคยหลอกตนมาแล้วเช่นอย่างนักโทษเต้นอยู่ในเรือนจำในคุกในตารางนั้นน่ะเขาเข้าใจจนแน่วแน่ของเขาเองว่าจะมีไหมมีใครจับเขาได้แต่แล้วก็เต็มอยู่นั่นน่ะมีแต่นักโทษที่เข้าใจว่าจับไม่ได้ทั้งนั้นหากเป็นความจริงแล้วเขาก็ไม่ควรจะมาเป็นนักโทษติดคุกติดตารางอยู่นั่นเพราะมนุษย์มากมายกายกองอยู่ในโลกนี้เขาไม่ติดคุกเราทำไมจึงแบกเข้าไปติดคุกติดตารางก็เพราะความสำคัญว่าเขาจับไม่ได้นั่นความสำคัญนั้นมันก็ผิดมันก็พอคิดได้แล้วถ้าว่าความสำคัญไม่ผิดเขาก็ไม่น่าจะจับได้เลยแม้แต่คนเดียวในบรรดานักโทษนี่ไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีมักคนมีคนมักมาถามอยู่เสมอเรื่องตายแล้วสูญเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นโลกล่มจมที่หายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโลกนี้เลยทั้งที่เราอยู่ในท่ามกลางแห่งความสมบูรณ์ของธาตุต่างๆที่จะนำไปทำอะไรก็ได้แม้เข้ามาประกอบเป็นร่างกายของเราก็อาศัยธาตุต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โดยสมบูรณ์นั่นแหละแล้วทำไมจึงกล้าลบล้างไปได้ว่าตายแล้วศูนย์ถ้าไม่ลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดศูนย์ไปซะจริงๆลบล้างเชื้อที่อยู่ภายในจิตให้ศูนย์เสียจริงแล้วจะลบล่างจะให้เป็นตายให้เป็นคำว่าตายแล้วสูญมันก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนก่อนที่จะนำธรรมมาสอนโลกด้วยทรงค้นคว้าพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นจักประจักษ์ในพระทัยทั้งแง่เกิดแง่ตายตายสูญหรือไม่สูญทรงทราบทุกแง่ทุกมุมยังได้นำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ศาสดาองค์ด้นเดาสุ่มสี่สุ่มห้ามาสอนโลกจะสอนเขาได้ยังไงเมื่อสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าองค์ไหนไหนเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงจึงเรียกว่าตรัสรู้เคยเกิดมากี่

ก็มีแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีอีกเพราะมันหมุนกันไปอย่างนั้นอันนี้เรื่องความหมุนของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจตลอดถึงความเป็นภพเป็นชาติของสัตว์โลกก็มีเช่นเดียวกันนั้นไม่เห็นผิดแปลกกันอะไรท่านจึงว่าวัฏจักรคือวนหมุนวัฏฏะแปลว่ากลมมันหมุนอยู่นั่นวัฏจักรคือหมุนวนเวียนไปมาเกิดพอได้พบนั่นเกิดในชาตินี้ในกำเนิดนั้นกำเนิดนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนไม่มีอะไรเกินสัตว์โลกไปได้แล้วยังมาลบล้างสิ่งที่ตนเป็นอยู่มากี่กับกี่กันนี้ให้มันสิ้นสูญไปมันจะสิ้นสูญไปได้อย่างไรด้วยความสำคัญเพียงเท่านั้นถ้าไม่ทำให้มันสิ้นสูญไปด้วยความจริงรู้ความจริงรู้ตามความจริงละตามความจริงบริสุทธิ์ได้ด้วยความจริงแม้เช่นนั้นก็ไม่สูญเป็นแต่เพียงไม่เข้ามาก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกในภพในชาติตามเชื่อแห่งอวิชชาตัณหาอาสวะที่เป็นเชื้ออันสำคัญปาให้สัตว์ตายเกิดตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่มร้อนท่านชำระเอาหมดเหมือนไม่ได้เข้าสารเราเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเป็นข้าวเปลือก

็ยิ่งไม่แน่ใจเพราะพร้อมที่จะเกิดอ้าวทำให้เป็นข้าวสารยังไม่แน่ใจเอาไปหุงไปต้มให้สุกจะเต็มที่นะทีนี้แน่ใจหรือยังว่าตายเวลาเอาไปเพาะอีกจะเกิดไหม

ปุถุชนคนเราธรรมดาจิตที่เป็นข้าวสารคือจิตพระริยาเจ้าโสดาสกิทาคาอนาคาจิตที่เป็นข้าวสุกก็คือจิตพระอรหันต์ท่านนั่นเป็นขั้นๆอย่างนั้นแล้วรวมแล้วทั้งหมดนี้หาความสูญไม่ได้ความตายความเกิดเป็นของคู่กันสำหรับผู้มีกิเลสมีเชื่ออยู่ภายในจิตลบล้างมาได้ทำไมลบล้างกิเลสถ้าลบล้างกิเลสหมดแล้วลบล้างภพชาติได้แต่จะลบล้างให้จิตที่บริสุทธิ์นี้ให้สูญไปนั่นลบล้างไม่ได้ถ้าลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไปทรงแสดงว่านิพพานังปรมังสุขขังถ้านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเอาอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะจิตก็สูญไปแล้วเอาอะไรมารับรองความสุขอย่างยิ่งนี้ได้เพราะไม่มีตัวประธานไม่มีหลักพอที่จะเป็นความสุขอย่างยิ่งขึ้นมาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจของเราแม้อัตภาพแม้อัตภาพร่างกายที่ปรากฏเป็นส่วนหยาบนี้ก็มีสาเหตุมาจากใจใจเป็นตัวการใจ

ชาติชรามรณะทั้งหมดนี้เรียกว่าสมุทัยมาจากอวิชชาเป็นสาเหตุให้เกิดทั้งนั้นท่านว่าถ้าไม่ดับอันนี้ความเกิดจะเป็นไปวันยั่งค่ำแต่ความว่าศูนย์นั้นไม่มีในหลักความจริงถ้าเราอยากจะให้ภพนี้สลายไปจากจิตซึ่งเป็นเจ้าจับจองนี่เราก็ต้องปฏิบัติจิตซึ่งเป็นตัวการสำคัญหากห้ามจิตตัว

วิญญาณานิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธาสรายตนะนิโรธสรายตนะนิโรธาผัสสะนิโรธผัสสะนิโรธาตัณหาเวทนานิโรธตัณหาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธตัณหานิโรธาภาวะนิโรธภาวะนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปิเดวุคโรมนาสุปายาสาสัมสุปายาสานิรุตชันติเอวเมตสักเยวราสดุขขันทัสสะนิโรโทโหตินั่นสรุปความนึงถ้าเราอยากจะดับภพดับชาติก็ต้องดับอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญเป็นตัวการสำคัญเมื่ออวิชชาดับสังขารวิญญาณนามรูปอะไรดับไปพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงนิโรโทโหติดับสนิทสิ่งที่ก่อควรนี่ดับหมด เหลือแต่ธรรมชาติสันติหาความก่อควรตนเองไม่ได้ไม่มีภัยไม่มีพิษท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เมื่อออกจากร่างแล้วก็เรียกนิพพานใครจะไปคาดใจหมายว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นตึกรามบ้านช่องเหมือนอย่างบ้านเมืองเราทั่วๆไปอันใดสิ่งใดถ้าตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นเขตเป็นแดนขึ้นมาอันนั้นคือสมมุติทั้งหมดจะเป็นนิพพานไปไม่ได้นิพพานอยู่นอกสมมุติสมมุติมีอะไรเป็นเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายให้เป็นสมมุติมันถึงเป็นสมมุติขึ้นมาได้นิพพานไม่มีเครื่องหมายใดๆเป็นสมมุติเลยเพราะพ้นจากสมมุติแล้วจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นจิตที่พ้นจากสมมุติตัวประการทั้งปวงแล้วจึงไม่อยู่ในกฎสิ่งบังคับทั้งหลายเหล่านี้พ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในวงสมมุติจึงเป็นอิสระโดยหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่านิพพานนี่เป็นความจริงสำหรับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ผู้ปฏิบัติไม่หนีจากความจริงอันนี้ถ้าปฏิบัติได้ตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วผลจะพึงได้รับจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มีดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องรับรองโดยตรงสมกับท่านธรรมว่าสัวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบที่จะยังสัตว์ให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับดังธรรมบทว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมเครื่องนำออกไม่ใช่เครื่องนำเข้าหากองทุกข์กองทุกข์เรามีอยู่เต็มสันดานเต็มหัวใจแล้วเวลานี้จะนำออกจากกองทุกข์น้อยใหญ่นี่ทั้งนั้นจึงเรียกว่านิยานิกธรรมออกจากทุกขั้นนี้สู่สุขขั้นนั้นออกจากทุกขั้นนั้นสู่สุขขั้นนั้นออกทุกขั้นนั้นสู่สุขขั้นนั้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสู่สุขโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งนิยานิกธรรมเครื่องนำออกตามแต่ภูมิของผู้ปฏิบัติความสามารถผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติและได้รับผลมากน้อยเพียงไรจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์สุดท้ายก็ถึงนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสูงอย่างยิ่งคำว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นชื่อแห่งความบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้นๆนั่นเองไม่ใช่ตั้งอยู่เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างอย่างเมืองเราทั้งหลายอันนี้เป็นสมมุติทั้งมวลอันใดที่เป็นเครื่องหมายอยู่แล้วนั่นคือสมมุติจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเครื่องหมายแม้จะครองร่างอยู่อย่างพระอรหันต์ท่านยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ตามเครื่องหมายทั้งหมดที่เรียกว่าขันธ์นี้เป็นสมมุติจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สมมุติจึงหาที่ขีดขวางไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเขตหาแดนไม่ได้รู้ทั้งรู้อยู่นั่นแหละเราจะพูดว่ารูปลักษณะเช่นไรพูดไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่นั่นความรู้เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์เป็นเครื่องยืนยันของพระอรหันต์ท่านทุกๆพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกอรหันต์องค์สุดท้ายเป็นเครื่องยืนยันสำหรับท่านเองอยู่ตลอดเวลาแต่จะพูดให้ผู้ถึงผู้ใดฟังก็ตามมันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดแยกออกมาพูดให้เต็มส่วนแห่งสมมติพูดไม่ได้นอกจากจะอาศัยสมมติพูดเทียบเคียงไปดังท่านว่านิพพานนิพพานก็คือคำว่านิพพานนั้นได้แก่สมมติอันหนึ่งนั่นแหละธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั้นไม่ใช่สมมติเราจะเข้าใจว่านิพพานนั้นไม่ใช่สมมติเลยคำว่านิพพานนั่นแหละคือตัวสมมติอันหนึ่งนี่เพราะโลกมีสมมติวิมุตติธรรมก็เป็นชื่อสมมุติอันหนึ่งคือแยกออกไปจากสมมุตินี้เป็นวิมุตติพลิกกันไป
ทั้งหมดนี้ที่กิริยาที่แสดงออกนี้เป็นสมมุติทั้งมวลแม้แต่คำว่านิพพานก็ยังเป็นสมมุติผู้ที่รู้ทำถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนั้นท่านจึงไม่สนใจกับชื่อกับนามว่าจะเป็นชื่ออะไรจะตั้งท่านตัวของท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จะตั้งตัวว่าท่านถึงนิพพานแล้วท่านก็ไม่ตั้งท่านไม่ไปเสกไปสรรปั้นยอมันพอถึงภูมิความจริงแล้วจะเสกสรรปั้นยอก็ปลอมเดี๋ยวทั้งนั้นแหละนี่อาศัยโลกที่ยังต้องมีสมมุติอยู่จึงต้องแสดงเป็นกุยหมายป้ายทางให้รู้เช่นเดียวกับวัดป่าบันตาคนไม่รู้นี่คืออะไรหรือเราไปเขียนป้ายติดไว้เสียหน้าวัดนั้นว่าวัดป่าบันตาคนที่อยู่ในวัดนี้พระที่อยู่วัดนี้เนนอยู่วัดนี้หรือประชาชนที่เคยเข้ามาวัดป่าบันตาแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านชื่อของวัดให้เสียเวลาเวลาก็รู้อยู่แล้ววันนี้คือวัดป่าบันตาน่ะเขียนไว้เพื่อคนที่ไม่รู้จักวัดนี้เท่านั้นให้รู้อ๋อนี่วัดป่าบันตานั่นหลักคำว่านิพพานนิพพานก็ทำกุยหมายป้ายทางไว้เช่นเดียวกันให้คนที่ยังไม่รู้นิพพานพอคาดพอหมายและประพฤติปฏิบัติพอเข้าถึงความจริงคืนจิตที่บริสุทธิ์ต้นล้วนอันเป็นตัวจริงแล้วท่านไม่ถามพระนิพพานอยู่ที่ไหนท่านไม่ถามเพราะเต็มอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์นั้นแล้วทุกอย่างเรียกว่าธรรมอันสมบูรณ์จิตอันสมบูรณ์แล้วไม่มีความบกพร่องต้องการอะไรทั้งหมดพอที่จะหาสิ่งนั้นมาเสริมหาสิ่งนี้มาเติมมาต่อให้ยุ่งไปเหมือนโลกสมมตินี้นี่แล้วศูนย์ไปไหนที่มีความบริสุทธิ์นั้นน่ะนี่คำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้บอกว่าศูนย์หากไม่ใช่เป็นของมีอยู่อย่างโลกมีกันไม่ใช่ศูนย์ไปแบบชิบหายวายปวงเหมือนอย่างโลกศูนย์กันไปเป็นความบริสุทธิ์ล้วนล้วนพูดได้เท่านั้นแต่ว่ามีอยู่ก็มีอยู่แบบบริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่แบบโลกมีถ้าศูนย์ไปก็ศูนย์เฉพาะสิ่งที่โลกเข้าใจสำคัญมันหมายกันเท่านั้นธรรมชาตินั้นสูญไปไม่ได้แต่ไม่ได้อยู่ว่าในคำว่ามีอยู่อย่างโลกมีกันสูญไปแบบโลกสูญกันซึ่งเป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติจึงจะเอียงไปสองภาคทางไม่ได้ทางสูญไปทางมีอยู่ธรรมชาตินั้นไม่อยู่ในสองภาคทางอยู่ตรงกลางถ้าว่าอยู่นะเพราะฉะนั้นธรรมที่สอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงสอนเข้าไปเพื่อทำจุดนี้เองมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะถอดถอนกิเลสของสัตว์ทุกประเภทผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าให้สิ้นสูญไปจากใจจนกระทั่งถึงเข้าถึงมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แก่ความสมบูรณ์ของจิตเต็มที่นั่นเลยเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติแท้มัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางเดินตรงแนวเข้าสู่จุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติสมบูรณ์เต็มที่เต็มภูมิไม่ต้องการอะไรอีกแล้วความหิวโหยของจิตไม่มีต้องการอารมณ์นั้นต้องการอารมณ์นี้มาส่งเสริมเติมต่อไม่มีจิตมีความบกพร่องต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีเหลือเฟือกว่านั้นก็ไม่มีพอดีก็คือความพอของจิตพอต่อสิ่งทั้งหลายหมดบรรดาสมมุติใน3โลกธาตุนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตก็ไม่เสียดายไม่สละปล่อยวางทั้งหมดแม้แต่ปรมาณูแห่งสมมุติภายในจิตยังมีไม่ได้ถ้ายังมีอยู่จะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ไม่ได้เลยต้องสละปล่อยวางเสียโดยสิ้นเชิงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่หนุนกันมาโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังเพียงพอแล้วตัดขาดบรรดาภพชาติซึ่งฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นตัวให้พาเกิดพาตายตัดที่ตรงนี้ตัดวัฏจักรตัดที่อื่นไม่ได้แก้กันตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ผูกพันเป็นตรงนี้เป็นที่มัดจิตใจตรงนี้เป็นผู้กดขี่จิตใจฉุดลากจิตใจให้พาเกิดในภพนั้นภพนี้นี่ละตัวการสำคัญมีอยู่ตรงนี้นี่เป็นความจริงโลกไม่สูญใครจะมาตายแล้วสูญกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปากก็สักแต่ว่าพูดออกมาด้วยลมเท่านั้นจะทำลายความจริงนี้ไม่ได้ผู้ที่พูดนั่นแหละคือผู้จะเสวยกรรมมันหนักยิ่งกว่าคนทั่วไปที่เขาเข้าใจว่าตายแล้วเกิดเพราะผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วเกิดต้องระมัดระวังบาปกรรมความชั่วช้า
ลามกทั้งหลายที่จะต้องให้ผลในภพชาติต่อไปพวกเหล่านี้ไม่ค่อยทำบาปอันหนักหนามากนะเพราะระวังผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนั่นนี่มีอะไรทุ่มลงหมดเอาความชอบใจซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความอยากความหิวของหัวนั่นแหละเป็นประมาณเป็นผู้ฉุดลากไปให้ทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำอย่างเต็มเหนียวตามชอบใจเวลาตายแล้วมันสูญไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำแล้วก็ไม่ได้ผลบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วก็ทำด้วยความสำคัญของตนขั้นแล้วก็ผู้นั่นแหละผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนั่นแหละมันจะไปเกิดและเสวยกรรมอันหนักหนาที่ตนสร้างไว้ด้วยความสำคัญว่าตายแล้วสูญจะรวมตัวลงไปนั่นภูเขาทั้งลูกก็ไม่หนักยิ่งกว่ากรรมตนทำเองไฟอะไรร้อนก็ไม่สู้ไฟบาปไฟกรรมเผารนจิตใจนั้นเลยผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่จะรับเคราะห์รับกรรมหนักที่สุดกว่าบรรดาสัตว์โลกทั่วไปก็คือผู้นั้นแหละเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงต้องสำเนียกจึงต้องวินิจฉัยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะปฏิเสธสิ่งใดให้ดูตัวซะก่อนอย่าพูดออกไปด้วยสุ่ม4สุ่ม5นี่มันเคยพูดมานานแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแสดงความรุนเดาความหยาบช้าละมงตัวเองให้นักปราชญ์ท่านเห็นท่านนักปราชญ์ท่านไม่หัวเราะนอกจากท่านสลดสังเวชช่วยไม่ได้ก็จำเป็นเหมือนอย่างหมอช่วยคนไข้ไม่ได้ไม่หัวเราะคนไข้ปฏิเสธยุ่งยาหมอไม่หัวเราะมีแต่ความเมตตาสงสารเท่านั้นพอช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถของหมออันนี้ท่านผู้มีเมตตาธรรมจริงๆก็คือผู้มีใจบริสุทธิ์ไม่ถือโกรธถือเกลียดถือแค้นถือกรรมถือเวียนถืออะไรทั้งหมดจากผู้อื่นใดในโลกนี้นอกจากความเมตตาที่ช่วยได้แค่ไหนท่านก็ช่วยแค่นั้นเมื่อสุดกำลังแล้วก็โอ้เสียดายน่าสงสารกรรมของสัตว์ท่านก็ปรงลงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอุเบกขาเมื่อช่วยไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางช่วยได้เต็มความสามารถแล้วผู้นั้นได้พ้นจากทุกข์แล้วก็อุเบกขาอุเบกขามีได้ทั้งสองเงื่อนเมตตามีความสงสารกรุณาก็ช่วยแนะนำสั่งสอนทุกด้านทุกทางที่ควรจะช่วยได้ในแง่ไรเมื่อเห็นคนนั้นตั้งใจคุณปฏิบัติตามการแนะนำสั่งสอนก็มุทิตาได้ผลดีมากน้อยเพียงไรก็มุทิตาพอยินดีไปด้วยเมื่อคนนั้นเต็มภูมิแล้วก็อุเปกขาปล่อยวางได้แล้วคนนี้นั่นถ้าผู้ที่ช่วยไม่ได้ในทางต่ำก็เป็นแบบเดียวกันจะทำยังไงมันสุดวิสัยช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องอุเบกขาถึงจะไปพัวพันเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนตายแล้วเนี่ยก็ต้องอุเบกขาเพราะมันตายแล้วมันช่วยไม่ได้จะไปช่วยวิธีไหนนอกจากช่วยเอาเข้าใส่ไฟเผากันเท่านั้นอันนั้นโลกเขาก็ทำได้นี่แหละเรื่องปัญหาอันสำคัญเราเป็นเจ้าของปัญหาแบกกันอยู่ทุกคนเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นตัวสำคัญนักท่องเที่ยวคือตัวของเราแต่ละคนละคนแบกด้วยกันหนักด้วยกันทำไมจะเอาคำว่าตายแล้วสูญเข้ามาลบล้างสิ่งที่แบกอยู่นี้ถ้าให้ทำให้ถูกก็สิ่งที่แบกอยู่นี้เป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจมากเพราะอำนาจของกิเลสจึงทำให้เป็นผลให้เราแบกเราหามเอาแก้กันตรงนี้ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายมีสมาธิปัญญาเป็นขั้นสุดยอดหรือเป็นที่รวมแห่งการชำระแก้ลงไปแก้ลงไปจนกระทั่งสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่มีหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคือผู้เสวยบรมสุขอยู่ที่ไหนก็สุขหมดนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยืนอยู่ในยาบททั้งสี่นี้เป็นสุขเพราะไม่มีสิ่งกวนใจจะทำให้จิตมีความรุ่งหลงวุ่นวายฟุ้งเฟ้อเหิมด้วยโศกเศร้าสุขกาอะไรต่างๆเพราะสิ่งยั่วยวนไม่มีโยโย่ก็โยโย่ไปตามเรื่องของมันของสังขารจิตรู้เท่าทันหมดไม่มีอะไรจะซึมซาบเข้าภายในจิตใจได้เลยไม่ว่าจะอิริยาบถใดไม่ว่าจะอยู่ปกติหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะไปเหยียบย่ำทำลายจิตของท่านได้พระท่านจึงเรียกว่าพระอรหันต์จิตบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลทุกมากน้อยเพียงไรจนกระทั่งถึงจะทำให้ขันแตกไปได้เพราะความทุกข์มากน้อยนี้ก็ไม่สามารถที่ทำจิตให้แตกไปได้ไม่สามารถที่ทำจิตให้โอนเอ็นไปได้เพราะจิตรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยเหตุนี้เองที่เขียนมาในประวัติของท่านอาจารย์มั่นว่า
ถ้าจะมั่นในพิจารณาปรากฏว่าพระสาวกทั้งหลายได้มานิพพานท่าต่างๆให้ท่านดูบางองค์นี่ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานก็มีบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานก็มีทำไมท่านจึงทำได้เราคัดค้านส่วนมากประการทำได้ยังไงถ้าเป็นอย่างเรานี่ทำไม่ได้แต่ท่านไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างเราท่านเป็นพระอรหันต์ความสามารถฉลาดรู้ของท่านเหนือโลกเหนือสงสารเรานี่เป็นความรู้ธรรมดาคนมีกิเลสหนาปัญญาอย่างจะให้เอาไปเทียบท่านได้อย่างไรทุกขเวทนาเกิดมากน้อยก็ทับจิตใจยิ่งเกิดมากทลายจิตใจแล้วสัมมาสายบางรายหาสติสังไม่ได้เลยทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีแล้วใครจะมีแก่ใจไปยืนตายนั่งตายนอนตายได้เมื่อทุกขเวทนาครอบงำจนเต็มหัวใจและเหยียบย่ำจิตใจจนหาสติต่างไม่ได้แล้วใครจะมีแก่ใจไปนิพพานไปตายในท่าต่างๆได้เหมือนพระอรหันต์ท่านล่ะนี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะมันติงตายแบบนั้นไม่ได้แล้วเราเอาแบบเราตายไม่ได้นี่ไปทับผมท่านได้ยังไงวิสัยของท่านกับวิสัยของเราต่างกันมากมายพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนี้ทุกจะมากน้อยเกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าทุกเกิดขึ้นพูดก็พูดธรรมดาเออวันนี้ไม่สบายอันนี้เป็นนั่นเป็นนี่ท่านก็พูดไปตามกิริยาของขันตามผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจอยากทราบอยากเห็นมีความเกี่ยวเนื่องกันด้วยความสุขความทุกข์ความพึ่งเป็นพึ่งตายมาสืบมาตอบมาถามเรื่องราวท่านก็พูดไปตามธรรมดาท่านไม่ได้พูดด้วยความโศกเศร้าโศกอะไรเพราะทุกขเวทนาทั้งหลายครอบงำจิตท่านท่านพูดตามความจริงจิตก็บริสุทธิ์อยู่ตามความจริงของตนเหมือนเวลาจะอย่าว่าแต่ธรรมดาถึงขนาดจะตายก็ตายไปด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านตายจะตายในท่าใดก็ตามจึงไม่มีปัญหาสำหรับท่านไม่มีกิเลสตัวใดที่จะไปทำท่านให้เสียเปรียบเสียท่าเสียทางเลยด้วยเหตุนี้เองพระอรหันต์ท่านจึงนิพพานได้ในท่าต่างๆกันตามประเสริฐของท่านที่ชอบในทางในอิริยาบถใดท่านจะเดินนิพพานก็เดินได้เพราะทุกขเวทนาไม่สามารถครอบจิตท่านจิตของท่านเหนือทุกขเวทนาอยู่แล้วโดยปกติถึงเวลาจะตายท่านก็เหนือเป็นปกติอยู่งั้นท่านจะนิพพานท่ายืนตามบรรยากาศท่านก็ได้นิพพานท่าเดินตามบรรยากาศของท่านที่ต้องการในวาระสุดท้ายนั้นก็ได้ท่านจะนอนนิพพานก็ได้จะนั่งนิพพานก็ได้เพราะท่านเหนือสมมุติทั้งหมดแล้วท่านไม่เหมือนพวกเรานี่คือวิสัยของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของปุถุชนที่หาสติสตังค์ไม่ได้ทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกตรงตกเกียงยุ่งไปหมดคำพูดคำจาระเบ้อเพ้อฝันไปจนไม่มีอะไรเป็นที่น่าไว้ใจเลยนี่เป็นวิสัยของปุถุชนเรานั่นวิสัยของพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์พูดนั้นจึงหาที่แย้งท่านไม่ได้จะแย้งท่านได้ยังไงท่านไม่ใช่เป็นคนประเภทเราท่านเป็นประเภทพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นมีต่างกันอย่างนี้มนุษย์เรา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง